0: หรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสมิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้
3: จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่สามคือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน ซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมา up skill lead skill และค้นพบ new skill ของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
1: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1.6 ล้านคนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน2-3เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้บิ๊กมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูดีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 น.แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะปุยปังฟอง2-1เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลเทียรรัตน์สกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน2-0เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัตอาลีชนะเหลียงล็อกชง2-0เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3-0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.ส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิมายซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงอยู่เส้นทางวิธีรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0-0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป2-1เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 น.สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยเซ็นสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
13: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1 เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหรทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านกรดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำไหลมาถึงภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช้านี้เราฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับ
19: สวัสดีครับคุณปริญญวิทย์ครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
18: ครับท่านอธิบดีครับทราบว่าเมื่อวานนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำครับและอยากจะสอบถามครับผมว่าอัตราที่เราปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนแล้วก็ตอนนี้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างครับผม
19: สถานการณ์สืบเนื่องจากที่ต้องปรับในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับสืบเนื่องจากมีฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิ่งโดยเฉพาะที่จุดที่เราจุดวัดน้ำของเราที่เราเฝ้าระวังที่ P17 เนี่ยมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ย529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงเสียก็เราดูฟอร์แคสต์ไปล่วงหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะมากถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่27ครับบวกกับในแม่น้ำน่านก็เช่นกันนะครับก็เกิดจากที่ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำน่านที่จุดเฝ้าระวังเราที่จุดวัดน้ำ N67 เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่840ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังไงก็ เราforecast ไปคิดว่าน่าจะอยู่ที่900ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีในวันที่26ที่จะถึงนี้ครับมันก็ส่งผลให้ปริมาณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราในค่อนข้างที่จะสูงต่อเนื่องจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำครับ
18: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปรับขึ้นเป็นอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทันทีทันใดเลยถูกต้องไหมครับเราค่อยๆดูค่อยๆปรับไป
19: ถูกต้องครับก็คือเราก็พยายามที่1ในส่วนของดูปริมาณน้ำที่จุดพระรังที่ C2 ของเรานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับและจะมากสุดสักเท่าไหร่บวกกับน้ำในส่วนของที่สแกกลางและน้ำที่เข้ามาเพิ่มเติมจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาว่าประมาณเท่าไหร่นะครับรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไว้นะครับตั้งใจที่จะเซตระดับไว้ที่ 16.75 นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะบริหารท้ายเขื่อนที่จะไม่ให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับและก็ออกเข้าสู่ระบบในส่วนของระบบของชลประทานที่ซ้ายฝาของก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับนี่คือแนวทางที่ดำเนินการปัจจุบันเนี่ยเราก็ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ตัวเลข990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรอะไรพวกนี้นะครับคือเราจะไม่ค่อนข้างที่จะให้สูงจนทำให้มีผลกระทบด้านท้ายทันทีนะครับ
18: ครับท่านอธิบดีครับแม้ว่าเราจะพยายามชะลอการระบายน้ำอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเนี่ยครับตอนนี้ครับ11จังหวัดครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงเพราะอย่างอ่างทองเนี่ยก็ทราบว่าเริ่มมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กันแล้วเหมือนกันครับผม
19: ครับผมก็ตอนนี้พอสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็พยายามที่จะดูว่าจากปัจจัยในรอบนี้นะครับจะส่งผลในหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราปริมาณน้ำปริมาณสักเท่าไหร่ในการที่จะบริหารในรอบนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ไปว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นถ้า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็จะต้องเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดสถานการณ์ที่แบบจำลองคณิตศาสตร์เราได้ประมวลไว้นะครับเราก็ได้แจ้งเตือนนะครับออกแจ้งเตือนให้กับประธานทางผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นนะครับแล้วก็เจ้าที่กรมชลประทานลงพื้นที่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่ละจุดในบ้างที่จะกระทบเป็นจุดแรกๆนะครับก็ไปพบประชาชนในพื้นที่นะครับว่าผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างในส่วนตรงนี้นะครับ
18: ก็คือเรามีการแจ้งเตือนไปทั้งทางจังหวัดแล้วก็พบปากกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เขารับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผม
19: ถูกต้องครับ
18: ครับแล้วก็วันที่24ถึง27เนี่ยครับที่ท่านเดบิดีเล่าว่า27เนี่ยจะต้องปรับการระบายเพิ่มอีกเนี่ยประจวบเหมาะเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับอันนี้เรามีการประสานงานเพื่อเตรียมในการระบายน้ำอะไรยังไงบ้างไหมครับตอนนี
19: ้เนื่องจากกรมอุตุนะครับกรมได้แจ้งคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในช่วง24ถึง27อาจจะมีการตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างเช่นกันนะครับก็เราก็ดูว่าถ้าเกิดมีปริมาณฝนดังกล่าวตกตามที่กรมอุตุคาดการไว้เนี่ยเราเข้าสู่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกรมชลประทานนะครับกรณี ปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งผลมากขึ้นประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่นำเรียนคุณปิญญาวิทย์เมื่อสักครู่นะครับว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมการคาดการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ก็ได้ดำเนินการทำเรื่องประสานไปถึงท่านเลขาสทช.นะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่กรณีที่เราจำเป็นจะต้องปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะต้องได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำก่อนครับ
18: ครับผมก็คือเราก็มีการเตรียมล่วงหน้าแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มมันก็ต้องประสานกับทางสทช.อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก
19: ็ต้องครับ
18: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอธิบดีครับตอนนี้ครับประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆยังไงได้บ้างครับผมเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ
19: สองส่วนนะครับส่วนแรกก็ติดตามจากเพจของกรมชลประทานนะครับนี่คือจะแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลอยู่ตลอดอันที่สองก็ทางเตือนจากของทางมาไทยนะครับซึ่งมีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับก็คือเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนท ที่เป็นการท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปให้ถึงบ้านเรือนท่านเลยครับว่าจะได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับ
18: ครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าทางกรมหรือทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปลงไปพบปะพูดคุยหรือขอความร่วมมือเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเนี่ยปฏิบัติตามถูกไหมครับเพื่อจะได้แบบผ่อนสถานการณ์ให้เบาบางลงที่สุด
19: ครับผมถูกต้องครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับก็คือยังไงข้อมูลสิ่งที่ทางกรมชลประทานนะครับให้ข้อมูลเป็นแล้วก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ให้เชื่อมั่นในส่วนข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับก็ให้เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการไม่เพียงแค่กรมชลประทานนะครับก็ทางท้องถิ่นหรือทางมหาดไทยซึ่งบพ.อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกันกับเราในภาวะที่การบริหารการน้ำในตัวเลขดังกล่าวครับ
18: ครับผมและนี่นะครับท่านผู้ฟังคือสถานการณ์ของการระบายและการจัดสรรน้ำในขณะนี้นะครับจากท่านวิทยาแก้วมณีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้ฟังกันในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานที่มาบอกเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผม
19: ครับขอบคุณคุณปิญญาวินะครับขอบคุณครับ
18: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่นำไปสู่ความคืบหน้าในประเด็นการค้าไทยกับสหรัฐอเมริกาติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
21: การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้กำลังถูกจับตามองเพราะเป็นช่วงที่การเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแต่ยังเหลือรายละเอียดบางส่วนที่ยังต้องเร่งหาข้อตกลงคำถามสำคัญคือการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะเปิดทางไปสู่การพูดคุยในระดับผู้นำหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าภารกิจหลักของการเดินทางเยือนสหรัฐคือการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นไปตามกรอบที่วางไว้โดยอัตราภาษีอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วเหลือเพียงเงื่อนไขบางส่วนที่สหรัฐเสนอเพิ่มเติมซึ่งต้องกลับมาหารือและปรับรายละเอียดในเอกสารขณะที่ทีมเจรจายังไม่พบประเด็นที่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้เพราะการเจรจาเป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต้องปรับเงื่อนไขเข้าหากันจนถึงจุดที่สามารถยอมรับร่วมกันได้และหากมีโอกาสได้พบหรือพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็พร้อมที่จะหารือในประเด็นดังกล่าว
22: รองนายกสุภกิจได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วแล้วก็ยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดคณะเจรจาเขาก็ไม่ได้รายงานว่ามีอะไรที่เขาแก้ไขไม่ได้นะครับเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างมีเงื่อนไขที่สุดโต่งกันมาก่อนแล้วก็ค่อยตบเข้ามาเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
21: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART อยู่ในช่วงใกล้ได้ข้อสรุปด้วยเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนเช่นเงื่อนไขและถ้อยคำในเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องหารือกันต่อซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นในระดับหลักการใหญ่และยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ19และต้องไม่สูงกว่ากรอบที่เคยหารือกันไว้รวมถึงไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคขณะที่อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือมาตรา301ซึ่งสหรัฐอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าที่จะเร่งสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
2: ปัจจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้และไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
21: การเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติแต่ยังเกิดขึ้นในช่วงสำคัญของการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐที่กำลังเข้าใกล้ข้อสรุปขึ้นทุกวันการเดินทางครั้งนี้จึงอาจเป็นอีกโอกาสสำคัญที่เปิดทางให้เกิดการหารือในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศและทำให้เห็นทิศทางข้อตกลงการค้าไทยกับสหรัฐชัดเจนยิ่งขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสารเร่งเนื้อแดงนอกจากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องสืบเสาะจากของกลางที่ยึดได้ไปจนถึงต้นตอเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: สารเร่งเนื้อแดงอาจไม่ใช่สารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายในทันทีที่บริโภคเข้าไปและเป็นสารที่มักจะถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างสุกรและโคเนื้อก่อนที่สารดังกล่าวจะปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์เหล่านี้จนมาถึงจานอาหารของผู้บริโภคและหากได้รับสารเร่งเนื้อแดงมากจนถึงปริมาณหนึ่งก็อาจกลายเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการแก้ปัญหานี้จึงไม่ได้อยู่ที่การตรวจฟาร์มปศุสัตว์หรือแหล่งจำหน่ายแต่ต้องย้อนไปถึงต้นตอว่าสารเหล่านี้มาจากแหล่งไหนและถูกส่งต่อไปถึงผู้ใช้อย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประสานการทำงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบคบ.เพื่อตรวจสอบที่มาของสารเร่งเนื้อแดงตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปใช้โดยนายสรบุตรเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการทำงานแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
5: เราเป็นการผนึกกำลังที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าปัญหาสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เราจะละเลยได้ครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใหญ่นะครับแล้วก็ส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับสารเร่งเนื้อแดงตัวนี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะส่งผลเสียมากมายครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งขณะนี้เนี่ยทาง CAB โดยปคบแล้วก็กรมปศุสัตว์เนี่ยพยายามสืบให้ถึงต้นต่อนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้าง
3: ขณะเดียวกันในมุมของตำรวจก็จะต้องตรวจสอบจากเบาะแสที่ได้รับจากของกลางถึงเบื้องหลังของสารเร่งเนื้อแดง1ชุดที่มีผู้ครอบครองผู้จำหน่ายและเส้นทางกระจายสินค้าที่ต้องขยายผลต่อโดยพันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์ผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าจากการตรวจค้นและสอบสวนพบผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การขยายผลเพิ่มเติม
23: เราได้ข้อมูลนะครับจากทำการสืบสวนทั้งเส้นทางในเรื่องของการเงินแล้วก็การให้ข้อมูลจากฟาร์มที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่นำสารรวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของสารเร่งเนื้อแดงที่เราตรวจพบเนี่ยมาขายครับซึ่งความน่าสนใจก็คือเนี่ยตัวผู้ต้องหานี่ก็มีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับจากบัญชีตัวเองเนี่ยออกนะครับมูลค่ารวม8ล้านกว่าครับท่านท่านที่สันนิษฐานว่าบุคคลรายนี้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับในวงการอาหารสัตว์รวมถึงสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยค่อนข้างน่าจะถือเป็นคนที่สำคัญ
3: ท้ายที่สุดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสารเร่งเนื้อแดงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่การจับกุมหรือยึดสารดังกล่าวแต่คือการสืบเสาะลงไปให้พบต้นทางผู้กระจายสินค้าไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้เพื่อจัดการให้สารเร่งเนื้อแดงหมดไปอย่างยั่งยืนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่บริโภคสินค้าการเกษตรเหล่านี้ดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันแก้ปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆโดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
24: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: หากโรงเรียนแห่งหนึ่งขาดแคลนครูผู้สอนขณะที่อีกโรงเรียนหนึ่งในตำบลเดียวกันขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนการสอนคำถามสำคัญคือระบบการศึกษาไทยจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนนักเรียนในหลายพื้นที่ลดน้อยลงตามไปด้วยขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการที่ไม่เชื่อมโยงกับโรงเรียนใกล้เคียงด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงริเริ่มแนวคิดสำคัญที่อาจเป็นกลไกแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบนั่นคือการจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระ

0: ร่วมกันได้มากขึ้น
1: ด้วยความที่วันนี้เนี่ยบริบทของการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเดิมเนี่ยการคมนาคมจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันยากวันนี้ถนนหนทางเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำให้การไปมาหาสู่กันเนี่ยง่ายขึ้นเดิมเนี่ยกรรมการสถานศึกษามีเฉพาะในเขตโรงเรียนนั้นๆทำให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันยังไม่เป็นการขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพก็เลยเกิดเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องนี้ก็มาใช้โรงเรียนนี้ได้ไม่ว่าเรื่องของครูเรื่องของนโยบายต่างๆสามารถไหลไปมาได้โดยจะมีเครือข่ายระดับตำบลเกิดขึ้นมาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างคำประกาศการขับเคลื่อนระดับตำบลนี่จะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษา
0: สำหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบล นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในเบื้องต้นมีแนวทางให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเครือข่ายส่วนองค์ประกอบอื่นจะประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยคาดว่ากระบวนการร่างคำประกาศนโยบายจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเมื่อเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพียงลำพังหากแต่มีเวทีกลางระดับตำบลให้ทุกฝ่ายร่วมหารือวางแผนและตัดสินใจในประเด็นคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ตนเองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านกระทรวงศึกษาธิการในทุกกรณีประเด็นที่น่าติดตามต่อไปคือกลไกนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้จริงหรือไม่และชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมในการจัดการศึกษาเคียงข้างไปกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะในขณะที่หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะสั้นและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
3: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
4: เมื่อพูดถึงเอลนีโญหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนฝนน้อยและภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดเพราะแม้เอลนีโญจะเกิดขึ้นจริงแต่ผลกระทบในระยะแรกอย่างไม่มากนักและปริมาณฝนในช่วงปลายปีมีแนวโน้มใกล้เคียงค่าปกติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังต้องจับตาคือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นายสมภพวิสุทธิสิริผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวว่าแม้เอลนีโญจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่างไม่มากในช่วงเริ่มต้นแต่ยังต้องติดตามสภาพอากาศจากปัจจัยอื่นโดยเฉพาะหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนแต่ปริมาณฝนทั้งปีใกล้เคียงค่าปกติไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำท่วมเพราะอุทกภัยอาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักมากในระยะเวลาสั้นๆประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์ฝนเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคม
5: โอกาสเกิดฝนเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่คำว่าน้อยกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เกิดอุทกภัยนะครับเพราะว่าการเกิดอุทกภัยนั้นเป็นเกินจากปริมาณฝนที่ตกระยะสั้นๆปริมาณเยอะๆนะครับเราคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับฝนเราจะใกล้เคียงกับค่าปกติถ้ามีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาสู่อ่าวไทยและก็ภาคใต้ของเราเนี่ยปริมาณฝนเราก็อาจจะเกินค่าปกติ
4: ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลากล่าวว่าศูนย์รับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสได้เตรียมเครื่องจักรกลและวางแผนกระจายทรัพยากรร่วมกับจังหวัดต่างๆขณะเดียวกันเมื่อได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านสภาพอากาศปภ.จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดและสามารถแจ้งเตือนประชาชนผ่าน SMS และเซลบอร์ดแคสต์รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ในพื้นที่เสี่ยง
6: เราก็ได้

0: มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่ทางศูนย์เองมีอยู่แล้วก็ร่วมกันกับทั้ง5จังหวัดในการวางแผนเรื่องของการกระจายทรัพยากรไปให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เมื่อเราได้รับคำเตือนก็เราก็จะเตรียมความพร้อมเราก็จะไปนำเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของเรือเรื่องของเครื่องจักรไม่ว่าไฟฟ้าส่องสว่างรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มในจุดเสี่ยงที่เราจะบริหารจัดการร่วมกับทางจังหวัดอะค่ะในทั้ง5จังหวัดของเราแต่ถ้าหากไม่เพียงพอเราก็จะร้องขอไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยที่จะระดมทรัพยากรจากอีก17ศูนย์เขตอะค่ะมาช่วยบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ดังนั้นเอลนีโญในปีนี้ยังไม่ใช่เหตุที่ประชาชนต้องตื่นตระหนกแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพราะแม้ฝนโดยรวมอาจใกล้เคียงค่าปกติแต่หากเกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆก็ยังเกิดน้ำท่วมได้ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเตรียมของจำเป็นและรู้เส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้าฝนน้อยไม่ได้แปลว่าน้ำจะไม่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือรู้ก่อนเตรียมก่อนและรับมือให้ทันธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
8: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกกระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: สวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าอังคาร22กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
2: ครับ
3: ในขณะที่คดีหัวสวยังคาราคาซังอยู่หลายจุดหลายมุมในวุฒิสภาเมื่อวานสวเขาหยิบเอาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกกตมาอภิปรายกันสวรับยกเครื่องกกตเสนอ 50,000 ชื่อถอดถอนได้แล้วก็มีประเด็นที่จะเสนอให้ทั้งผู้สมัครกับพรรคหมายเลขเดียวกันในช่วงการเลือกตั้งนิพิษอินทรสมบัติโผล่มาเมื่อวานลุยล้างบางแก่งน้ำเงินยึดสภาสูงข่าวจากพรรคประชาชนสวสีส้มรับระบบเลือกกันเองออกแบบให้หัวกันไม่อย่างนั้นก็ตกรอบอ้างรณรงค์อย่างเปิดเผยส่วนไทม์ไลน์การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านเอาแน่เทงลันยื่นซักฟอกช่วงตุลาถึงต้นพฤศจิกาฝ่ายรัฐบาลอนุทินโวรัฐบาลแข็งแกร่งทั้งสภาทั้งข้าราชการทั้งกองทัพพรรคร่วมก็มีสัมพันธ์แน่นปึกส่วนข่าวใหญ่เศรษฐกิจจับจ่อไปตรงนี้ลุ้นอนุทินกล่อมทรัมป์ลดภาษีให้ไทยเพิ่มสุปจีวาดฝันต่ำกว่า 19% แล้วก็มีข่าวจากญี่ปุ่นจากนายกเมื่อวานนายกชูนโยบายดันไทยขึ้นชั้นเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นเดี๋ยวมาดู
2: เรื่องพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือที่เรียกกันว่ากฎหมายนิรโทษกรรมเมื่อวานนี้รองนายกประกรณ์นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานครับซึ่งจะมีการตั้งอนุขึ้นมา2คณะแล้วก็จะให้มีผลภายใน180วันครับเรื่องของคุณหมอสรณะประธานกสทช.ศาลปกครองกลางนัดฟังคำพิพากษาหมอสรณะฟ้องกรรมการสรรหากสทช.วันที่25กันยายนครับข่าวเรื่องไทยกับกัมพูชาวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการรบกันแนวชายแดนแต่มีปัญหาเพราะว่ากัมพูชาเอาชุดไทยไปเคลมครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมซาบีดาออกโรงเองครับซัดเขมรเคลมลบลายน้ำเอาไปโชว์ภาพชุดไทยสมัยร.5เอาไปใช้บนเวทีมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชาแล้วก็มีข่าวแบบนี้ด้วยครับเด้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชวนเล่นการพนันบิ๊กแจ๊ดสั่งย้ายด่วนทันทีเบื้องต้นพบมูลความผิดสั่งตั้งกรรมการสอบซ้ำ ป็นโรงพยาบาลสตที่ปทุมธานีครับคุณจุบา
3: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
2: สักครู่ครับ
1: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม

0: ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
2: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
7: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: นายกอยู่ที่ญี่ปุ่นเมื่อวันก่อนได้พูดกับทีมประเทศไทยหรือทีมไทยแลนด์หลายเรื่องที่พอจะสรุปได้ก็คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์นายกบอกรัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายยาเสพติดทุกรูปแบบได้ทำมาต่อเนื่องตั้งแต่เป็นรัฐบาลอนุทินหนึ่งจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะ3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวม7เดือนของรัฐบาลนี้ได้ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ปัจจุบันเนี่ยยึดทรัพย์ไปแล้วมูลค่า 20,000 ล้านบาทฉะนั้นขอให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลของตนไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเถื่อนเหล่านี้ย้ำว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะไปประนีประนอมกับผู้กระทำผิดกฎหมายเรื่องที่สองพูดถึงเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลรัฐบาลมีเสถียรภาพในระดับสูงมากทั้งเสียงสนับสนุนในรัฐสภาความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งกับข้าราชการประจำและกองทัพก็มีการทำงานร่วมมือกันอย่างดีซึ่งปัจจัยความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองถือว่าเป็นจุดหนึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศที่สามารถนำไปสื่อสารสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นและนานาชาติได้แล้วนายกก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้แสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของประเทศไทยในการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบพร้อมกันนี้ยังรับทราบข้อห่วงใยถึงปัญหาการพำนัก

0: ระยะยาวเกินกำหนดของคนไทยส่วนหนึ่งซึ่งไทยพร้อมจะร่วมมือกับหน่วยราชการญี่ปุ่นและได้มอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการป้องกันปราบปรามการกระทำแผ่นความผิดต่อไปนี่ที่นายกไปพูดก่อนจะเดินทางไปนิวยอร์กอันนี้ก็ส่งสัญญาณให้คนไทยได้รู้ด้วยว่านายกคิดยังไงมีความมั่นใจยังไงเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลทีนี้ก็โยกกลับมาพักฝ่ายค้านณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าไทม์ไลน์หลายเรื่องเรื่องคดีหัวสวนั่นรู้กันอยู่แล้วว่ากำลังทำอะไรตัดไปแต่ดูเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการล็อกคิวซักฟอกรัฐบาลนักข่าวถามถึงเรื่องนี้คุณณัฐพงษ์บอกว่าได้คุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าอยู่ในกรอบสมัยการประชุมนี้แน่นอนเชื่อว่าภายในช่วงเดือนตุลาไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกาก็จะยื่นยัตติเข้าสู่สภาแต่ยังให้รายละเอียดไม่ได้ถามว่าในการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเรื่องการหัวสวจะเป็นประเด็นหลักในการอภิปรายไหมคุณณัฐพงษ์บอกว่าตอนนี้เห็นว่านายโสภณออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีความพยายามในการเตะสกัดเรื่องนี้แล้วหรือพยายามจะบล็อกไม่ให้นำเรื่องโกงสวมาอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็อยากให้ประธานรัฐสภายืนยันในหลักการเช่นนี้ต่อไปเพราะการอภิปรายในตัวคุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐบาลโดยตรงแม้จะอยู่ในหรือนอกรัฐบาลชุดนี้เป็นสิ่งที่สามารถนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ก็แปลว่าในเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีเรื่องพรรคการเมืองที่ไปเกี่ยวข้องกับหัวสวได้ส่วนประเด็นอื่นๆนันทนาบุกถามกกต.ปมว่ามีชื่อทั้งนันทนานันทวโรภาสแล้วก็สวที่มาจากสื่ออีกคนหนึ่งเทวริศมณีฉายเมื่อวานก็ออกมาให้สัมภาษณ์เพราะว่าได้ยินว่าตนมีชื่อที่จะถูกร้องด้วยอันนี้เป็นประเด็นเรื่องความคืบหน้าคดีหัวสว
1: ครับ
0: ซึ่งก็ยังจะมีประเด็นตามมาอีกเยอะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณนิพิธอินทรสมบัติก็ออกโรงและออกโรงแรงด้วยนะเมื่อวานนี้ว่าจะต้องดำเนินการยังไงมาเข้มเลยคุณดลพงศ
1: ์ครับ
0: เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูคุณดลพงศ์ดูเรื่องของสวในสภาเมื่อวาน
1: เขาพิจารณาในวาระรับทราบรายงานการพิจารณาเรื่องรายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมรายงานชุดนี้เป็นของคณะกรรมาธิการพัฒนาการการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนมีสว.นรเศรษฐ์ปัชญากรเป็นประธานนะครับคุณนรเศรษฐ์ก็ได้รายงานถึงเป้าหมายของการไปศึกษารายงานฉบับนี้ว่ามี3ประการ1ศึกษาและนำเสนอปัญหาการเลือกตั้งที่ถูกตั้งคำถามว่าไม่เสรีและเป็นธรรมในประเทศ2. จะทำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้งและ 3. จะทำข้อเสนอต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งทีนี้คณะทำงานของรายงานการศึกษาชุดนี้เ ชื่อ

0: ชิรยาบุญตาก็ได้ลุกขึ้นมาพูดถึงการจัดทำร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูปการเลือกตั้งซึ่งมี3ฉบับด้วยกันครับ 1. ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเสนอให้มีการแก้ไข6ประเด็นสำคัญครับ 2. ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการกกต. 3. แก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.คุณอัจฉริยะบอกว่าข้อเสนอกฎหมายทั้ง3ฉบับเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงในทางเทคนิคแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศทางประชาธิปไตยใหม่เพื่อแก้ไขตั้งแต่โครงสร้างองค์กรกระบวนการจัดการบริหารไปจนถึงการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเท่าเทียมอันนี้คือหลักการที่ฝ่ายคณะทำงานเขาไปนำเสนอคราวนี้ก็ให้บรรดาส.ส.ได้ลุกขึ้นอภิปรายกันครับเช่น สว.พรชัยวิทยะเลิศพันธ์ก็อภิปรายว่ารายงานฉบับนี้ได้เห็นปัญหาเดียวกันซึ่งเสนออย่างชัดเจนว่าให้แยกอำนาจการจัดการเลือกตั้งออกจากการตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อป้องกันการตรวจสอบการทำงานของตัวเองแล้วก็มีข้อเสนอว่าเราควรชำแหละโครงสร้างของกกต.แล้วก็ประกอบใหม่ก็คือแยกอำนาจที่ถูกรวมกันเอาไว้แล้วก็ออกแบบใหม่ว่าอำนาจไหนควรจะอยู่กับใครคนจัดเกมไม่ควรจะเป็นคนเดียวกับคนที่ตัดสินเกมของตัวเองมีบางคนเสนอเรื่องการให้ถอดถอนกกต.ได้ด้วยให้ประชาชนได้เข้าชื่อกัน 50,000 ชื่อแล้วนำไปสู่กระบวนการถอดถอนแต่ว่าในแง่ของโครงสร้างเนี่ยสว.โดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าสว.สีส้มเนี่ยเสนอกันหลายคนเลยนะครับสว.นันทนานันทวโรภาสก็บอกว่าเรื่องโครงสร้างการบริหารการจัดการเลือกตั้งเนี่ยควรแยกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายจัดการกับฝ่ายตรวจสอบกกต.น่ะควรทำหน้าที่บริหารจัดการเลือกตั้งเท่านั้นแล้วก็ให้ศาลเป็นฝ่ายตรวจสอบครับนี่สว.นันทนาส่วนสว.ที่ถูกมองว่าอยู่ฝ่ายสีน้ำเงินก็คือคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ก็พูดถึงมาตรา49ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ครับบอกว่ากรณีหน่วยงานรัฐที่รับเรื่องความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งเมื่อกกต.เห็นสมควรดำเนินการเองหน่วยงานรัฐต้องส่งเรื่องให้กกต.ภายใน7วันที่ระบุอย่างนี้ก็เหมือนเส้นบางๆระหว่างกกต.กับหน่วยงานสอบสวนอื่นๆโดยเฉพาะ DSI ขอถามว่าการเลือกตั้งครั้งใดที่ DSI ที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มาตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างนี้เรียกว่ามาตรฐานไหมการตรวจสอบองค์กรอิสระแต่นำเอาหน่วยงานที่พรรคการเมืองเป็นรัฐมนตรีมาตรวจสอบเป็นธรรมแล้วใช่ไหมนี่บอกว่าเมื่อกกต.มีคำวินิจฉัยแล้วก็ควรจะเคารพกฎหมายอย่าใช้วิธีการเดิมๆก็คือชวนคนลงถนนและเกิดรัฐประหารมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นี่สว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ครับหลังจากที่อภิปรายกันจบแล้วเนี่ยที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบกับรายงานฉบับนี้แล้วก็ให้ส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปครับคุณจุฬา
1: เพื่อดำเนินการต่อไปก็หมายถึงว่าเมื่อมีสสรมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ข้อเสนอเหล่านี้ก็จะให้ครม.นำเสนอไปที่สสรเพื่อเป็นองค์ประกอบว่าวุฒิสภาชุดนี้เขามีความเห็นแบบนี้แหละ

ผมคิดว่า 2-3 ประเด็นเนี่ยมันก็ไม่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างเช่นการถอดถอนตำแหน่งกกต.เนี่ยในรัฐธรรมนูญปี50ก็มีอยู่แล้วว่าประชาชนเข้าชื่อกันไม่ต่ำกว่า 50,000 ชื่อแล้วยื่นต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้ดำเนินการถอดถอนกกต.ได้เคยมีมาแล้วในรัฐธรรมนูญปี40แต่ว่าพอมาถึงรัฐธรรมนูญปี50ประเด็นนี้ก็ไม่มีหายไปก็แปลว่าประชาชนไม่สามารถจะมาเข้าชื่อเพื่อขับไล่กกต.ได้อันที่สองเนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งก็มีความพยายามจะแก้กันมาแต่มันไม่สำเร็จว่าเบอร์ของพรรคกับเบอร์ของผู้สมัครเนี่ยเป็นเบอร์เดียวกันไม่ว่าคุณจะสมัครเขตไหนจังหวัดไหนถ้าพรรคได้เบอร์หนึ่งพรรคจับฉลากได้เบอร์หนึ่งผู้สมัครของพรรคนั้นทุกคนก็ได้เบอร์หนึ่งหมดถ้าพรรคจับได้เบอร์สิบผู้สมัครของพรรคนั้นก็ไม่ต้องไปจับเบอร์ก็ต้องใช้เบอร์สิบอันนี้เพื่อให้ประชาชนจำง่ายจำแม่นไม่ใช่ว่าพอจะเลือกพรรคไปหาอีกเบอร์หนึ่งเลือกคนไปหาอีกเบอร์หนึ่งท่องไปจากหน้าคูหาแล้วพอเข้าไปข้างในจำไม่ได้เพราะว่าชื่อพรรคกับชื่อคนมันอยู่กันคนละพรรคสับสนกาผิดกาถูกเยอะแยะไม่ตรงกับที่อยากจะกาแต่ถ้าเบอร์เดียวกันเนี่ยมันง่ายแต่ว่าร่างรัฐธรรมนูญคราวโน้นเนี่ยเขาไม่เอาไม่มีเหตุผลว่าทำไมไม่เอาแต่กลัวว่าพรรคใหญ่จะได้ประโยชน์อันนั้นก็คงจะเล็งเป้าไปที่ว่าทำอย่างนั้นเนี่ยตอนนั้นพรรคใหญ่คือพรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์พรรคใหญ่ที่มีเงินมากสามารถขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ให้คนจำเบอร์พรรคได้ง่ายจำเบอร์ผู้สมัครของพรรคได้ง่ายกว่าพรรคเล็กๆที่ไม่มีเงินก็มองว่าไม่เป็นธรรมถ้าอย่างนั้นไม่เป็นธรรมก็เลิกไม่เอาซึ่งมันเป็นเหตุผลที่มันไม่มีตรรกะว่าทำไมถึงไม่เอา เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการจำก็ไม่เอาอ้าวคราวนี้สว.ที่เขาพูดกันในสภาเขาก็จะทำเรื่องนี้เขาจะเสนอเรื่องนี้อันที่สามซึ่งผมยังคิดไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงแต่หลักการแล้วดีคือกกต.เนี่ยมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งแต่การตรวจสอบเรื่องการดำเนินการทั้งหลายเรื่องการตรวจสอบจะให้ใบเหลืองใบแดงหรือใบส้มอะไรต่างๆเนี่ยไม่ควรเป็นหน้าที่ของกกต.กกต.จัดการเลือกตั้งมีหน่วยอื่นองค์กรอื่นเข้ามาตรวจสอบการทำงานของกกต.อีกทีหนึ่งเข้ามาตรวจสอบการให้ใบเหลืองใบแดงอีกทีหนึ่งไม่ใช่กกต.เป็นทั้งผู้จัดการเลือกตั้งเองตรวจสอบเองตัดสินเองแล้วก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามันไม่มีความยุติธรรมหลายๆเรื่องอันนี้เป็นข้อเสนอของสว.ในชั้นกรรมธิการนะกรรมธิการก็นำเสนอสภาวุฒิสภาก็ลงมติว่าเห็นชอบตามนี้แล้วก็ส่งไปครม.ก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการที่จะให้สสร.คนร่างรัฐธรรมนูญได้หยิบเอามาดูว่าเมื่อสว.เขาคิดกันอย่างนี้คนที่จะมาเป็นสร.สสร.ก็จะสนองตอบยังไงอันนี้เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญลงไปในรายละเอียดเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือเรื่องการเมืองวันนี้ส่วนเมื่อกี้ที่ให้ดูว่าคุณนิพิธอินทรสมบัติที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กกรณีที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศสนับสนุนทางคดีการกระทำความผิดการได้มาซึ่งสว.มาตรา77ป.ว.อ.มาตรา157พ.ร.บ.ว่าด้วย

0: ปช.มาตรา172และพ.ร.บ.ว่าด้วยกกต.มาตรา69คุณนิพิษก็บอกว่ายินดีจะร่วมมือกับทุกฝ่ายขอบคุณนายราเมศรัตนชเวงทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ที่ช่วยเหลือผู้สมัครสว.บางรายที่ขอความช่วยเหลือจากหน่วยฝ่ายกฎหมายผู้สมัครสว.ที่ทำเองยื่นเองศาลฎีการับเรื่องไว้พิจารณาแล้วบางรายที่ผ่านมาฝ่ายกฎหมายของพรรคยังรอแก้ไขรายละเอียดในคำร้องอีกเล็กน้อยส่วนจะมีผู้ยื่นคำร้องต่อศาลอีกกี่รายไม่ทราบได้เพราะต่างคนต่างยื่นบางรายส่งคำร้องมาให้ดูก็เพียงดูให้ไม่ได้แก้ไขอะไรเพราะเวลากระชั้นชิดนี่ก็จะเห็นว่าฝ่ายโน้นฝ่ายนี้คนนั้นคนนี้ที่จะยื่นต่อศาลเพื่อเอาผิดกับกกต.เนี่ยยังไหลมาเรื่อยๆนะคุณธราพงศ์
1: ครับ
0: ทั้งไปยื่นเองโดยตรงทั้งไปยื่นผ่านองค์กรอื่นเพื่อให้ยื่นต่อศาลอีกไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนบางเรื่องที่มันซ้ำๆกันศาลก็คงคัดอ่ะคนนั้นมาเรื่องคนนี้มายื่นแต่ประเด็นเดียวกันใช้มาตราเดียวกันข้อหาเดียวกันศาลก็มีหน้าที่คัดแล้วมารวมหมวดรวมหมู่เพื่อให้เห็นว่ามีใครยื่นฟ้องกกต.กี่เจ้าฟ้องเรื่องอะไรบ้างเรื่องนั้นเกี่ยวกับมาตราไหนจำแนกกันออกมาคงได้ปึกใหญ่เพื่อจะจัดการกับกกต.ชุดนี
1: ้
0: ในหลายรายเรื่องคุณธราพงศ์ครับ
1: มีโพสต์ของคุณผลิตวัชรศิลป์กับคุณสุภาพรองหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็เป็นประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยครับก็คือเขาจะเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านใหม่แล้วก็จะตัดกรรมการวิปฝ่ายค้านที่เป็นสัดส่วนของพรรคกล้าทำออกไปเหตุเพราะว่าตอนโหวตพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยพรรคกล้าทำที่เคยงดออกเสียงในช่วงวาระ2แต่พอถึงวาระ3ทั้งฉบับเนี่ยโหวตสนับสนุนนั่นนะครับข้อความระบุอย่างนี้ผมจะนำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนซึ่งจะมีผลให้พรรคร่วมฝ่ายค้านประกอบไปด้วย5พรรคคือ1พรรคประชาชน2พรรคประชาธิปัตย์3พรรคไทยภักดี4พรรคเสรีรวมไทย5พรรคไทยรวมพลังซึ่งเพิ่งเข้ามาในสมัยประชุมนี้หลังจากพรรคเริ่มมีการลงมติในทิศทางเดียวกันกับฝ่ายค้านในวาระสำคัญเช่นพ.ร.ก.เงินกู้และพ.ร.บ.งบประมาณปี70สำหรับวาระเฉพาะหน้าพวกเรา5พรรคมีภารกิจสำคัญร่วมกันในการยื่นยติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลโดยเร็วที่สุดครับ
0: อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนแล้วว่าหนึ่งพรรคกล้าทำเนี่ยเขาขอถอนตัวออกจากการเป็นพรรคฝ่ายค้านซึ่งจริงๆไม่ต้องถอนตัวก็ได้ไม่ร่วมเสียก็จบไปแต่ว่าอยากให้มีความชัดเจนเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านต้องส่งคนไปประชุมร่วมกับฝ่ายค้านทีนี้เมื่อมีท่าทีว่าพรรคกล้าทำจะได้เข้าร่วมรัฐบาลจะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉะนั้นการเตรียมพร้อมเตรียมตัวคือถอนออกมาจากเป็นกรรมการวิปฝ่ายค้านก่อนเพื่อให้วิปฝ่ายค้านเขาจะได้สบายใจไม่งั้นถ้าไปคาราคาซังแล้วไปประชุมกับวิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านเขามีข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดกันในวิปเขาจะลงมติกันอย่างนั้นอย่างนี้ว่าจะจัดการกับรัฐบาลยังไงก็จะทำให้กรรมการวิปฝ่ายค้านจากพรรคฝ่ายค้านอื่นเนี่ยไม่สบายใจฉะนั้นกล้าทำเขาก็คงรู้ก็เลยยื่นแสดงความจำนงว่าถอนตัวออกมาจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านอันนี้ก็เป็นการแสดงออกให้เห็นชัดว่าแต่งตัวเตรียมตัวรอจะเป็น พรรคร่วมรัฐบาลในช่วงระยะเวลาไม่น่าจะนานนักคงจะก่อนที่จะมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้า
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
3: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจาย

0: ราพงศ์ไวยวัน
1: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Gulf Development
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: ช่วงนี้ต้องตามเรื่องภาษีทรัมป์ให้ทีๆเขาไว้เพราะว่าใกล้จะชัดเจนแล้วว่าเป็นยังไงวันนี้ก็มีหัวข่าวว่าสุภจีวาดฝันต่ำกว่า 19% ลุ้นอนุทินกล่อมทรัมป์ลดภาษีให้ไทยเพิ่มอันนี้บอกว่าหลังสรุปกรอบหลักกับ USTR ก็จะเหลือเก็บรายละเอียดทางเทคนิคและในถ้อยคำในตัวบทตั้งเป้าปิดดีลก่อนสหรัฐปิดดีลก่อนที่จะสหรัฐเพื่อรักษากรอบภาษีสินค้าไทยโดยรวมไม่ให้เกิน 15% ลุ้นอนุทินกล่อมผู้นำสหรัฐลดภาษีเมืองไทยที่ทางด้านที่อยู่ทางนี้เมื่อวานนี้คุณพิสารมนวพัฒน์ทีมบริหารนโยบายการต่างประเทศพรรคประชาชนมีหัวข่าวว่าปชน.ชี้ถ้าปิดดีล 12.5% รัฐบาลสอบตกก็แปลว่าต้องให้ต่ำกว่านั้นแต่ว่าคุณสุภจีนี่บอกว่าแค่ 19% ก็ถือว่าเป็นความฝันแล้วฉะนั้นต่างจากนี้ไปก็ต้องคอยตามเรื่องนี้อย่างกระชั้นชิดมีความเคลื่อนไหวโน่นนี่นั่นหลายเรื่องแต่เอาเป็นว่ารัฐบาลตั้งเป้าว่าจะต่ำกว่า 19% ในเรื่องเศรษฐกิจที่ควรติดตามในช่วงนี้
4: สว.ถูกสอยไปอีกหนึ่งคนแล้วครับสำนักงานกกต.ได้เผยแพร่เอกสารมติที่ประชุมว่ากกต.มีมติเอกฉันท์ให้ส่งสำนวนคดีของนายธนกรถาวรชินโชติสว.จากกลุ่ม6ถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.โดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์เพราะเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพรบการพนันครับก็จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยพร้อมกับยื่นคำร้องไปศาลฎีกาให้เพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งและก็สิทธิเลือกตั้งของนายธนากรรวมทั้งให้ดำเนินคดีอาญาขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายธนากรคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่ได้รับเนื่องจากดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาครับคุณผู้ว่า
5: อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าการจัดเลือกตั้งเองรับสมัครเองจัดการเลือกตั้งเองตรวจสอบเองแล้วผลมันเป็นยังไงล่ะต้องใช้เวลาร่วม2 ปีนะถึงจะส่งไปศาลได้2 ปี
4: ครับ
5: เหมือนกับการถือหุ้นสื่อของสส.คราวที่แล้วก็เหมือนกันถ้าตรวจพบเสียก่อนเนี่ยก็ไม่ต้องปล่อยให้มันนุงตุงนังไปเป็นโน่นเป็นนี่ใช้เวลาเป็นปีแค่จะตรวจสอบเอกสารเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันไม่รู้ตรวจสอบกันดีท่าไหนงบประมาณตั้งงบประมาณในการตรวจสอบตั้งอนุกรรมการตรวจสอบเยอะแยะไปหมดคำถามก็คือว่าคุณตรวจสอบได้ยังไงถึงต้องใช้เวลาร่วม2 ปีถึงจะชี้เป้าได้ว่าคนนี้ขาดคุณสมบัติทำไมทำให้เร็วกว่านั้นไม่ได้มันเป็นที่ระบบหรือมันเป็นที่คนเราไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าเป็นแบบนี้เนี่ยมันช้ามันเสีย

0: หายซึ่งประสาเราๆเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ยากเนี่ย200คนเท่านั้นน่ะดูกันทีละคนดิโฟกัสไปทีละคนคนที่ไม่มีปัญหาคัดออกคัดออกคัดออกคัดออกสมมติว่าเหลือปัญหา10คนที่ไม่แน่ใจว่าคุณสมบัติถูกต้องไหมเคยถูกคดีอะไรมาไหมแล้วตั้งนาดเดินหน้าตรวจสอบกันอย่างจริงจังขอหลักฐานจากทุกฝ่ายขอข้อมูลจากทุกฝ่ายเดียวๆก็รู้เรื่องแล้วไม่ต้องรอตั้งเกือบ2ปีนี่คือการทำงานในระบบที่ไม่มีใครตรวจสอบเป็นองค์กรอิสระทำยังไงก็ได้นี่ถ้าเป็นข้อหาที่เป็นข้อหาอื่นที่ตำรวจจับได้ตำรวจทำสำนวนส่งอัยการอัยการตรวจสอบสำนวนแล้วเห็นว่ามีความผิดเชื่อว่ามีความผิดอัยการก็ส่งศาลมันจบไปตั้งนานแล้วนี่กกต.ตรวจสอบเองเสนอลงโทษเองอยู่ในองค์กรของตัวเองแท้ๆเนี่ยก็ยังเชื่องช้าผ่านไปเกือบ2ปีกับอีกแค่ข้อหาที่มันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรข้อหาอะไรนะรับกินอะไรนะ
1: รับกินรับใช้ผิดพรบ.การพนัน
0: เรื่องพรบ.การพนัน
1: ครับ
0: มันไม่เห็นมีอะไรลึกลับซับซ้อนเนี่ยถ้าเป็นพรบ.กฎหมายเกี่ยวกับว่าไปเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีขั้นตอนเยอะแยะต้องไปตรวจสอบกันอย่างละเอียดขั้นตอนมันมากอันนั้นก็ว่าไปอย่างนี่ข้อหาเล่นการพนัน
1: ครับ
0: ถ้าพบว่าเล่นจริงก็โป้งเดียวก็จอดจบ
1: แล้วที่สำคัญศาลก็ตัดสินมาให้แล้วศาลพัทยาก็ตัดสินมาให้แล้วถึงที่สุดแล้ว
0: อันเนี้ยเรื่องความเร็วการปฏิบัติหน้าที่ที่ให้เร็วเพราะในหลักการความยุติธรรมก็ถือว่าความยุติธรรมที่มาช้าเนี่ยมันก็เหมือนไม่ยุติธรรมแล้วเป็นอยู่เกือบ2ปีแล้วไปเรียกเงินเอาทีหลังเงินมันก็มากขึ้นถ้าตัดสินได้ซะภายในเดือน2เดือนรายได้ที่จ่ายให้เขาเนี่ยเดือน2เดือนมันก็ไม่มากเรียกคืนได้ง่ายแล้วถ้าคืนไม่ได้มันก็ศูนย์ไปก็ไม่มากแต่นี่2ปีเงินเดือนเท่าไหร่ค่าตอบแทนเท่าไหร่ค่าเบี้ยประชุมเท่าไหร่ค่าโน่นค่านี้อีกเท่าไหร่เงินมันมากแล้วก็ต้องยื้อกันน่ะชาติไหนถึงจะคืนได้อันนี้คือความทำงานระบบที่ล่าช้าอืดอาดของกกต.
1: ครับ
0: ดูข่าวอื่น
1: พูดถึงกกต.เนี่ยเขากำลังสรรหาคนเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่าง1คนก็คือมาแทนที่ของคุณธิติเชษฐ์นุชนาธที่ครบวาระไปนั่นนะครับทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่21กันยายนปรากฏว่ามีผู้ไปสมัคร5คนครับเอาฟังรายชื่อหน่อยคนที่1รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยาจารุพูนผลอายุ66ปีเป็นอดีตคณบดีคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดลคนที่2นายสมพงษ์สิงห์สมบุญอายุ67ปีเป็นที่ปรึกษาของประธานปปช.คนที่3รองศาสตราจารย์ทาตรีมหันตรัตน์อายุ63ปีเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคนที่4นายวุฒิพงษ์เนติธีรัตน์อายุ49ป

0: แอนเนี่ยไม่ผ่านการรับรองจากสว.
1: ครับ
0: ก็ฟังดูเหมือนกับว่าให้คุณทิติเชษฐ์อยู่ต่อไปก่อนเพื่อทำภารกิจบางอย่างให้สำเร็จเสร็จสิ้นฉะนั้นใครมาสมัครก็อย่าเพิ่งรับรองเข้ามาในทีนี้นะบัดนี้เนี่ยภารกิจหลายเรื่องที่คุณทิติเชษฐ์ต้องลงคะแนนโดยเฉพาะเรื่องการลงคะแนนส่งฟ้องสว.เนี่ย77คนเนี่ยก็ผ่านพ้นไปแล้วก็น่าจะได้เวลาที่คุณทิติเชษฐ์จะต้องพ้นหน้าที่จริงๆเมื่อผู้สมัครอีก5คนนี้ได้รับการรับรองจากสว5คนขอโทษนะดูผ่านๆ นะ5คนนี้ไม่ถึงขนาดว่าเอ่ยชื่อแล้วคนรู้จักไม่ใช่บิ๊กเนมว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
0: แต่ก็เห็นแล้วก็มีความรู้ความสามารถเพียงแต่ว่าไม่ใช่ชื่อที่คุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นชื่อก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักมากกว่านี้เขาไม่อยากเข้ามาสมัครเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเข้าไม่ถึงก็ไม่ผ่านอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างน้อยก็เอาเถอะคอยดูน่าคราวนี้น่าจะได้ตัวเพราะว่าจะได้มาแทนคุณทิติเชษฐ์นุชนาธรักษาการมาเกือบปีเกือบปีเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กวันนี้ก็มีประเด็นเพิ่มเข้ามาส่งฟ้องฟอเร็ก 3D สัปดาห์หน้ามีชื่อของภาวุฒด้วยนะคุณดลพงศ
1: ์
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เขาส่งฟ้องสัปดาห์หน้าและมีชื่อของภาวุฒพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยอันนี้นักข่าวถามรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็บอกสั้นๆว่าครับนี่ก็คอยตามดูว่าคดีจะไปถึงไหนยังไงเป็นความคืบหน้า
1: ครับ
0: ครับ
1: เอาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยเมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เนี่ยก็จะมีการขับเคลื่อนแล้วก็รัฐบาลก็มอบหมายให้กับรองนายกประกรณ์นินประพันธ์มาดูแลเรื่องนี้ครับเมื่อวานนี้ก็เป็นประธานการประชุมซึ่งในที่ประชุมเนี่ยมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดครับชุดที่1เป็นชุดการกรองข้อร้องเรียนชุดที่2เป็นชุดสื่อสารประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนซึ่งการดำเนินการเนี่ยต้องให้แล้วเสร็จภายใน180วันหรือว่าตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนมีนาคมปี2570นะครับท่านรองประกรณ์ยืนยันว่าคณะกรรมการชุดนี้จะนิรโทษกรรมให้เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลา180วันจะตีความในความหมายอย่างกว้างครับอะไรที่เป็นประเด็นทางการเมืองมันเป็นอะไรที่เกิดความขัดแย้งทางความคิดเราจะไม่ใช้หลักการทางศาลในการวินิจฉัยจะพยายามตีความให้กว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้แต่ว่าอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายครับคุณบ่าว
0: มีหัวข่าวว่ารัฐบาลเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่อันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากที่รัฐบาลมีมติเห็นชอบอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยเป็นแล้วก็ทุกคนจะต้องได้เหมือนกันหมดแต่นี่ประเด็นก็คือว่ามันยังมีบ้านอีกเยอะที่เป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่เป็นเรื่องเป็นราว คนพวกนี้พอเจอปัญหาภัยพิบัติ

0: ข้าก็จะมีปัญหาในการจ่ายเงินจากกรมธรรม์ประกันภัยฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือต้องเร่งสำรวจให้เกิดความชัดเจนว่าบ้านที่ไม่มีเลขที่เนี่ยทำยังไงเขาถึงจะได้รับค่าชดเชยทดแทนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นที่รัฐบาลไปทำประกันไว้กับบริษัทเอกชนเนี่ยอันนี้ต้องเร่งมือก็น่าจะมีอยู่เยอะนะตัวเลขที่รัฐบาลบอกเนี่ย
1: ครับเอาเรื่องที่คุณซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมาแถลงเมื่อวานเนี่ยก็คือบนเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาเอาภาพการแต่งกายชุดไทยไปใช้บนเวทีแล้วก็บิดเบือนข้อมูลในทางประวัติศาสตร์ครับคือเคลมว่างั้นเถอะแถลงเองเลยครับก็คือว่าจะมีการดำเนินการผ่านช่องทางที่เหมาะสมโดยด่วนให้กรมศิลปากรโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยส่งหนังสือทักท้วงและตักเตือนไปยังกองประกวดและขอให้แก้ไขข้อมูลและก็ระบุแหล่งที่มาของภาพให้ถูกต้องในกรอบเวลาที่ดำเนินการโดยเร็วที่สุดครับ
0: คือหอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยเขาก็ทันสมัยนะเขาใช้ข้อมูลคลิกเข้าไปดูเรื่องเก่าๆภาพเก่าๆแล้วเอามายืนยันว่านี่ไงที่คุณอ้างว่าเป็นของคุณเนี่ยเรามีกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5แล้วแล้วก็มีภาพมาให้เห็นด้วยนะมาโชว์ด้วยนะไม่ใช่พูดเปล่าๆนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้จะเห็นว่าทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขามีความคืบหน้ามีความทันสมัยที่จะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาสู้กันเราก็ได้ยินแต่ว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเราเข้าใจว่าเป็นองค์กรที่คล่ำคลึกเก่าแก่ไม่ทันสมัยไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: ก็คลิกออกมาแป๊บเดียวเนี่ยเอารูปมาโชว์เลยแล้วกัมพูชาก็ต้องเรียกว่าหน้าหงายเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาเถียงอันนี้ต้องชื่นชมฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็นี่แหละหอจดหมายเหตุแห่งชาตินี่แหละคุณธราภพ
1: ครับ
0: ครับ
1: บริษัทกัฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเขาทำโครงการหนึ่งก็คือโครงการเติมพลังไฟให้ชีวิตครับก็คือเขาจะไปเอาไฟฟ้าไปให้กับชุมชนแล้วก็เป็นชุมชนที่ขาดแคลนไฟฟ้าอยู่ห่างไกลโดยใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์ประกาศออกมาแล้วนะครับพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกก็คือบ้านห้วยต้าตำบลนางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ชุมชนขาดแคลนไฟฟ้าตั้งอยู่กลางเกาะเหนือเขื่อนสิริกิติ์ครับมีประชากรอาศัยอยู่300คน150หลังคาเรือนชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงน้ำจืดครับก็จะไปติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยาให้ครับคุณจะพา
0: ครับ
1: นำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยพีเอฟและผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภค

0: อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
1: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
14: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาโดยวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงรายละเอียดหลังการประชุมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอขอกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการเมืองคาร์บอนต่ำและการพัฒนาตลาดคาร์บอนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
5: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระวังฝนตกหนักวันที่23ถึง27กันยายนนี้
15: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
5: คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางมีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่22กันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569เตรียมความพร้อมรับฤดูฝนในพื้นที
16: ่นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีการประชุมติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีการรายงานสถานการณ์น้ำการคาดการปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและพิจารณาแผนการระบายน้ำของเขื่อนบางลางซึ่งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางจะดำเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยจะทำประกันภัย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปาง

0: อดิตน้องคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช้อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 9:00 นกับอีก11นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะวันอังคาร22 กันยายน2569นะคะวันนี้ดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศมาพร้อมคุณวรรณกิจตันติฉันทวงศ์ค่ะคุณวรรณกิจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสิริรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอ่ะก่อนที่จะไปดูภาพข่าวต่างๆที่น่าสนใจนะคะเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนเนี่ยขอเตือนคุณผู้ฟังเรื่องของกรมอุตุที่มีประกาศออกมาเมื่อเช้านะคะฉบับที่2เตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากอันนี้จะเป็นระลอกใหม่นะคะแจ้งให้ได้ทราบกันระลอกใหม่เนี่ยมาในช่วงเนี้ยเขาบอกว่าจะเริ่มมีผลกระทบ23-27 กันยายน 2569นั่นก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะพี่น้องแถวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้เหล่านี้จะเจอฝนหนักหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะจะเริ่มจากภาคอีสานตอนล่างก่อนแล้วก็จะมาภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะทีนี้มาตรวจสอบดูว่าขีดเส้นที่เป็นสีแดงนะคะแจ้งให้ทราบว่าวันที่23พรุ่งนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนัก23กันยายนอีสานก่อนเลยนะคะศรีสะเกษกับอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคตะวันออกก็คือจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราดจะเป็น2จังหวัดนะคะทางภาคตะวันออกที่จะตกหนักเป็นสีแดงเลยนะคะแล้วก็ศรีสะเกษกับอุบลก็เป็นสีแดงอ่ะอันนี้พรุ่งนี้นะคะ23ส่วนสภาพอากาศวันนี้วันที่22กันยายนนะคะยังคงเจอหนักอยู่โดยเฉพาะพี่น้องกทมปริมณฑลวันนี้ยังคงเจอหนักนะคะเมื่อวานนี้คือมีฝนตกร้อยละ80ของพื้นที่นะคะวันนี้ก็ร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะระวังนะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำเนาะแล้วก็ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งเจอฝนตกร้อยละ60ค่ะภาคตะวันออกร้อยละ80นะคะก็ถือว่าเจอหนักเช่นเดียวกันแล้วก็ภาคกลางร้อยละ70วันนี้ภาคอีสานตกร้อยละ60ส่วนภาคเหนือฝนลดลงเหลือร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะคุณนกิจ
2: ครับอ่ะนี่คือสภาพอากาศนะครับรอบที่แล้วก็ทำนายผิดพลาดไปพอสมควรนะกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ใช่ค่ะ
2: บอกว่า11-13กทม.แล้วปริฝนจะตกหนัก

0: แล้วก็กลัวว่าน้ำจะท่วมแต่ผมก็คิดว่าตก14 15 16 17นะ
1: ใช่
0: เออแล้วก็วันนี้ก็ยังตกอยู่ดีตกทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ก็ตรวจสอบเส้นทางกันละกันนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: ไปไหนมาไหนก็ดูเรื่องของน้ำท่วมถนนที่จะทำวิภาวดีทำไมไม่ทำหน้าแรงไม่รู้มาทำหน้าร้อนไม่มาทำหน้าฝนตลอดเล
1: อ
0: ย
1: ื
0: นะ
1: มทุก
0: เอ
1: ครั้ง
0: อ
1: ค่ะใช่ไหม
0: ปูถนนใหม่
1: ใช่
0: งบทั้งท่อใกล้หมดหรือเปล่า
1: แล้วมาทำกันยายนมันเป็นช่วงฤดูฝนที่หนักนะสิงหากันยา2 เดือนเนี่ยถูกไหมคุณวัน
0: แล้ว
1: ก
0: ริ ถแล้วมันไม่รู้ยางมาตอยมันจะแห้งขันหรือเปล่า
1: เออทำเสร็จยางมาตอยมันก็นั่นอยู่ดีแล้วก็ต้องไปทำใหม่อย่างนี้เหรอเออเปลืองงบประมาณ
0: งบทั้งท่อนะใช้ไม่หมดต้องรีบใช้เนี่ยก็ไม
1: ไ
0: ่รู
1: ไ
0: ้
1: ม่
0: ว่
1: ท
0: าใคร
1: ำเม
0: เป็นค
1: ษ
0: น
1: ามีนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: เออนะเออช่วงนั้นอากาศมันก็แบบนะไม่มีฝนน่าจะทำง่ายเออ
1: ค
0: เด
1: ่
0: ื
1: ะ
0: อนนี้เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569
1: ถูกต้อง
0: ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่22
1: ส
0: ใช
1: อ
0: ่
1: ง
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เหลือเวลาอีกประมาณไม่กี่วันก็จะสิ้นสุดปีงบประมาณข้าราชการก็คงจะเลี้ยงฉลองกันนะครับสำหรับคนที่กำลังจะพ้นพงหนามก็ไม่รู้ว่าพ้นจริงหรือเปล่านะเพราะว่าคนที่เขียนเรื่องพ้นพงหนามเนี่ยคือคุณอำนวยวีระวันผมก็เคยได้อ่านพ็อกเก็ตบุ๊กนะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเนี้ยนะครับนานมากแล้วจำค่อนข้างจะไม่ค่อยได้แล้วแต่ก็รู้ว่าสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอ่ะมันมีทั้งอุปสรรคแล้วก็ปัญหา
1: อือ
0: ถ้าคนทำงานแล้วเอาปัญหาซุกไว้ใต้พรม
1: ค่ะ
0: มันก็จะถูกซุกไว้ใต้พรมตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดคนทำงานแล้วเอาปัญหามาแก้ไขแล้วมองว่าทุกอย่างต้องแก้ไขได้
1: ค่ะ
0: มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับการเจริญเติบโตในอาชีพการงานมันก็สูงเด่นเป็นสง่านะครับหลายคนก็ฟันฝ่าอุปสรรคได้เป็นอธิบดีได้เป็นประหลัดปีนี้ก็น่าตื่นเต้นนะเพราะว่ามีประหลัดใหม่หลายคนส่วนประหลัดที่กำลังจะเกษียณอายุตอนนี้หลายคนก็ต้องถือว่าเป็นอาวุโสสุดละเพราะว่าขอข้ามปีปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคนอายุ60แล้วนะเพราะว่าอย่างท่านรัฐมนตรีแสงสนิทประหลัดมัดของผมเนี่ยนะครับปีนี้ท่านก็59พอข้ามปีประมาณปุ๊บท่านก็60ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเกิดเดือนมีนาหรือเมษาเนี่ย
1: อือฮึ
0: มันก็ไม่ข้ามเกี่ยวข้ามปีไปเป็นปี11
1: ค่ะ
0: ประหลัดก็จงเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในกระทรวงการคลังเพราะว่าปีนี้กระทรวงคลังก็มาช้านะเห็นบอกลือๆว่าวันนี้จะเข้าครม.นะ
1: ใช่ค่ะเห็นบอกว่า ดิฉันอ่านตามที่เดี๋ยวขอดูในกรุงเทพธุรกิจนะเขาบอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมปรับทัพผู้บริหารครั้งใหญ่จะมีการยกย้ายข้าราชการในระดับอธิบดี40นะคะตำแหน่งที่น่าจับตามองมากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังอธิบดีกรมสรรพากรแทนคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีคนจะเกษียณอายุในวันที่30นี้แล้วตัวเต็งคือคุณพรชัยคุณพรชัยหลายคนคงจะรู้จักเนาะเพราะว่าท่านเคยเป็นโฆษกของกระทรวงการคลังมาก่อนธีรเวชนะคะกระทรวงคือคุณพรชัยธีรเวชเนี่ยแคนดิเดตเป็นที่น่าจับตามอง2 รายชื่อคือพรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อนหน้านี้เคยดํารงตําแหน่งผอ.สสค.แล้วก็รองปลัดกระทรวงการคลังมาก่อนและอาวุโสสูงสุดอันนี้รายงานนะในบรรดาแคนดิเดตในระดับอธิบดีด้วยกันและการได้มานั่งอธิบดีกรมสรรพากรครั้งนี้อาจจะหมายถึงท่านมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังในอนาคตด้วยอีกคนหนึ่งคือสลักจิตพงศ์สิริจันทร์ดิฉันไม่คุ้นชื่อนี้นะเขาเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคารกรมสรรพากรอดีตเคยดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพากรในปี2563อันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ข้าราชการในกรมสรรพากรให้ความนับถือสลักจิตมีอายุราชการอีก1 ปีก่อนจะเกษียณอายุราชการกันยายน2570แต่ว่าคุณพรชัยมีอายุราชการเหลือ2 ปีเกษียณอายุราชการกันยายน2571ค่ะอ่ะมี2 ชื่อนะ
0: อ่ะคนอื่นอ่ะ
1: มี2 ชื่อนี่แหละ
0: แล้วคนอื่นอ่ะมีตั้งหลายกรม
1: อ๋อเขาหมายถึงว่าวันนี้จะเป็นกลุ่มนี้กลุ่มสรรพากร
0: ไม่ทีเดียวต้องทีเดียว
1: เขาต้องทีเดียวใช่ไหมทำไมเ
0: ต
1: ข
0: ้
1: า
0: อง
1: จ
0: ท
1: ั
0: ี
1: บ
0: เด
1: เ
0: ี
1: ป
0: ย
1: ็
0: ว
1: นกลุ่มสรรพาก
0: สิ
1: ร
0: บเนี่ยเวลาตั้ง 11นี้ต้องรอบเดียวส่วนผู
1: น
0: ้
1: ั่นแ
0: ต
1: ส
0: ร
1: ด
0: วจ
1: งว่
0: น
1: า
0: ะอาจจะ
1: อื
0: ท
1: ่น
0: าย
1: กลุ่
0: ก
1: ม
0: ั๊ก
1: สรรพ
0: ได้
1: สารอ๋อกลุ่มอื่นก็ด้วยนี่
0: มีกรมธนารักษ์แล้วก็กรมสรรพสามิตไม่มียังไม่พูดถึงเหรอ
1: ไม่พูดเขาเด่น
0: อ้าก ว
1: รมสรรพากรเพราะจะขึ้นมาแทน
0: แสดง
1: มา
0: ว่
1: แ
0: า
1: ทน
0: มาได้ครึ่งปอด

0: ผมก็ไม่รู้นะก็ยังไม่ได้เช็คเพราะว่าเวลาปีนี้ต้องบอกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเนี่ยมีนัยยะสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่เคยเรียนนะครับเนื่องจากคนที่ตั้งเนี่ยก็คือดร.เอกนิติธรรมภาสเนี่ยเป็นข้าราชการของกระทรวงการคลังมาก่อน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นท่านอยู่มา20-30 ปีเนี่ยก็รู้เห็นเป็นชาติอ่ะกันหมดอ่ะใครเป็นใครใครวิ่งหาใครใครอยู่กลุ่มไหนใครทํางานไม่ทํางานใครมัวแต่โม้โอดเบ่งก็รู้หมดนะครับท่านก็ถูกยกย้ายมาหลายครั้งผมเคยสัมผัสกับดร.อีกนิติเนี่ยหลายครั้งแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยเวลาคุยกับดร.อีกนิติเนี่ยท่านจะบอกว่าตอนนั้นเป็นอธิบดีธนารักษ์นะท่านก็
1: ค
0: ไ
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ่ได้คาดหวังว่าจะต้องมาเป็นอธิบดีธนารักษ์เพราะว่าจากใหญ่เล็กลงเรื่อยๆอ่ะจากอธิบดีกรมสรรพากรมาเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตสรรพากรนี่ก็เก็บภาษี2.3 ล้านล้าน2.4 ล้านล้านนะส
1: ค
0: รร
1: ่
0: พ
1: ะ
0: สามิตก็600,000 กว่าล้านมันเล็กลงนะ
1: อืม
0: ตอนหลังก็จะย้ายไปอยู่กรมศุลแล้วก็ฝ่าพงหนามไปไม่ได้ก็ไปตั้งคุณกุริยาตันติเตมิตรไปอยู่กรมศุลกากรก็หลุดจากกรมภาษีมาอยู่กรมธนารักษ์กรมธนารักษ์นี่ถือว่าเป็นกรมจัดเก็บรายได้นะดูแลทรัพย์สิน
1: อ
0: ป
1: ื
0: ีหนึ่งก็
1: ม
0: ประมาณสัก10,000 กว่าล้านก็ถือว่าจิ๊บจ้อยถ้าเท
1: ค
0: ีย
1: ่
0: บ
1: ะ
0: แล้วนี่ก็คือในฝั่งของรายได้นี่แทบจะไม่มีบทบาทเลยแต่ที่สําคัญคือได้ดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ดูแลทรัพย์ที่มีค่าของประเทศคือเรื่องของที่ดินดร.อิทธิติบอกว่าผมทําที่ไหนก็ได้ครับพี่ไม่มีปัญหาครับเพราะผมถือว่าผมเป็นข้าราชการเพราะนั้นคําพูดเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยยังไม่ได้เอ่ยถึงก็จะมีคุณธีรัตน์ใช่ไหมแสงสนิทปัจจุ
1: อ
0: บั
1: ๋อ
0: นเป็น
1: ดิฉัน
0: รอ
1: เห
0: ง
1: ็นละมติชนเขาลงเขาบอ
0: ค
1: ก
0: ุณ
1: ว่า
0: ธี
1: นอ
0: ร
1: ก
0: ัต
1: จ
0: น์
1: ากว่าพรชัยเต็งเก้าอี้อธิบดีสรรพากรแต่ว่าเดี๋ยวติดตามธีระลักษณ์จะเสียบสรรพสามิตแทนแล้วก็คณาวุฒิขึ้นแทนอธิบดีกรมธนารักษ์อืม
0: ค
1: สอง
0: ณ
1: ก
0: า
1: ระท
0: ว
1: ร
0: ุ
1: วง
0: ฒินี่ชื่อเล่นชื่อบอยด้วยไม่แน่ใจนะ
1: อ๋อ
0: น่าจะเป็นคนชื่อบอยเนี่ยก็
1: ธ
0: เป
1: ี
0: ็นว
1: ร
0: ่าท
1: ร
0: ี
1: ั
0: ่
1: กษ์แสงสนิทรอ
0: ธ
1: ง
0: ี
1: ป
0: ร
1: ล
0: ัั ต
1: ด
0: ธีรัตธีรัตไม่
1: ธี
0: ธี
1: ร
0: ร
1: ัั ต
0: ต
1: หร
0: ธ
1: อ
0: ีรัตธีรั
1: อ
0: ต
1: ๋อ
0: ธีทตรงสันีแล้วก็รอเรือแล้วก็ลักษณะธีรัตชื่ออ ธ
1: ๋อ
0: ีรัต
1: ดิฉันก็นึกว่าชื่อธ
0: เอ
1: ี
0: อ
1: รักรักอ๋อธีรัก
0: ธีร
1: เป
0: ั
1: ็
0: ต
1: นน้
0: บ
1: อ
0: ้
1: ง
0: านนี้
1: ค
0: ก
1: ุ
0: ็
1: ณ
0: อ่
1: แล
0: า
1: ้
0: น
1: ว
0: น
1: ว
0: ะ
1: ่าหล่นหรือเปล่าอ่ะ
0: อ่านชื่อมีเครืองนะบอกให้แล้วว่าลนเนี่ยเป็นลนเป็นอะไรเขาโกรธนะประหลัดบอก
1: ก็
0: ให
1: ว่
0: ้
1: าหล่น
0: ช
1: อ่
0: ื่อเข
1: าน
0: าง ก
1: ่
0: ็
1: ายอยู่แต่ว่าธี
0: ชื่
1: ร
0: อเข
1: ั
0: าก
1: อ่าน
0: ะ
1: ยากอ่ะดิฉันว่า
0: ธีชื่อธีรัตธีรัต
1: ธีรัก
0: ธี
1: หร
0: ร
1: อ
0: ัตแสงสนิทเป็นน้องคนสุดท้องของ
1: อ๋อ
0: ครอบครัวนี้ครอบครัวนี้ก็มีพี่ชายน้องชายรวม3 คนนะ
1: ค่ะ
0: มีบิ๊กบัตแบงค์ตอนนี้ประเด็นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยคุณธีรัตเนี่ยก็เกือบจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผอ.สบน.แล้วแต่เนื่องจากก็มีข้อครหานะเพราะว่าพี่คนโตพี่บิ๊กอ่ะจำชื่อไม่ได้ละไปอยู่ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์คนกลางคุณรวรนก็มาเป็นปลัดคนสุดท้องนี่ก็จะกลายมาเป็นผอ.สบน.ก็ดูเหมือนกับจะครอบงำกระทรวงการคลังยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก
1: ค่ะ
0: ปลัดมัดก็เลยลดข้อครหาก็ให้มาเป็นรองปลัดก่อนแล้วค่อยขยับกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าน่าเกลียดนะก็
1: ค
0: ถื
1: ่ะ
0: อว่าเป็นคนมีฝีมือ
1: โอ้
0: ฝีไม้ลายมือในระดับหนึ่งเป็นประธานบอร์ดของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิด
1: อ๋อคุณที่รักไงนะ
0: คุณธีรัตน์นี่ก็ถือว่าฝีมือดีแล้วอยู่ทางด้านบริหารนี่มาโดยตลอดก็เรียกว่ามาดูตรงนี้ก็สมน้ำสมเนื้อแล้วก็อายุอานามก็เยอะละเกิดถ้าจำไม่ผิดเกิด14 หรือ 13ประมาณเนี้ย
1: อืม
0: บ้านนี้ก็ห่างกัน2-3 ปี
1: อ
0: น
1: ื
0: ะค
1: ม
0: รับอีกคนหนึ่งที่จะต้องแต่งตั้งก็คือกรมธนารักษ์ก็มีคนหนึ่งเป็นรองปลัดแล้วเป็นผู้ตรวจเนี่ยก็มี
1: ผ
0: ส
1: ู้
0: ิ
1: ต
0: ท
1: ร
0: ธ
1: ว
0: ิ
1: จ
0: ์ท
1: ร
0: ี
1: า
0: ่
1: ช
0: จะ
1: การกระทรวงเขาบอกว่าเป็นลูกงอกกรมจะได้รับการแต่งตั้งไปแทน
0: ชื่อชื่อเล่นชื่อบอยจำชื่อจริงไม่ได้ชื่อบ
1: นา
0: อ
1: ว
0: ย
1: ุฒิธีรพันธ์
0: บอยนี่เข้ามาจากทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเกี่ยวเรื่องที่ราษฎรนะดูแลเรื่องของที่ดินแล้วก็มาดูเรื่องของเหรียญเป็นหน้าห้องคุณอํานวยปีมนวง
1: อือ
0: ดีต
1: ม
0: อธิบดีกรมธนารักษ์ผมก็สนิทดีนะคุณบอยเนี่
1: ค
0: ย
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ขาก็ชอบเดินตลาดนะใครไปตลาดหลังกระทรวงไปเจอเดินสวนก็หวัดดีท่านนี้ด้วยตอนนี้เป็นท่านแล้วนะสมัยก่อนเรียกบออ ย
1: ายุ
0: มา
1: เท่
0: น
1: าไ
0: ะ
1: หร่ก็คืออายุน้อยกว่าคุณมานกิจใช่ไหมล่ะ
0: อ๋อพวกนี้น้อยกว่าผม

0: ียบรุ่นคุมเท่ากับปลัดกระทรวงการคลัง
1: อ๋อมีก็จะเกษียณ
0: ถ้าปลัดเกษียณนี่ผมก็เรียกผมแก่อายุเท่ากันอายุเท่ากันนักข่าวอายุเท่ากันมี3 คนปีนี้นะที่เกิดปี10เนี่ยมี3 คนแล้วก็ยังทํางานอยู่ก็หลายหลายคนก็อาจจะเกษียณเลยก็มีบางคนบอกขออยู่ต่อนะครับก็อาจจะ
1: ค่ะ
0: แบบไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆอ่ะอยากออกมาทํางานแต่บางคนก็เพิ่งเริ่มรู้ว่าจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทํางานเก็บเงินตอนแก่เพราะว่าตอนวัยหนุ่มมัวแต่เที่ยวมัวแต่ทํานู่นทํานี่ก็ไม่ได้เก็บตังค์กันบางคนก็มานั่งขยันทํางานกันตอนอายุมากหรือตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทําธุรกิจส่วนตัวไม่ได้ทําเว็บส่วนตัวมาทําหนังสือพิมพ์สมัยก่อนหนังสือพิมพ์นี่1 เล่มนี้คนใช้เงินเป็น100 ล้านนะสิริรัตน์รู้ปะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นธุรกิจเผาเงินไม่ต่างอะไรกับลอตเตอรี่นะธุรกิจเผาเงินเนี่ยวันเนี้ยขาย15 บาทนะถ้าวันพรุ่งนี้ขายไม่ออกเนี่ยมันเหลือกิโลละ3.50 บาท
1: สามบาทห้าสิบเลยอ่ะ
0: เมื่อก่อนโฆษณายังหนาตึบนะยังขายได้ตังค์นะตอนเนี้ยมันบางเฉียบประมาณ20 เล่มได้ถึงกิโลโอ้ยยังไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อน3 เล่มก็มือหักแล้วนะครับโฆษณาเยอะก็เป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าใครจะไปนั่งตรงไหนนะครับแต่ทุกคนออกมาตรงกันอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหม
1: อะไรคะ
0: คุณพรชัยย้ายแน่นอน
1: คุณพรชัยธีรเวชเนี่ยนะ
0: ย้ายแน่นอนแต่บางคนก็บอกว่าย้ายไปอยู่กรมสรรพากรบางคนก็บอกอาจจะย้ายไปอยู่ธนารักษ์ก็ได้นะอัน
1: อ
0: เน
1: ้
0: ี้
1: าย ว
0: คือสิ่งที่น่าจะเซอร์ไพรส์แล้วบางคนก็บอกว่าจะย้ายเล็กย้ายเล็กก็คือย้ายตามตำแหน่งที่ขาดบางคนก็บอกว่าย้ายใหญ่ย้ายใหญ่ก็คือเหมือนกับขะหน้าไพ่ใหม่อ่ะเหมือนกับละเลงไพ่ใหม่มีย้ายหลายคน
1: อ๋อ
0: ก็หลายคน
1: ถึงว่าบางเว็บก็บอกว่าสุดท้ายอาจจะมีคดีพลิกแต่ว่าไม่มีคุณพรชัยเนี่ยเขามองว่าเป็นตัวเต็งแต่ว่าถ้าคุณธีรักษ์เนี่ยไม่ได้ไปกรมสรรพสามิตอาจจะยกย้ายคุณธีรักษ์เนี่ยไปเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์แทนแต่ก็โอกาสน่าจะน้อยแต่ว่าสุดท้ายแล้ว
0: ค
1: โอ
0: ื
1: ก
0: อ
1: าส
0: เนี้
1: ส
0: ย
1: ูงมากที่จะไปนั่ง
0: ค
1: เ
0: ุ
1: ก้
0: ณ
1: าอ
0: พ
1: ี้
0: รชัยไม่ได้ตัวเต็งนะเขาเรียกเต็ง1คือโยนย้ายแน่นอนแต่จะย้ายไปอยู่ไหนเนี่ย
1: อ๋ออ
0: ันนี้น่าขบคิดนะ
1: ค
0: ครั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: กรมที่ไม่ย้ายเลยเนี่ยคือกรมศุลกากรคุณพันทอง
1: ยังอยู่เหมือนเดิม
0: คุณพันทองยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ยืนยันคนที่ไม่ย้ายเลยคือคุณแพทิเซียมงคลวานิชไม่ย้ายอยู่เ
1: ค
0: หมื
1: ่
0: อน
1: ะ
0: เดิมแล้วก็มีชื่อแปลกๆชื่อคล้ายๆอธิบดีแต่ชื่อจริงชื่อทิบดีช
1: ค
0: ื่อ
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ล่นชื่อหนึ่งอันนี้มาจากสครคนนี้ก็อยากจะย้ายเพราะว่าปีนี้คุณจินดารัตน์เกษียณเนี่ยผอ.สบน.ถ้าคุณทิบดีหรือคุณหน่องย้ายจากสครมาอยู่สบน.ก็กรมเล็กเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: คนนี้เป็นลูกม่อมาจากกรมสรรพสามิตแต่มีฝีไม้ลายมือดีในระดับหนึ่งก็เลยก็ต้องดูว่ารอบนี้จะย้ายแบบไหนถ้าย้ายสครก็ต้องหาคนมาแทนสครแล้วเข้าใจว่าคุณทิบดีนี่น่าจะ3 ปีแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ต้องอยู่ไม่เกิน4 ปีคุณแพทิเซียนี่ถ้าไม่ย้ายนี่ก็ปีนี้ปี 70เนี่ยก็จะครบ4 ปีพอดีปี 71ค่อยมาว่ากันว่าจะเอาคุณแพทิเซียไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าถ้าคุณให้เขาอยู่ครบ4 ปีปีหน้าถ้าไม่ย้ายจะต้องเข้าครม.พออนุมัตินั่งอยู่เกิน4 ปีเป็นปีที่ 5คนที่นั่งในตำแหน่งทิบดีสัมมาสามิตรผมจำไม่ได้ว่าท่านนั่ง5 ปีหรือ6 ปีนะคือคุณสมชายคุณสวัสดิ์ตอนนั้นเกิดปัญหาเรื่องของโควิดพอดีแล้วก็มีข่าวว่าเต็งหนึ่งเป็นปลัดก่อนคุณรังสรรค์ศรีวรา
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าคุณสมชายไม่เอาตำแหน่งนี้เพราะว่าท่านบอกภาษาอังกฤษไม่เก่งเป็นนักเรียนศุลกาลักษณ์มาจากC1ฮะภาษาอังกฤษไม่เก่งไม่เวลาไปข้างนอกมันไม่อินเตอร์ไม่โก้ไม่อะไรเงี้ยท่านก็เลยไม่อยากเป็นแล้วก็ที่บ้านก็มีฐานะเป็นเจ้าของโรงแรมอยู่ที่หาดเฉวงหาดเฉวงนี่สมุยนะ
1: ค่ะ
0: ก็เคยคุยเนี่ยพวกนี้เป็นอดีตข้าราชการที่ผมสนิทด้วยแล้วผมคุยมาหลายรอบทุกคนก็มีความเก่งกล้าสามารถเขาบอกว่าคนกระทรวงคลังนี้ถ้าขึ้นมาถึงอธิบดีได้นี่ต้องมีความเก่งเลยนะเก่งเอาตัวรอดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ต้องเก่งในระดับหนึ่ง
1: ดีวัฒนคุ
0: ก็
1: ณ
0: ตื่นเต้นนะตื่น

0: ้นเพราะว่าผมกับคุณพรชัยคุณโป๊ะเนี่ยก็รู้จักกันมานานนะ
1: ค่ะ
0: ถือว่าเทียบรุ่นกันก็เป็นรุ่นพอๆกันก็ฝีไม้ลายมือก็ดีเพราะนั้นก็ต้องติดตามดูว่าพอมานั่งในตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่ๆจะจัดการอย่างไร
1: อันนี้สูงสุดคือสรรพากรนี่คือสามารถก้าวไปเป็นปลัดกระทรวงการคลังอย่างที่ข่าวบอกอย่างนี้เลยเหรออย่างนั้นใช่ไ
0: ผ
1: หม
0: มว่าประหลัด
1: นี้
0: คนต่อไปไม่แน่แทนพี่แทนคุณรัฐบาลแทนคุณบัตรใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คุณพรชัยอ่ะ
1: น้องเขาเหรอ
0: ไม่ใช่ไม่รู้แต่ไม่ใช่
1: เออเป็นเรื่องอีกมันเป็นเรื่องอนาคตอ่ะเอางี้เอาวันนี้ก่อนแล้วกันเนาะที่เขาจะแต่งตั้งโยกย้าย
0: อ
1: ใน
0: าจจ
1: ส
0: ะ
1: ่วน
0: มี
1: ของ
0: คน
1: คุณ
0: ข
1: เอ
0: ้าง มห้วยมาจากกระทรวงอื่นนะตอนเนี้
1: อ่
0: ย
1: ะเป็นไปได้เป็นไปได้
0: เป็นไป
1: อะไร
0: ได้
1: ก็เป็
0: น
1: น
0: ะ
1: ไ
0: เ
1: ป
0: พราะ
1: ไ
0: ว
1: ด
0: ่า
1: ้
0: แต่ละคนรับโรงพางเนี่ยของแท้นะไม่ธรรมดานะก
1: ใช
0: ็เดี
1: ่
0: ๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวดู
1: เออ
0: แต่ประเด็นก็คือว่าปลายปีเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเนี้ยพองบประมาณผ่านก็จะมีการปรับครม.ซึ่งตรงเนี้ยค่อนข้างให้เกียรติกับเอกนิตินะเห็นบอกว่าท่านนายกหนูก็ให้
1: ใช่
0: คุณ
1: เห
0: เอ
1: มื
0: ก
1: อน
0: นิ
1: กั
0: ต
1: น
0: ิในการพิจารณาว่าจะเอาใครอยู่ตรงไหนก็เพื่อให้การทํางานเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าล่าสุดเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นก็คิดไม่ออกนะแต่เพิ่งมาเจอรองนายกที่เคยเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตท่านก็รู้ดีว่าถ้าลดภาษีแล้วเนี่ยหมายถึงรายได้มันหายไปแต่ถ้าเกิดปรับจูนน้ำมันบางประเภทที่มีคนใช้น้อยหรือคนไม่นิยมแล้วมาเติมในราคาที่ถูกลงมันก็ช่วยบรรเทาภาระลงไปได้มากเพราะว่าตอนหลังเนี่ยรถยนต์บางรุ่นนะรุ่นใหม่หน่อยนะสัก10 ปีอัพเนี่ยไอ้ต่ำกว่า10 ปีลงมาเนี่ยผมว่าเติม E85ได้นะ
1: ค่ะ
0: บางรุ่นเนี่ยเติม E20 ได้ของสิริราชเติม E20ได้ไหม
1: ได้เหมือนกันดิฉันก็เติม E20
0: E20เนี่ยจะถูกกว่า95เนี่ยประมาณ5 บาทต่อลิตรนะ
1: ใช่
0: แล้วก็รถปิกอัพนี่ผมไม่มีรถปิกอัพเป็นส่วนตัวแต่เคยขับแต่ผมก็ไม่เคยเติมน้ำมันไอ้รถปิกอัพนะไบโอดีเซลอ่ะมันก็มีในส่วนของน้ำมันปาล์มใช่ไหม
1: อื
0: ถ้าม เป็น
1: แต่
0: เอ
1: ไม
0: ท
1: ่
0: า
1: เค
0: น
1: ย
0: อลเนี่ยก็คือพวกที่มาจากพืชพวกข้าวโพดพวกเนี้ย
1: อืม
0: ก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะลดภาษีตรงไหนลงมาเพื่อให้ E20 กับ B20 เนี่ยมีราคาถูกลงแต่ตัวต่ำสุดของตลาดคือ E85 ถูกไหม
1: ใช่ E85 ถูกที่สุดแต่ว่าคนเติมไม่ดิฉันไม่เคยเติม E85 แต่มันไม่ค่อย
0: ผมว
1: ม
0: ่า
1: ีอันนี้
0: มันยิ่งกว่าไดโว้มันสูบเร็วมากผมก็เลยไม่ค่อยเจอเหมือนกัน
1: ไม่เลยไม่เติมแก๊สโซฮอล E20นี่ยังพอไหวอยู่นะแล้วราคาอย่
0: น
1: าง
0: ี่
1: ที่คุณกิจดิฉันคิดเรื่อง
0: ผม
1: รา
0: เต
1: ค
0: ิม
1: า
0: E20 มา2 ถังละก็จาก2,400ลงมาหรือมัน1,900อ่ะล
1: เอ
0: ด
1: าง
0: ว
1: ี้
0: ูบอ่ะ
1: ดิฉันเช็คราคาให้เผื่อคุณผู้ฟังจะรู้ว่ามันห่างกันจริงๆถ้าคุณเติมนะแก๊สโซฮอล95เนี่ยจะ39.94 บาทต่อลิตรใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็น91มันห่างจาก95นิดเดียวเองถ้าคุณจะเติม91คุณก็เติม95ดีกว่าเพราะ91อ่ะมัน39.57ห่างกันแค่สักอะไรประมาณ30 สตางค์ส่วนแก๊สโซฮอล E20นี่34.94มันห่างกัน5 บาทกว่าเลยอ่ะเออนี่แหละ5 บาท5 บาทเกือบหก
0: ห
1: บ
0: ้า
1: าท
0: บ
1: อ่
0: า
1: ะ
0: ทนี่เยอะนะ
1: เย
0: แล
1: อ
0: ะ
1: ะ
0: ใน
1: สิ
0: ช่วงน้ำม
1: ต่
0: ั
1: อ
0: น
1: ลิตร
0: ในช่วงน้ำมันแพงเนี่ยมันก็มีผลนะว่าเติมเต็มถังก็60 ลิตรนะสมมตินะหก
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: ิบลิตร50 ลิตรถึง60ก็อยู่นะคนน้ำมันหมดไม่ค่อยมีใครไปเติมหรอก1,000เนี่ยผมว่ามีคนเติม1,000ไหม
1: ถังของดิฉันนะที่ขับอ่ะ57ดิฉันไปเช็คดูละรุ่นของที่ดิฉันขับอ่ะ57เต็มถัง57 ลิตรเออใช่
0: 57 ลิตรเหรอ
1: ใช่
0: ก็เกือบ60อ่ะ
1: ใช่
0: จริงๆมันได้ไปถึง60 ลิตรนะเกือบหมด60 ลิตรผมว่าน่าจะหมดถังพอดี60 ลิตร
1: ดิฉันเอา
0: แต่
1: หก
0: อ
1: ส
0: ย
1: ิ
0: ่า
1: บ
0: งน้
1: ล
0: อ
1: ิ
0: ย
1: ตร
0: ก็เซฟก็เหลืออีกสัก3 ลิตรติดท้ายไว้เผื่อได้อีกสัก30 โล40 โล
1: 300นะคูณเต็มถังอ่ะห่าง5 บาทอ่ะ
0: ก็ถือว่าเยอะไงก็บ
1: เ
0: อ
1: ย
0: ก
1: อ
0: แ
1: ะ
0: ล้ว
1: ส
0: ไง
1: ิ
0: ว่าก็ไม่พิจารณาดูให้
1: ค
0: ด
1: ่
0: ี
1: าแร
0: แล
1: ง
0: ้ว
1: ขั
0: ก
1: ้
0: ัน น
1: ต่ำเลยนะน่ะเกือบ
0: ไปไหนมาไหนก็ดูแล้วกันหัวจ่ายมันใช้เปล่า E20บางทีไปเจอบางปั๊ม E20ไม่ยอมไม่มีหัวจ่ายไปเติม E20บอกหัวจ่ายพัง
1: ทุกครั้งเลยใช่ล่าสุดดิฉันไปเติมว่าจะเติม E20เขาบอกหัวจ่ายพังก็เลยต้องไปเติม95แทนเพราะมี91กับ95ให้เลือกก็เลยเออถ้ามี2 อันนึงก็ต้องเลือก95แล้วล่ะอะไรเงี้ยห่างมันแค่ไม่กี่ตังค์อ่ะเออมันก็จะได้สูตรเยอะ
0: ก็เรียกว่าเซฟเงินในกระเป๋าไปได้เยอะนะครับ
1: ค
0: อัน
1: ่ะ
0: นี้ก็คงต้องดูว่าจะเริ่มเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าทางมันจะ

0: จริงเอาจังนะเรื่องของ E20 กับ B20 เนี่ยที่คุณเอ
1: ค
0: ก
1: ่
0: น
1: ะ
0: ิติพูดถึงก็จะไม่กระทบกับราคาน้ํามันโดยรวมเพราะว่าราคาน้ํามันโดยรวมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเติม95มอเตอร์ไซค์เติม95นะ
1: ใช่ค
0: เพ
1: ่
0: ระ าะผม
1: เก้
0: เ
1: า
0: ค
1: ห
0: ย
1: ้าห
0: ผ
1: มด
0: ม
1: เ
0: ม
1: ล
0: าก
1: ย
0: ผมมีมอเตอร์ไซค์เติม91แล้วอืดวิ่งได้นะแต่มันช้ามันอืดมันไม่เร่งไม่ค่อยแต่95เนี่ยฟุดฟัดฟุดฟัดเกือบเป็นเด็กแว้นไปแล้ว95
1: 95ดิฉันไม่ค่อยได้เติมมอไซค์บางทีก็บอกว่าถ้าอยากจะมีคุณผู้ฟังบอกเราว่าถ้าอยากจะแบบลดไปอีกก็ให้ไปปั๊มที่เติมเองมันจะมีปั๊มปตท.ที่เติมเองได้อันนั้นคือจะถูกกว่าอีก
0: ถูกกว่า
1: เอ
0: บา
1: อ
0: ทหนึ่งมั้งหรือมันไม่ต้องมีเด็กปั๊มนี่
1: มันไม่มีค่ะเราสามารถที่จะต้องเติมเองได้เลย
0: คืออย่างเงี้ยมึงอย่างเงี้ยจะเล่าให้ฟังว่าผมก็ไม่มีความรู้หรือเข้าใจเรื่องธุรกิจน้ํามันนะแต่มีคนเล่าให้ฟังว่าเวลารถยนต์ไปเติมน้ํามันเนี่ยบางทีมันได้จํานวนลิตรกับราคาเนี่ยเยอะเพราะนั้นเวลาปั๊มน้ํามันที่อยู่ในตอกซอกซอยเนี่ยแล้วเวลาเติมทีร้อย200ร้อย200เนี่ยมันก่อนจะได้เงิน1,000เนี่ยคุณต้องเติมมอเตอร์ไซค์ไปสัก10 คันนะตึกนึกออกไหมแต่
1: ค่
0: ถ้
1: ะ
0: ารถเก๋งมาคันเดียวโคมเลยนะ

0: เดี๋ยววันพุธพฤหัสก็เดี๋ยววันศุกร์ถ้าว่างมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ค่ะ
0: อือ
1: ่
0: ม
1: ะพอดีแก่เวลาละเราคงต้อง
0: น
1: พ
0: ี
1: ั
0: ่
1: กแล้ว
0: พ
1: ล่
0: อ
1: ะ
0: ดี
1: คุณคิด
0: เลยลุ้
1: ข
0: น
1: อบ
0: ต่
1: ค
0: อ
1: ุณ
0: น
1: ม
0: ะ
1: าก
0: วัน
1: น
0: น
1: ะ
0: ี้
1: ค
0: ข
1: ะ
0: ้าวไม่เข้าเดี๋ยวมีเล่นพนันกันอยู่ป่ะเนี่ยมีป่ะ
1: เรื่องอะไร
0: คุณเอาข้าวผมไม่เอาข้าวใช่ไหมโยกย้ายคังอ่ะ
1: ใช่ดิฉันคิดว่าเข้าคุณไม่เข้าเดี๋ยวดิฉันจะไลน์
0: อ
1: ไ
0: ่
1: ป
0: า
1: บ
0: ม
1: อก
0: า
1: คุณอยู่ชลบุรีใช่ไหม
0: ไม่
1: ร
0: เ
1: ั
0: ป็
1: ก
0: นไ
1: ษ
0: ร
1: า
0: เดี๋ยวผ
1: ด้
0: ม
1: วย
0: มีนกกระซิบเดี๋ยวสักพักก็มีกระซิบมา
1: โอ
0: แล้
1: เคว คุณมีนกกระซิบโอเคแหมช่วยกันใหญ่เลยโครงการ
0: ตีน้อยตีน้อยหนึ่งมื้อ
1: เออฉันตั้งแต่นู่นละหลายหลายเรื่องแล้วฉันโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณวรรณกิจค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอ่ะคุณวรรณกิจนะคะภารกิจเยอะค่ะยังไงมีเวลาก็จะเข้ามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะคะมาลุ้นกันว่าจะเข้าครม.วันนี้หรือเปล่าที่พูดส่งท้ายไปตะกี้คือแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีของกรมกระทรวงการคลังนะคะของกระทรวงการคลังสรรพากรแล้วก็กรมธนารักษ์นะคะที่เขามองอยู่แล้วก็สบน.นะแล้วก็เรื่องของกรมสรรพสามิตเหล่านี้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะเราพักกันก่อนน่าจะพักยาวนะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาก็มาดูภาพของตลาดหุ้นไทยเปิดแล้วก็จะได้คุยกับนักวิเคราะห์ไปด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
4: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช็อปได
8: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
9: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช็อปได้
8: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
10: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
11: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
12: คิดถึงนะคะ
10: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
11: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
10: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเน้นการนำวัสดุท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนยิ้มได้ก็คือผ้าหม้อห้อมจากชุมชนห้อมนาคูหาจังหวัดแพร่ภายใต้ชื่อแบรนด์

0: ที่ Eco Plus ห้อมเป็นพันไม้ท้องถิ่นขึ้นเองได้โดยทั่วไปแต่ที่ปลูกมากที่สุดในชุมชนพื้นที่บ้านนาตองบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นด้วยการประยุกต์ใช้ผ้าฝ้ายคอตตอน 100% จากธรรมชาติย้อมผ่านกระบวนการทออย่างประณีตและนำไปย้อมสีครามด้วยภูมิปัญญาการย้อมเย็นจากต้นห้อมเป็นพืชท้องถิ่นได้สีครามตามธรรมชาติเมื่อสวมใส่แล้วให้ความสบายระบายอากาศลดอาการภูมิแพ้บางชนิดช่วยป้องกันรังสี UV และแอนตี้แบคทีเรียผสานดีไซน์ร่วมสมัยทั้งแบบดั้งเดิมและการออกแบบสไตล์แฟชั่นหลากสีจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ปราชญ์ชาวบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผลิตจากผ้าหม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทุกวัยอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับเทติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศ
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81จะเริ่มในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของ UNGA 81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้การเปิดอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกจะใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบก้ากินสเปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีพมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองส งขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาด้วยขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีประกาศเตือนเรือเล็กให้งดเดินเรือส่วนเรือขนาดกลางถึงใหญ่ให้เพิ่มความระมัดระวังไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงอากาศแปรปรวน
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ทำประกันภัย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อปKing Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่King Powerทุกสาขา
7: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อปKing Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนมากันต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก11นาทีค่ะเราอยู่กันในรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเจอกันทาง FM 97 MHz แล้วก็ในเพจ Facebook ของเรานะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะมาดูบรรยากาศของการลงทุนหน่อยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าตลาดหุ้นไทยของเราล่าสุดเนี่ยเป็นภาพบวกนะคะตอนนี้ยืนอยู่ที่ 1,606 จุดค่ะบวกมาประมาณ8จุดนะคะวอลุ่มก็ 13,724 ล้านก็ถือว่านั่นนะคะเราจะได้ไปคุยในภาพรวมนะคะสำหรับแนวโน้มของตลาดหุ้นบ้านเรานะคะในวันนี้ว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะคะสำหรับในภาพรวมวันนี้ก็จะได้คุยกับคุณป่านจากบล.ยวนต้าประเทศไทยนะคะคุณณัชพลพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะมาติดตามกันหน่อยนะคะวันนี้ว่าเห็นเป็นภาพเป็นบวกนี่ก็คล้ายๆกับในส่วนของฝั่งของเอเชียใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่ฝั่งของเอเชียเปิดมาก็เป็นบวกวันนี้มีข่าวอะไรที่เป็นแนวโน้มเป็นปัจจัยบวกทำให้ตลาดดูเหมือนว่าจะเป็นสีเขียวกันทั่วหน้าเนี่ยค่ะคุณปั๊ม
2: ครับครับจริงๆเรารอบนี้ที่เราเห็นตลาดหุ้นไทยดูขึ้นมาดีๆเลยนะครับอย่างโดยเฉพาะวันนี้นะครับจริงๆปัจจัยบวกเนี่ยมาจากหลายด้านเหมือนกันคืออย่างแรกเลยเนี่ยคือตัวของราคาน้ำมันดิบครับเมื่อคืนนี้เนี่ยปรับตัวลงต่อเนื่องเป็น 4% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่ะภาพรวมตอนนี้คือตัวของราคาน้ำมันการที่มันลงมาอยู่ในระดับที่มันต่ำกว่า100เหรียญได้เนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพรวมของภาพการลงทุนเนี่ยดูไม่ได้ตึงตัวมากนักครับคือน้ำมันที่ลงมาในรอบนี้เลยมาจากการที่ทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะมีการเจรจาอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งของอิหร่านเองก็น่าจะไปเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติที่สหรัฐในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยถ้ามันมีการเจรจาหรือว่ามีพัฒนาการเชิงบวกมากขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อราคาน้ำมันเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปได้นะครับก็เลยทำให้ภาพรวมของตลาดในตอนนี้ดูดีขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วอีกอย่างนึงเลยที่ดูน่าสนใจที่มันมีข่าวมาเมื่อคืนนี้นะครับคือฝั่งของหุ้นกลุ่มเทคเองเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างร้อนแรงโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น CPU นะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทาง Meta เองเนี่ยเขามีการเปิดตัว Agentic AI ตัวใหม่ออกมาชื่อ Muse นะครับซึ่งอันนี้มันก็ทำให้ทำ Agentic อะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีแหละแต่เขามีการเปิดกว้างด้วยว่าให้ตัวของโมเดลตัวนี้สามารถนำโหลดเอาไปใช้ได้นะครับสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยากจะมาเชื่อมต่อกับตัวคลาวด์ตัวหลักของเขาซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้ภาพของการลงทุนนะครับมันดูดีขึ้นเหมือนกันเพราะว่าในกรณีที่เขาจะต้องมีการดาวน์โหลดตัวโมเดลตัวนี้ไปเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการลงทุนพวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ CPU ต่างๆอยู่ดีนะครับก็เลยทำให้เรื่องของ CapEx เนี่ยมันถูกกลับมาเร่งตัวขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นภาพรวมของวันนี้เองในตลาดหุ้นไทยก็เป็นในทิศทางค่อนข้างคล้ายกันครับคือหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยก็ขึ้นตามฝั่งของสหรัฐโดยเฉพาะนำมาโดยเดลต้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาพของตัวอื่นเองเนี่ย บอนด์ยิลด์ก็ปรับตัวลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้หุ้นที่มันเคยถูกกดดันจากสถานการณ์สงครามไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าไฟแนนซ์เนี่ยกลับมา เร่งตัวขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ค่ะนั่นก็หมายความว่ามีปัจจัยบวกมาจากต่างประเทศนั่นเองของบ้านเราจริงๆแล้วก็คือมีภายในบ้านเราเองมีอะไรที่เป็นปัจจัยบวกได้บ้างไหมเพราะวันนี้มีการประชุมครม.ด้วยเหล่านี้มันมีไหมคะ
2: ครับจริงๆก็ถือว่ามีนะครับเพราะว่าการประชุมครม.วันนี้ก็คือเรื่องน่าจะมีการเสนอเรื่องการต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัสด้วยซึ่งการต่อเนี่ยน่าจะต่อไปอีกประมาณสัก2เดือนนะครับแล้วก็ต้องจับตาดูเลยเนี่ยคือเรื่องของวงเงินว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นวงเงินเดือนละ500มั้ยหรือว่าจะปรับเป็น 1,000 บาทนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาในทิศทางไหนกันแน่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยถ้ามีการต่ออายุเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นบวกต่อเซนติเมนต์การบริโภคในประเทศอยู่ดีนะครับซึ่งคนที่น่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดเนี่ยเรามองว่าเป็นของกลุ่มไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าเป็นพวกเศรษฐกิจฐาน มากเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ฝั่งของคอมเมอร์สเองอาจจะมีซึมๆลงบ้างเพราะโดยปกติแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากทางฝั่งของไทยช่วยไทยพลัสโดยตรงแต่ว่าเซนติเมนต์โดยรวมของประเทศที่มันดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาได้ประโยชน์ในระยะถัดไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าจะเก็งกำไรในช่วงนี้ก็เน้นไปที่กลุ่มไฟแนนซ์ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มีข่าวบวกมาในช่วงสุดสัปดาห์ก็คือเรื่องของการอัปเกรดเครดิตเรตติ้งในของประเทศไทยนะครับจากฟิชเนี่ยที่เราโดนปรับจากnegative ขึ้นมาเป็น stable แล้วอันนี้มันทำให้ภาพเซนติเมนต์โดยรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยครับดูดีขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของบริษัทขนาดใหญ่เพราะว่าฟันโซต่างชาติเนี่ยเขาก็น่าจะมีความสนใจในตลาดหุ้นไทยมากขึ้นด้วยแล้วก็ตัวที่เราคิดว่าดูดีเลยเนี่ยคือฝั่งของกลุ่มธนาคารนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น SCB BBL KTB พวกนี้ก็ดูดีหมดนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ชอบๆเลยตัวที่ยิวสูงๆภาพรวมของโลนโกรทเนี่ยมีโอกาสกลับมาโตได้เราก็มองเป็น SCB นะครับแล้วก็ BBL เนี่ยก็เป็นตัวที่ระดับกลุ่มก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้เช่นเดียวกัน
1: นะคะแล้วก็การเจอของทรัมป์กับสีจิ้นผิงใช่ไหมคะ24กันยายนพัฒนาการดูจะเป็นไปทางไหนด้วยเรามองจะเป็นภาพบวกไหมคะดูเหมือนว่าในแต่ละประเทศเขาก็จับตาดูเรื่องนี้พอสมควรเลยนะคะคุณปัน
2: ครับผมครับผมจริงๆแล้วการพบระหว่างคุณทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราดูแทร็กเรคคอร์ดมาปกติแล้วเจอกันจะไม่ได้ค่อยมีพัฒนาการอะไรสักเท่าไหร่นะครับ แต่ว่ารอบนี้ ดูมีทิศทางที่มันเป็นบวกมากขึ้นแล้วกันหลังจากที่คุณเบเซนไปเจอกับรองประธานาธิบดีจีนมาก่อนหน้านี้แหละแล้วก็โทนเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่อง AI อะไรต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นเหมือนกันครับแต่ว่าเราส่วนตัวเลยก็อาจจะไม่ได้มองว่าต้องให้น้ำหนักมากนักแต่ว่าเน้นไปเน้นภาพของการลงทุนในระยะกลางถึงยาวมากกว่าหรือว่าถ้าเราพอเพียงได้น้อยๆเนี่ยก็อาจจะรอติดตามผลการประชุมก่อนแล้วค่อยลงทุนก็ได้ครับเพราะจริงๆหุ้นกลุ่มเทคหรือว่าหุ้นกลุ่มต่างๆที่เป็นเทมาติกรอบนี้มันก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นนะถ้าไม่ได้มีของอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต้องเร่งในการลงทุนมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็คิดว่าถ้าเซนติเมนต์ออกมาเนี่ยถ้าออกมาเป็นกลางยังไงหุ้นหน้าก็ยังมีโอกาสไปต่อได้นะครับ
1: นะคะแล้วโดยสรุปแล้ววันนี้หุ้นเด่นของยนต้าเราให้ตัวไหนนะคะเป็นพิเศษแนะนำตัวไหนนะคะ
2: ครับจริงๆก็อย่างที่บอกไปเลยครับว่าวันนี้เราชอบกลุ่มไฟแนนซ์เนาะเพราะฉะนั้นเราเลือกมา2ตัวนะครับเป็นตัวของซิงเกอร์แล้วก็แบมส่วนกลุ่มธนาคารไหนคิดว่ามีโอกาสไปต่อได้เหมือนกันก็คิดว่าตัวของ BBL ตอนนี้ดูน่าสนใจที่ใช้ในการจังหวะทยอยสะสมได้นะครับเพราะว่าอย่าง SCB เนี่ยก็ถือว่าได้ตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงแล้วเหมือนกันก็เลยคิดว่าตัวตามเนี่ยน่าจะดูน่าสนใจกว่านะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ไม่พูดไม่ได้ในวันนี้นะครับเพราะว่าทั้งก๊าซลงบอนด์ยูลงก็คิดว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าก็มีโอกาสขึ้นตัวได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างตอนนี้เราก็ชอบทั้งตัวของ GPC กราฟกันกุลนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะอ่ะขอถามถึงสุดท้ายหน่อยพฤติกรรมต่างชาติเป็นยังไงบ้างคะสุทธิช่วงนี
2: ้ช่วงนี้พฤติกรรมก็ถือว่าดูโอเคนะครับยังดูซื้อตลาดไทยอยู่หลังจากที่ก่อนอันนี้ก็มีการลดน้ำหนักมาก่อนเรื่องของการเมืองดูแต่ช่วงนี้การเมืองมีโอเวอร์แฮงครับแต่ตอนนี้พอโอเวอร์แฮงมันเริ่มคลายเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วต่างชาติก็น่าจะกลับมาสนใจในตัวของตลาดหุ้นไทยได้ต่อนะครับ
1: ค่ะก็ต้องลุ้นกันดูต่อไปนะคะอันนี้ก็คือปัจจัยที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะที่อยากให้นักลงทุนจับตามองในช่วงของสัปดาห์นี้
2: จริงๆช่วง 2-3 สัปดาห์นี้เป็นช่วงที่ปัจจัยมหาภาคกับปัจจัยเฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มเนี่ยอาจจะมีปัจจัยเข้ามาเยอะนิดนึงครับอย่างสัปดาห์นี้เองเนี่ยเราเห็นการประชุมระหว่างทางฝั่งของสหประชาชาติอาหรับรวมถึงประชุมสหประชาชาติด้วยแล้วก็มีทรัมป์สีซัมมิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอีเวนต์พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามแหละแต่ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมครับก็อาจจะรอติดตามภาพธุรกิจของฝั่งสหรัฐด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างตอนช่วงต้นเดือนตุลาเนี่ยน่าจะมีทางฝั่งของบริษัทในสหรัฐโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทเทคเนี่ยเริ่มมีการจัดพวก Investor Day อะไรต่างๆซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นเซนติเมนต์ที่อาจจะทำให้หุ้นเนี่ยมันมีการเกิดการโรเทชันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นติดตามอีเวนต์พวกนี้เป็นหลักไปก่อนสำหรับช่วงนี้นะครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณปั่นคะ
2: ครับยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นมุมมองนะคะผู้ฟังคะในภาพรวมของการลงทุนแนวโน้มสำหรับวันนี้กันด้วยนะคะซึ่งจะได้เห็นภาพกันนะคะสำหรับคุณปั่นณัชพลไพรศรีเจริญค่ะนักกลยุทธ์จากบล.หยวนต้านั่นเองค่ะวันนี้มีโอกาสที่เราจะได้เห็นลุ้นเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยยืนเหนือระดับ 1,600 นะคะตอนนี้ก็มาละแต่ว่าทั้งวันนี้คงจะต้องมาดูกันต่อสำหรับในภาพอื่นนะ ของมุมมองอย่างของบรดาโอประเทศไทยเนี่ยก็มองนะคะคือวันนี้เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าแรงซื้อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กับการราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงด้วยนะคะเหล่านี้ก็ต้องระวังนิดนึงคือเรื่องของอาจจะเผชิญแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงานก็คาดว่าบรรยากาศการลงทุนกลับมาดีอีกครั้งขณะที่นักลงทุนก็จับตาการพบกันระหว่างสีจิ้นผิงบ้างก็มองเป็นภาพความสำคัญบ้างก็บอกว่ามันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะคะแต่ตลาดหุ้นสหรัฐที่บวกแรงในวันนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยเฉพาะเมตานะคะแล้วก็ประกอบกับราคา WTI ที่ลงต่ำกว่า100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลวันนี้ทำให้บอนด์ยิลด์สหรัฐเนี่ยปิดต่ำกว่า 5% อันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศการลงทุนที่ช่วยหนุนมาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ที่ให้สัมภาษณ์กับ Fox News นะคะว่าเขาอาจจะเปิดโอกาสพบปะกับประธานาธิบดีแห่งอิหร่านนอกกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทางประธานาธิบดีของฝั่งอิหร่านจะยอมเจอไหมจะคุยไหมจะคุยแล้วมันจะมีประเด็นที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นภาพบวกได้หรือไม่เหล่านี้เดี๋ยวคงจะต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของประเด็นของโดนัลด์ทรัมป์พ่อเขาให้สัมภาษณ์คนเดียวอย่างนี้ไงส่วนทองค่ะเรามาดูกันหน่อยนะคะวันนี้ซึ่งในส่วนของราคาทองคำบ้านเราเองเนี่ยนะคะวันนี้ก็วันที่22เนี่ยขึ้นลงกันทั้งหมดอ่ะ7ครั้งนะคะโดยภาพรวมล่าสุดนี้เป็นลบไป200นะคะจริงๆเปิดตลาดเนี่ยก็ลบไปตอน9โมงเนี่ยคือ100บาทต่อบาททองแล้วก็ภาพรวม7ครั้งนี่คือลบไป200เราจะได้คุยในภาพรวมของราคาทองกันสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าวันนี้ปัจจัยที่น่าสนใจแนวโน้มจะเป็นเช่นไรนะคะสำหรับในส่วนของผู้ที่สนใจภาพการลงทุนทองนะคะเราคุยกับคุณแชมป์วรุฒรุ่งขานจับ YLG นะคะคุณแชมป์คะสวัสดีค่ะ
3: คุณศิริรัตน์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะมาดูทองกันหน่อยน้ำมันลงเนี่ยแต่ว่าเราดูโกลด์สปอตล่าสุดก็ดูเป็นภาพลงเหมือนกันนะคะทีนี้ในปัจจัยที่ทำให้มีผลต่อราคาทองตอนนี้เรายังให้น้ำหนักไปที่ปัจจัยไหนบ้างนะคะคุณแชมป
3: ์ครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเริ่มมีปัจจัยลบกลับมากดดันทองคำนะครับปัจจัยแรกครับก็คือหลังจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดผ่านพ้นไปนะครับสัปดาห์นี้จะมีบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านครับมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ดังนั้นเนี่ยการประชุมธนาคารกลางสหรัฐมีการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ยังมีการมีแนวโน้มที่เฟดจะขยับอัตราดอกเบี้ยต่อในการประชุมปลายปีนี้อีกสัก25เบสิสพอยต์ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดกังวลครับว่าการที่เจ้าหน้าที่เฟดจะมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์หรือแสดงมุมมองต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตน่าจะเห็นภาพของการคุมเข้มนโยบายการเงินของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยจะมีคุณจอห์นวิลเลียมนะครับประธานเฟดนิวยอร์กคุณฟิลิปเจฟเฟอร์สันแล้วก็คุณโทมัสบาร์กินนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านที่จะมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการส่งสัญญาณต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยครับตลาดให้น้ำหนักไปที่จอห์นวิลเลียมนะครับประธานเฟดนิวยอร์กเพราะว่าถือว่าเป็นกูรูทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เป็นผู้ที่จะพยากรณ์หรือกำหนดทิศทางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐได้มีความแม่นยำค่อนข้างมากครับอันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูจากท่าทีของคุณจอห์นวิลเลียมนะครับในการให้สัมภาษณ์หรือการคาดการณ์ต่อทิศทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าคุณจอห์นวิลเลียมเนี่ยยังแสดงถึงความวิตกกังวลต่อภาพของเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังคงมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งตลาดแรงงานก็มีความมั่นคงครับดังนั้นภาพของเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่เหนือระดับเป้าหมายก็ยังทำให้คุณจอห์นวิลเลียมเนี่ยสนับสนุนในส่วนของแนวโน้มการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเฟดนิวยอร์กถือว่าเป็นเฟดหรือเป็นธนาคารกลางสหรัฐที่มีสิทธิ์ในการโหวตทุกรอบนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้นักลงทุนมองว่าภาพรวมของท่าทีของการส่งสัญญาณในการกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยหรือส่งสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันทองคำในช่วงสั้นการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวไปหนุนดอลลาร์สหรัฐให้มีภาพของการขยับขึ้นมายืนเหนือดอลลาร์เหนือระดับ100ดอลลาร์ได้นะครับซึ่งการที่ดอลลาร์กลับขึ้นมายืนเหนือระดับ100เนี่ยก็เลยยังคงทำให้ต ัวทองคำเนี่ยถูกกดดันให้มีลักษณะของการอ่อนตัวลงหรือเป็นลักษณะของการย่อตัวลงครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้เป็นระยะสั้นใช่ไหมคะแต่จริงๆในส่วนของถ้าเป็นตอนนี้เรายังมองทองคำเป็นยังเป็นภาพแนวโน้มที่เป็นบวกอยู่หรือไม่คะถ้าในระยะถัดไปเนี่ยค่ะ
3: ระยะถัดไปนะครับ YLG ยังมองภาพทองคำเป็นบวกครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับแม้ว่าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐจะเป็นลบกับตัวทองคำแต่สิ่งที่เห็นครับก็คือราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมาทดสอบในโซนระดับ 4,400 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนนะครับดังนั้นเนี่ยแม้ว่าผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐจะเป็นลบแต่ทองคำก็ยังสามารถปรับตัวขึ้นมาได้แล้วก็เคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับทางนี้เนี่ยถ้าเราดูพฤติกรรมทองคำจริงๆทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาลงไปถึง 4,234 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับแล้วก็มีจังหวะของการเด้งกลับหรือมีการดีดตัวกลับเนี่ยขึ้นมาประมาณ175เหรียญครับการดีดตัวขึ้นมาในระดับ100กว่าเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นการขยับขึ้นมาในระดับที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ราคาบวกขึ้นมา100กว่าเหรียญก็พอจะมีปัจจัยลบกลับเข้ามาก็อาจจะเห็นแรงขายทำกำไรในระยะสั้นสลับกลับลงมาได้เหมือนกันนะครับก็น่าจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาถ้าการย่อตัวหรือการอ่อนตัวลงมาของทองคำไม่ได้มากนักนะครับราคายังคงทรงตัวหรือยืนรักษาระดับเอาไว้ได้ก็น่าจะเห็นการหยุดลงและก็วนกลับขึ้นไปของราคาอีกรอบก็พูดง่ายว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อหรือเป็นแรงขายทำกำไรในช่วงสั้นๆครับ
1: ค่ะอาจจะเป็นช่วงสั้นๆแต่ว่าแนวโน้มเราก็ยังมองเป็นภาพบวกอยู่เรามองกรอบยังไงนะคะถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยค่ะคุณแชมป
3: ์ระยะสั้นเนี่ยถ้าทองคำยังไม่ผ่าน 4,373 4,400 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนนะครับหรือคิดเป็นทองไทยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนแถวๆระดับ 33.25 บาทนะครับก็จะได้เป็นทองไทยเป็นกรอบแนวต้าน 68,000700ถึงระดับ 69,100 บาทต่อบาททองถ้าทองยังไม่เบรกเอาหรือยังไม่ผ่านระดับดังกล่าวน่าจะเห็นแรงขายหรือการอ่อนตัวลงมาใกล้ๆกับโซน 4,300 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนนะครับถ้าใช้มองเป็นแนวรับในทางเทคนิคเป็นตัวเลขกลมๆเป็นตัวเลขที่ใช้ Fibonacci วัดเนี่ยก็ 4,317 4,297 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนนะครับก็ประมาณ 67,900 67,600 บาทต่อบาททองคำตรงนี้เนี่ยก็มองว่าเป็นโซนแนวรับนะครับถ้าราคาไม่หลุด 4,300 หรือ 4,297 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออน 67,600 นะครับก็มองว่าจังหวะที่ทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเนี่ยเป็นการย่อลงมาเพื่อสะสมกำลังสะสมแรงซื้อเพื่อจะขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อครับอย่างไรก็ตามในช่วงปลายสัปดาห์นะครับยังมีปัจจัยบวกที่ตลาดทองคำยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดครับทางนี้เนี่ยการพบกันของคุณทรัมป์กับคุณสีตลาดมีการมองหรือมีการประเมินนะครับว่าเขาจะคุยกันทั้งหมด3เรื่องเรื่องแรกก็คือ AI เรื่องที่2คือสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็ปริมาณน้ำมันดิบตลาดโลกนะครับแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยน่าจะเป็นการคุยกันเกี่ยวกับประเด็นแร่หายากครับทั้งนี้เนี่ยตลาดมีความหวังมากๆครับว่าการที่คุณทรัมป์กับคุณสีเจอกันน่าจะทำให้สงครามในตะวันออกกลางบรรเทาเบาบางหรือลดระดับความตึงเครียดลงนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงทำให้เงินเฟ้อในอนาคตมีทิศทางชะลอตัวลงตามไปด้วยและถ้ามีการคุมเข
1: ้
3: มของนโยบายการเงินหรือการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตก็อาจจะเบาลงซึ่งถ้าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการหรือหวังเอาไว้ก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวกลับหรือการดิ่งตัวกลับของตัวราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์ได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะเรามองว่าน่าจะเป็นภาพบวกใช่ไหมคะในการเจอกันครั้งนี้เพราะอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าเวลาเจอกันทีไรก็มันก็เฉยๆหรือยังไงและอีกอย่างหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการนัดเจอนอกรอบของ UN กับอิหร่านด้วยอะไรเหล่านี้มันจะมีเป็นภาพเป็นบวกข่าวดีได้ด้วยไหม
3: คิดว่าเป็นบวกนะครับเพราะว่าการที่คุณทรัมป์กับคุณสีเจอกันอาจจะมีความหวังว่าจีนเองเนี่ยก็ต้องการพยายามไกล่เกลี่ย และก็ต้องการให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวลงขณะที่การพบกันรอบๆระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในการประชุม UN ในสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นทรายบวกตัวนึงนะครับที่อาจจะเห็นภาพของการเจรจาในลักษณะของการผ่อนคลายทางด้านความตึงเครียดในตะวันออกกลางลงหรืออาจจะทำให้ช่องแคบโฮมโบสที่ถูกปิดอยู่กลับมาเปิดได้ในช่วงสั้นๆความหวังในลักษณะดังกล่าวเนี่ยกดดันราคาน้ำมันดิบเบรนท์ณปัจจุบันเนี่ยปรับตัวลงปรับเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ$100ต่อบาร์เรลด้วยนะครับซึ่งเรามองว่าถ้าหรือมีดีลอะไรบางอย่างที่จะเห็นภาพของการบรรลุข้อตกลงได้จริงเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่กลับมาประคองทองคำหรือกลับมาเป็นปัจจัยบวกให้ตัวราคาทองคำฟื้นตัวกลับได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกันครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าจับตามองแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนช่วงนี้น่าสนใจไหมคะในส่วนของความผันผวนเป็นยังไงบ้าง
3: ครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับต้องบอกว่าภาพของดอลลาร์ที่มีการกลับมาแข็งค่าหรือกลับขึ้นมายืนร้อยนะครับทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยมีภาพของการเริ่มหยุดแข็งค่าหรือชะลอในส่วนของการแข็งครับก่อนหน้านี้เนี่ยบาทต่อดอลลาร์แข็งค่าหรือได้รับอานิสงส์เชิงบวกนะครับจากการที่ Fitch Ratingมีการปรับมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยกลับมามีเสถียรภาพครับมุมมองในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยมีภาพของการแข็งค่าลงมาทดสอบแถวๆระดับ33.20 บาทนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพอดอลลาร์อ่อนหรือดอลลาร์โทษครับพอดอลลาร์แข็งเนี่ยก็เลยส่งผลให้บาทเนี่ยเริ่มที่จะชะลอในส่วนของการแข็งค่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาพของดอลลาร์ถ้าไม่ได้แข็งมากหรือขึ้นไปยืนเหนือระดับ100.25ดอลลาร์ได้นะครับซึ่งเป็นจุดที่ดอลลาร์เคยขึ้นไปทำไฮในเดือนกันยายนก็มองว่าภาพของเงินบาทเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของความพยายามทรงตัวรักษาระดับอยู่ในกรอบหรืออาจจะมีภาพของการอ่อนค่าไม่มากนะครับตรงนี้เนี่ยค่าบาทอ่อนค่าไม่ผ่านระดับ33.30 บาทนะครับก็อาจจะเห็นบาทเนี่ยลงมาทดสอบกรอบการแข่งค่าแถวๆระดับ33.20 บาทแล้วก็ถ้าหลุดต่อหรือตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นต่อนะครับก็อาจจะเห็นบาทลงมาแถวๆระดับ33.15 บาทได้เหมือนกันอันนี้เนี่ยยังมองว่าการกลับไปแข็งค่าของดอลลาร์ที่ยืนร้อยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆในช่วงการที่บรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐออกมาแสดงท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภาพโดยรวมตลาดก็ยังมองว่าการที่สก็อตเบสเซนพยายามแทรกแซงตัวตลาดพันธบัตรนะครับแล้วก็ใช้สถานการณ์ใช้เงินของกระทรวงการคลังในการแทรกแซงตลาดพันธบัตรให้บอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนเนี่ยลดระดับลงมาก็ถือว่าเป็นสัญญาหรือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงลบต่อเสถียรภาพทางการคลังขณะที่บอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับ 5% ดังนั้นถ้าบอนด์ยิลด์ไม่ขึ้นการกลับมาแข็งค่าของดอลลาร์ในช่วงก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆได้เท่านั้นเองครับ
1: ค่ะนะคะโดยสรุปแล้วอ่ะมาดูกันหน่อยสำหรับในส่วนของราคาทองเนี่ยยังไงบ้างแล้วมีอะไรเพิ่มเติมให้กับนักลงทุนที่อาจจะเป็นปัจจัยที่ต้องระแวดระวังกันบ้างเชิญเลยค่ะคุณแชมป
3: ์ครับตรงนี้เนี่ยยังแนะนำเป็นลักษณะของการหาจังหวะเข้าซื้อนะครับถ้าราคาทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาถ้าเป็นทองไทยเนี่ยก็ยังประเมินในโซนแนวรับ 67,600 บาทต่อบาททองคำครับหรือถ้าเป็นกดสปอตเนี่ยพยายามซื้อให้ทองเข้าใกล้แนวรับในโซนระดับ 4,300 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ให้ได้มากที่สุดทั้งนี้ถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยก็ยังมองว่าภาพของตัวทองคำยังคงเป็นบวกยังมีโอกาสรีบาวด์กลับหรือมีโอกาสฟื้นตัวกลับในช่วงสั้นอย่างไรก็ตามถ้าราคาเกิดหลุดในส่วนของระดับดังกล่าวนะครับอาจจะชะลอการเข้าซื้อไปที่แนวรับสำคัญก็คือโลของสัปดาห์ที่ผ่านมาในโซนระดับ 4,234 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์หรืออาจจะได้ซื้อทองที่ถูกลงนะครับก็แนวรับถัดไปเนี่ยประเมิน 66,600 บาทต่อบาททองคำแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานหรือจากข่าวที่อาจจะกลับมา ป็นปัจจัยบวกกับตัวราคาทองคำนะครับก็มองว่าอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาที่ไม่ได้เยอะมากนักถ้าปัจจัยพื้นฐานที่กล่าวไปเนี่ยเป็นบวกคอยประคองหรือคอยพยุงตัวราคาทองคำเอาไว้ครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์ค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเป็นมุมมองนะคะคุณผู้ฟังที่ออกมาสำหรับนักลงทุนทองนะคะในช่วงนี้อ่ะยังไงซะในส่วนของคุณแชมป์วรุฒรุ่งขำนะคะที่เราได้พูดคุยไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือในมุมมองที่ออกมาคุณวรุฒเนี่ยก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท by LG Bullion and Future จำกัดนะคะมองว่าถ้ามองทองคำในช่วงนี้ระยะสั้นอาจจะมีภาพลงแต่ว่าในภาพในระยะกลางหรือระยะยาวยังมองเป็นภาพบวกกันอยู่นะคะเผื่อว่าใครสนใจที่จะลงทุนในระยะยาวแต่ถ้าเป็นสายซิ่งอันนี้คุณก็จะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันไปทุกครั้งอะค่ะว่าการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงอย่างเรื่องของทองคำเนี่ยมันก็ไม่ใช่สินทรัพย์ปลอดภัยในภาพของระยะสั้นคนที่เทรดนะมันก็ต้องรวดเร็วแล้วก็ในภาพของการเล่นเทรดเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงมากพอสมควรเลยอยู่ที่ว่าเรารับได้รับไหวแค่ไหนยังไงนะคะส่วนราคาทองคำของบ้านเราตะกี้ได้พูดไปเมื่อครู่นะคะว่าวันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะระหว่างวันตั้งแต่รอบแรกนี่ก็คือบวกมาลบไป100บาททีนี้7ครั้งเนี่ยราคาทองคำแท่งตอนนี้รับซื้อ 68,200 บาทนะคะขายออก 68,400 ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ 66,840 บาท 44 สตางค์นะคะขายออก 69,200 นะคะเพราะล่าสุดนี้คือลบไป50บาทฉะนั้น7รอบนี่คือลงไปละ200บาทต่อบาททองคำโดยอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,345 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาท33บาท25สตางค์นะคะ33บาท25สตางค์อันนี้คือในภาพของค่าเงินของบ้านเรานะคะก็คงจะต้องมาลุ้นในภาพของการพบเจอกันของสีจิ้นผิงด้วยนะคะอย่างที่คุณแชมป์พูดไปเนาะว่าในการเจอกันในครั้งนี้ของประธานาธิบดีจีนกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาไอของทรัมป์เนี่ยจะเป็นภาพบวกยังไงบ้างคุยทั้งเรื่องสงครามการค้าภาษีเหล่านี้คือถ้าเป็นแนวโน้มอย่างที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นภาพบวกให้กับราคาทองคำแล้วก็ภาพของการลงทุนของตลาดหุ้นแล้วก็อื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จับตาดูเรื่องของค่าเงินบาทนะคะที่ตะกี้ถามคุณแชมป์ไปนะคะว่าซึ่งมันก็มีผลอยู่แล้วนะคะสำหรับการปรับเปลี่ยนระหว่างวันของทองคำนะคะพูดถึงค่าเงินนะค่าเงินเนี่ยถ้าเปลี่ยนมุมมองของ KTB นะคะคาดว่าเงินบาทจะอยู่ที่กรอบ33บาท10สตางค์ถึง33บาท35สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเทียบกับเมื่อวานก็ถือว่าแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวจากระดับปิดของวันก่อนหน้าที่33บาท27ค่ะเพราะว่ามีการหนุนการทยอยปรับตัวลดลงจากราคาน้ำมันดิบด้วยนะคะความหวังต่อแนวโน้มการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกอบกับราคาทองก็ได้ทยอยรีบาวด์สูงขึ้นเข้าไปใกล้โซน437นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเงินดอลลาร์ก็ได้ทยอยแข็งค่าขึ้นเช่นกันตามจังหวะอ่อนค่าลงของเงินเยนญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงภาวะเปิดรับความเสี่ยงของตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นกว่าตลาดหุ้นอื่นๆตามอานิสงส์ของการปรับขึ้นในบรรดาหุ้นกลุ่ม AI Semiconductor เหล่านี้ค่ะตอบรับกระแสนิยมของ Meta นะคะหรือว่าในส่วนของ Facebook เนาะนอกจากนั้นแล้วนะคะถ้าเป็นไอมองแนวโน้มสำหรับเรื่องของค่าเงินในช่วงนี้นะคะนอกจากว่าหลังจากสำหรับ24ชั่วโมงหลังจากนี้ปัจจัยคือเขารอติดตามรายงานดัชนีภาวะธุรกิจของบรรดาเฟดสาขาต่างๆที่จะออกมายอดการจ้างงานภาคเอกชนรายสัปดาห์โดย ADP พร้อมกันเนี่ยผู้เล่นในตลาดก็จะรอติดตามถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อรอประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดแล้วก็รอลุ้นผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2ปีด้วยนะคะทางฝั่งยุโรปผู้เล่นในตลาดก็จะจับตาถ้อยแถลงของ ECB แล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่ ECB ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มาประเมินแนวโน้มการปรับดอกเบี้ยนโยบายของ ECB ที่ล่าสุดเนี่ยผู้เล่นในตลาดต่างมองว่า ECB มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย 2-3 ครั้งภายในปี2027นะคะคือนับปีนี้ด้วยแล้วก็ปีหน้าด้วยก็คือ 2-3 ครั้งนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นบรรดาผู้เล่นก็รอติดตามพัฒนาการสถานการณ์ตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดยังพลาดไม่ได้นะคะแล้วก็รอติดตามการเคลื่อนไหวของเงินเยนญี่ปุ่นเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อ บรรยากาศในตลาดการเงินได้แต่วันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการนะคะเงินบาทฉะนั้นแล้วกรุงไทยเขามองว่ายังอยู่ในโซนแนวต้านในช่วง33.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นแนวต้านแรกนะคะแนวต้านถัดไปที่มีความสำคัญจะอยู่แถว33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโซนแนวรับจะอยู่ช่วง33.00 บาทถึง 33.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะในระยะกลางถึงยาวก็ยังมีมุมมองว่าเฟดมีโอกาสเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งนึงแหละนะคะในการประชุมก็น่าจะเป็นธันวาคมไปเลยก่อนที่จะคงดอกเบี้ยไปจนถึงครึ่งปีหลังของปี2027แล้วก็อาจจะมีการทยอยลดดอกเบี้ยลงนะคะเหล่านี้อาจจะทำให้เงินบาทยังมีโอกาสที่จะทยอยแข็งค่าขึ้นบ้างนะคะเนื่องจากมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยเขายังมองมากกว่าที่ประเมินไว้พอสมควรนะคะฉะนั้นสรุปกรุงไทยมองแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะหรือว่าภาพรวมปัจจัยทั้งหมดที่เอ่ยมาเนี่ยในเชิงเทคนิคเนี่ยถ้าประเมินด้วยกลยุทธ์นะคะคือเป็นเทรนด์ following ก็เงินบาทอาจจะอยู่ในแนวโน้มแข็งค่าขึ้นนะคะในไทม์ฟาร์มรายสัปดาห์จนกว่าจะอ่อนค่าทะลุโซน33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้ชัดเจนค่ะส่วนรายวันเงินบาทยังอยู่แนวโน้มอ่อนค่าลงนะคะจนกว่าจะอ่อนทะลุโซน33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้ชัดเจนนะคะก็คงจะสามารถกลับทะลุแข็งค่าทะลุโซน33 บาทได้อีกครั้งหนึ่งอะสรุปวันนี้กรอบ33.10 ถึง 33.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะดูฝั่งของ SCB EIC บ้างค่ะที่เขาประเมินเศรษฐกิจโลกนะคะยังคงประเมินในภาพรวมอย่างต่อเนื่องแล้วก็มองเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะ SCB EIC มองเศรษฐกิจไทยบอกว่าจะเติบโตดีค่ะขึ้นจากการลงทุนรอบใหม่แล้วก็การส่งออกด้วยนะคะแต่ว่าการฟื้นตัวอาจจะไม่ทั่วถึงคือจะมีลักษณะ K-shape ที่ชัดเจนขึ้นในหลายมิติได้ผลประโยชน์จากการกระจุกตัวเพียงบางกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจแล้วก็กลุ่มแรงงาน SCB EIC ประเมินเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.2 ปี2569และ 2.1 ในปี2570โดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากวัฏจักรการลงทุน AI ของโลกค่ะและเลยส่งผลบวกต่อการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และก็การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มดิจิตอลและก็เทคโนโลยีค่ะธุรกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันแต่ว่าโอกาสยังอยู่ในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับ AI FDI และก็ Megatrend นะคะภาคธุรกิจไทยในระยะข้างหน้าจะมีแนวโน้มเติบโตแตกต่างกันมากโดยธุรกิจที่เชื่อมโยงกับ AI การลงทุนจากต่างประเทศและก็เทรนด์โลกมีแนวโน้มโตดีกว่าธุรกิจที่เพิ่งพากำลังซื้อภายในประเทศเป็นหลักค่ะกลุ่มที่มีแนวโน้มได้รับอานิสงส์มากที่สุดคืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Data Center โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลพลังงานสะอาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพตลอดจนธุรกิจสนับสนุนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบริการดิจิตอลระบบอัตโนมัติบริการที่ช่วยธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวในทางกลับกันนะคะSME และธุรกิจที่เพิ่งพากำลังซื้อในประเทศอาจจะยังต้องเผชิญแรงกดดันจากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวช้าต้นทุนทางการเงินก็อาจจะรุนแรงขึ้นนะคะมีข้อจำกัดในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจโลกก็เติบโตได้จากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ท่ามกลางปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวค่ะทีนี้มาเป็นมุมมองเศรษฐกิจโลกจาก SCB EIC บ้างนะคะเศรษฐกิจโลกมองเติบโตต่อเนื่องที่ 2.5 และ 2.6 ก็คือ 2.5 ปี 69 2.6 ปี 70 ตามลำดับนั่นเองนะคะตั้งแต่ต้นปีมาเนี้ยเศรษฐกิจโลกยังเติบโตต่อเนื่องแม้จะเผชิญราคาพลังงานโลกสูงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่วนหนึ่งก็มาจากแรงส่งการลงทุนการค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั่วโลกนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะผลประโยชน์จากการลงทุนการค้าเกี่ยวกับ AI ต่อเศรษฐกิจโลกค่อนข้างกระจุกตัวในบางประเทศเช่นสหรัฐนะคะที่ใช้งาน AI วงกว้างขึ้นซึ่งก็มีศักยภาพในการเพิ่มผลิตภาพของการผลิตในองค์กรที่นำ AI มาใช้แต่เราเริ่มเห็นสัญญาณกระทบต่อการจ้างงานบางส่วนจีนก็เร่งใช้งาน AI ในภาคอุตสาหกรรมก็ช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการผลิตและส่งออกแต่ในระยะสั้นอาจจะสร้างแรงกดดันต่อตลาดแรงงานที่เปราะบางอยู่ก่อนแล้วขณะที่การใช้ AI ของประเทศกำลังพัฒนายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและตามหลังอยู่มากค่ะมาความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์อันนี้ยังอยู่ในระดับสูงนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางรุนแรงการขนส่งพลังงานออกจากตะวันออกกลางทำได้ไม่มากราคาพลังงานโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงกว่าที่เคยประเมินไว้นอกจากนี้สหรัฐอาจจะใช้มาตรการทางการค้าหลายรูปแบบเพื่อปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าเฉลี่ยให้กลับไปใกล้ระดับเดิมที่เคยประกาศไว้ในปีก่อนโดยจะพิจารณาประเด็นการเกินดุลการค้ากำลังการผลิตส่วนเกินและการสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้าซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อการค้าโลกต่อเนื่องค่ะ ภาวะการเงินโลกตึงตัวผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเทศเศรษฐกิจสำคัญที่ปรับตัวสูงขึ้นมากนะคะตามความต้องการระดมทุนจำนวนมากทั้งจากเอกชนเพื่อลงทุน AI จากรัฐบาลที่ดำเนินนโยบายการคลังขาดดุลสูงประกอบกับความกังวลของนักลงทุนต่อความเสี่ยงเงินเฟ้อและเสถียรภาพการคลังของรัฐบาล SCBEIC มองว่าความเสี่ยงสำคัญในระยะต่อไปมันอาจจะไม่ใช่การกลับสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นเต็มรูปแบบรอบใหม่นะคะแต่จะเป็นภาวะบอนด์ยิลด์ทั่วโลกแนวโน้มจะสูงนานค่ะด้านนโยบายการเงินธนาคารกลางหลักก็มีแนวโน้มดำเนินนโยบายแบบระมัดระวังมากขึ้นอาจจะได้เห็นปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มในบางประเทศนะคะเพื่อยึดเหนี่ยวคาดการเงินเฟ้อค่ะแม้แรงดันเงินเฟ้อจะมีแนวโน้มทยอยลดลงในระยะข้างหน้าก็ตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นในมุมมองของทางด้าน SCBEIC ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันใหม่สักครู่เดียวค่ะ
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
6: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
7: ของแท้แบรนด์ดังครบ
8: ไม่บินก็ช็อปได
9: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
5: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
6: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
7: ของแท้แบรนด์ดังครบ
8: ไม่บินก็ช็อปได้
9: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
5: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
14: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
15: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
16: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
17: คิดถึงนะคะ
15: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
16: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
15: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
1: มากันในช่วงสุดท้ายนะคะ10นาฬิกากับอีก48นาทีค่ะล่าสุดนะคะรายงานข่าวให้ทราบถึงหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงนะคะ ระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569นะคะหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะ15ธันวาคมนะคะในช่วง17นาฬิกาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุนะคะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ16ธันวาคม2569 7นาฬิกาอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรณท้องสนามหลวงนะคะและเวลา16นาฬิกา30นาทีของที่16ธันวาคมถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะวันที่17ธันวาคม2569เวลา8นาฬิกาเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรนะคะท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิแล้วก็พระบรมราชสรีรังคารนะคะเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์ค่ะวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังนะคะ18ธันวาคม2569เวลา17นาฬิกาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วัดบวรนิเวศวรวิหารนะคะโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 15-19 ธันวาคม2569ตลอดพิธีการเลยนะคะอันนี้แจ้งให้ทราบหมายกำหนดการนะคะที่ออกมาล่าสุดค่ะส่วนวันนี้ก็มีข่าวที่นายกไปญี่ปุ่นตอนนี้ท่านถึงอเมริกาแล้วล่ะแต่ว่าก็ไปให้กำลังใจเนาะในภาพรวมของการแข่งขันเอเชียนเกมส์นะคะปีนี้เนี่ยจัดที่ญี่ปุ่นนะคะคือมันมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแม่ทัพแบดมินตันในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะคะหลังจากที่น้องพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวทีมชาติไทยถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวค่ะมีรายงานผลว่าน้องพิงค์เนี่ยมีผลตรวจสารต้องห้ามเป็นบวกนะคะแล้วก็ตรวจพบเป็นการตรวจพบฟูโรซีไมด์นะคะคือถ้าตามข้อมูลขององค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติเนี่ยบอกว่าตัวอย่างของน้องพิงค์เนี่ยที่เขาเก็บจากการตรวจนอกการแข่งขันเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพบสารฟูโรซีไมด์แล้วก็ถูกบันทึกไว้นะคะใน AAF ซึ่งก็คงจะต้องวิเคราะห์ว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกตินะถามว่าไอ้เจ้าสารเนี้ยฟูโรซีไมด์มันคืออะไรมันเป็นยาขับปัสสาวะค่ะที่ใช้ทางการแพทย์มานานออกฤทธิ์ช่วยให้ไตขับน้ำและโซเดียมจากร่างกายทางปัสสาวะมากขึ้นอาจจะใช้รักษาภาวะที่น้ำข้างในร่างกายภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการบวมน้ำโรคไตบางชนิดโรคตับที่มีอาการบวมหรือท้องมารหรือภาวะความดันโลหิตสูงในบางกรณีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสารกระตุ้นนะแต่ในความหมายของยาที่ใช้เพื่อเพิ่มกำลังหรือความสามารถทางกายโดยตรงอ่ะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสารต้องห้ามอยู่แล้วนะคะในหมวดที่ S5 นะหรือยาขับปัสสาวะและสารบดบังแล้วทำไมยาดังกล่าวถึงถูกห้ามในกีฬาล่ะเหตุผลสำคัญก็คือยาขับปัสสาวะมันทำให้ร่างกายขับน้ำออกและเพิ่มปริมาณปัสสาวะได้เร็วอาจจะถูกนำไปใช้ในทางผิดในวงการกีฬาได้หนึ่งในวัตถุประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นคือการลดน้ำหนักจากการสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็วก็มีความสำคัญเป็นพิเศษในการกีฬาที่มีการแบ่งรุ่นตามน้ำหนักนะคะมวยยูโดหรือว่ากีฬาต่อสู้บางประเภทเหล่านี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้การเพิ่มของการขับปัสสาวะยังเป็นเหตุผลหนึ่งที่สารกลุ่มนี้เนี่ยค่ะถูกจัดขึ้นมาเพราะว่ามันส่งผลต่อความเข้มข้นของสารบางชนิดในตัวอย่างปัสสาวะอาจจะทำให้ถูกนำไปใช้เพื่อพยายามบดบังการตรวจสารต้องห้ามบางประเภทนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะก็เลยกำหนดให้ฟูโรซีไมด์เป็นสารต้องห้ามในการใช้นะคะทั้งในและนอกการแข่งขันค่ะถามว่านักแบดมินตันจะเป็นต้องใช้ไหมสำหรับนักแบดมินตันที่มีสุขภาพปกติเนี่ยไม่ได้เป็นยาที่จะเป็นต้องมาเพิ่มสมรรถภาพในการเล่นแบดมินตันเลยแล้วก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มกำลังความเร็วความทนทานหรือแม่นยำโดยตรงทางกับการถ้าใช้โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ขับปัสสาวะมามันก็จะสูญเสียน้ำเกลือแร่ส่งผลให้ขาดน้ำและความดันโลหิตต่ำหรือความผิดปกติสมดุลของเกลือแร่อาจส่งผลเสียด้วยซ้ำต่อนักกีฬาแบดมินตันนะคะดังนั้นประโยชน์ของไอ้เจ้าฟูโรซีไมด์ในทางการแพทย์ก็แตกต่างจากการใช้ในวงการกีฬาค่ะโดยเฉพาะกีฬาที่ต้องใช้ความเร็วแต่อย่างไรก็ตามยังไม่ควรสรุปถึงเจตนาของนักกีฬาว่าน้องเนี่ยกินเข้าไปเพราะอะไรยังไงนะคะทำให้ต้องถูกพักการแข่งขันชั่วคราวในกรณีนี้กรณีของน้องพิงค์พิชมนเนี่ยในการตรวจพบเนี่ยตอนนี้ก็ถูกพักการแข่งขันไปแล้วยังไม่ใช่คำตัดสินลงโทษขั้นสุดท้ายนะคะการที่เขาจะต้องมีการเปิดเผยหรือว่าไปตรวจสอบเนี่ยข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าฟูโรซีไมด์เข้าสู่ร่างกายนักกีฬาจากแหล่งหรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่ออะไรนักกีฬาก็คือมีสิทธิ์ดำเนินการตามกระบวนการกำหนดไว้แล้วเขาจะมีการขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B ตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องคือต้องดูนะคะประเด็นสำคัญเวลานี้คือตรวจพบสารไม่ได้เท่ากับการมีข้อสรุปถึงเจตนาหรือว่าเหตุผลที่สารเข้าสู่ร่างกายซึ่งยังต้องรอการดำเนินการตามกระบวนการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามต่อไปนะคะอันนี้เป็นข่าวมาเมื่อเช้านี้เองนะคะข้อมูลของฟูโรซีไมด์สารต้องห้ามที่ตรวจพบทำให้น้องพิงค์เนี่ยต้องถูกนะพักชั่วคราวนะคะเดี๋ยวรอข้อมูล ITA พร้อมผลตรวจสอบ B เดี๋ยวน้องเขาเตรียมกลับไทย25กันยายนนี้ค่ะคือถ้าพบสารต้องห้ามนี่โทษสูงสุด2ปีนะคะน้องพิงค์นักแบดมินตันสาวสวยของไทยนะคะบุฟังอ่ะเหลือเวลาเท่าไหร่3 นาทีตรงนี้ล่าสุดมีข่าวออกมานะบอกว่าทางด้านกัมพูชาเนาะโดมิโนล้มต่อเนื่องเลยค่ะแบงก์ชาติเขมรตอนนี้มีประเด็นอยู่นะแบงก์เขมรแบงก์

0: กัมพูชาเนี่ยเข้าควบคุมธนาคารอีกแล้วภาคการเงินกัมพูชาออกอาการล่อแร่นะคะมีรายงานข่าวมาจากเมเนเจอร์ออนไลน์ค่ะคือล่าสุดเนี่ยธนาคารกลางกัมพูชาก็มีการสั่งนะให้ทางด้านแบงก์นะคะของกัมพูชาที่อยู่ภายใต้การดูแลเป็นการชั่วคราว3 เดือนเขาไปพบช่องโหว่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารโดยการทำธุรกรรมถอนเงินและรายการโอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากอื่นๆถูกระงับจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมเป็นปัญหาของแบงก์กัมพูชาตอนนี้นะคะธนาคารกลางแห่งชาติกัมพูชาก็เลยแต่งตั้งเบรเกอร์เชอรี่นะคะเป็นผู้บริหารชั่วคราวของธนาคารแห่งนี้ซึ่งจะมีผล21 กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะเบรเกอร์เชอรี่นี่เป็นเครือข่ายผู้ให้บริการด้านบัญชีตรวจสอบบัญชีแล้วก็ที่ปรึกษาธุรกิจระดับมืออาชีพชั้นนําของโลกนะคะมาประเมินแล้วจะได้รายงานต่อธนาคารกลางกัมพูชานอกจากนั้นธนาคารกลางกัมพูชาจะพิจารณาหาข้อสรุปว่าจะทํายังไงต่อไปนะคะก็3 เดือนนี้เดี๋ยวมาดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างคือเขาก็มีการประกาศต่อสาธารณะนะสำหรับเบเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าการถอนเงินการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากถูกระงับจนกว่าจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมแล้วก็นอกจากนั้นนะคะธนาคารตอนนี้มันก็มี3 แห่งแล้วมีธนาคารกลางแห่งชาติกัมพูชาตอนนี้ถอนใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์ของกัมพูชาไปแล้ว3 แห่งนะคะไปแล้ว3 แห่งไม่ว่าจะเป็น CCU นะคะแล้วก็ HS Bank แล้วแห่งฟังแบงก์ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมและนำธนาคารเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีละแล้ว3 แห่งนี้ก็มีบัญชีคว่ำบาตรของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐซึ่งเล่นเขาเล็งเป้าเล่นงานองค์กรสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์ค้ามนุษย์ใช้แรงงานบังคับและอาชญากรรมข้ามชาตินี่แหละค่ะตามทางธนาคารกลางแห่งชาติกัมพูชาอ้างว่าได้ถอนอนุญาตธนาคารเหล่านี้สืบเนื่องมาจากผลประกอบการการเงินที่อ่อนแอและก็ผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่มาตลอดเขาคงจะต้องจับตาดูนะคะไป3ละแล้วนี่อีก1อ่ะจะเป็นยังไงบ้างในภาพของกัมพูชาแต่ตอนนี้ไปต่อไม่ได้แล้วค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ9 โมงที่ FM 97 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
2: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได
9: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน

0: ทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมประกาศงดเที่ยวน้ำตกเขาใหญ่โดยเด็ดขาดช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: แปะเจี๊ย
5: ป้ายโต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวขอให้ประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้พร้อมออกประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้งดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงนายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยนายไพบูลย์ ณลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นกระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว
6: ้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมา สำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อ

0: หารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกือบ 1,900 คนไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าหลังมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจกว่า 151,000 คนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางวิทยาวาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ได้ระบุว่าอินโดนีเซียส่งบุคลากรทางการแพทย์ 1,898 คนเข้าประจำการใน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและไฟไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนกว่า13ล้านคนหลังมีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันกว่า 151,000 คนทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียยังเตรียมศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน 1,691 แห่งโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยและห้องปฏิบัติการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะทารกเด็กเล็กสตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคหัวใจซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันอังคารครับ22กันยายน2569นะครับเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษไปจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับ วันนี้ส่งมาแต่เสียงติดภารกิจตั้งแต่เช้าเลยครับท่านผู้ฟังแต่ก็มีความรู้สึกอยากจะพบปะพูดคุยกับท่าน

ผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเดิมนะครับวันนี้นำเพลงทะเลใจของคาราบาวเสียงของน้าแอดยืนยงโอภากุลมาเปิดเพราะวันนี้ต้องยอมรับนะครับสภาพการที่เราเผชิญอยู่ขณะนี้เนี่ยพวกเราทุกคนนะผมว่าทุกคนในโลกใบนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตัดสินใจทำหรือสิ่งที่เรามีความรู้สึกต่อต้านยอมรับไม่ยอมรับบางทีเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจิตใจเราเนี่ยทำไมมันสั่นคลอนได้ขนาดนี้เพราะสถานการณ์โลกสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องของเศรษฐกิจทุกอย่างนะครับกำลังถาโถมแถมยังเพราะซ้ำกรรมซัดนะผู้คนในโลกใบนี้ยังเผชิญกับมหาพิบัติภัยทางธรรมชาติซูเปอร์เอลนีโญด้วยเราก็ตกอยู่ในสภาพที่ทุกคนต้องประคับประคองจิตใจตัวเองให้ดีท่านผู้ฟังครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับทุบโต๊ะโหนก็ยังหยิบยกข่าวสารต่างๆมาแบ่งปันนำเสนอแล้วก็ที่สำคัญเอาจังหวะดวงดาวที่มันโคจรแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมาค่อยๆแกะค่อยๆถอดรหัสทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพนะทั้งมุมใกล้มุมไกลใจท่านจะได้ผ่อนคลายสบายลงได้บ้างผมใช้วิธีแบบนี้นะที่ผมนั่งดูดวงตัวเองเนี่ยเราก็รู้ว่าเออนะสมัยก่อนเนี่ยไม่เข้าใจดวงตัวเองนะ20-30 ปีที่แล้วถูกไหมครับเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ช่วงหลังนี้เฉยๆละเพราะรู้ว่าออดจังหวะมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ใจก็สบายนั่นโหราศาสตร์นี่ผมว่าถ้าใช้เป็นนะ มันก็จะมองเห็นว่าเราควรจะปฏิบัติตัวเองหรือวางตัวเองไว้แบบไหนอย่างไรท่านผู้ฟังครับขณะนี้โลกทั้งใบกำลังจับตาไปที่ปรากฏการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้านี้คือปรากฏการณ์ที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตรียมเยือนสหรัฐอเมริกา23-25 กันยายนนี้เพื่อหารือเรื่องความสัมพันธ์ของประเทศทั้งสองเวลาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปอเมริกาเนี่ยมักจะมีคำพูดที่เป็นคำคมแล้วก็เป็นการสื่อสารไม่ใช่เป็นการพูดกับประธานาธิบดีทรัมป์คนเดียวแต่พูดถึงอเมริกันชนและคนทั้งโลกด้วยท่านผู้ฟังรอบที่แล้วผมจำได้แม่นยำประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูดถึงขั้นที่ว่าโลกใบนี้กว้างใหญ่นะใหญ่เกินกว่าที่ทำไมประเทศทั้งสองอย่างอเมริกาและจีนจะต้องมานั่งแข่งขันกันเพื่ออะไรเพราะโลกใบนี้มันกว้างใหญ่เกินกว่าที่เราจะต้องมาแข่งขันกันมีพื้นที่ภูมิภาคพื้นแผ่นดินอีกเยอะแยะไปหมดในโลกใบนี้ที่เราต่างก็จะได้ร่วมกันนะนำความเจริญไปสู่พื้นที่ต่างๆสีจิ้นผิงพูดได้น่าสนใจมากท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วมีข่าวลือนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ได้ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารในขณะที่มีการประชุมที่สำคัญนะโดยให้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้เป็นคนไปร่วมรับประทานอาหารข้ามแทนมีคนปล่อยข่าวว่าท่านนี่โหอยู่ในอาการโคม่าอย่างหนักแต่เอาจริงๆสรุปตอนนี้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นท่านเดินทางเตรียมไปประชุมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจนท่านผู้ฟังครับภาพนี้ทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนผมก็กลับเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับว่าในจังหวะเวลาที่ดาวศุกร์นะทำมุมสำคัญกับชะตาโลกและชะตาเมืองศุกร์เดินเข้าสู่ราศีตุลและจะอยู่ตรงนี้ไปจนถึงวันที่2มกราคมเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ครับนะฮะตั้งแต่วันที่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ที่แล้วยาวไปจนถึง2มกราคมกินเวลาประมาณเกือบ4เดือนเป็นช่วงเวลาที่ถ้าผู้นำคนที่มีอำนาจอยู่ในมือหรือคนที่อยู่ในสปอตไลท์คนใดนะครับเกิดระลึกนึกรู้ขึ้นมาได้ว่าผู้คนพลเมืองประชาชนของตนเริ่มติดขัดขัดสนลำบากอย่างมากแล้วแล้วก็หันกลับมาทำนุบำรุงใช้ความเข้าใจใช้ความเมตตานะในการพูดคุยกันก็จะทำให้มันสามารถหาข้อยุติข้อตกลงคือบรรลุความร่วมมือได้นะเพราะว่าขณะนี้เนี่ย โลกทั้งใบก็อยู่ในอาการหวาดหวั่นนะท่านผู้ฟังครับ2วันที่ผ่านมา

ประเทศยูเครนนะครับเซเลนสกี้เมื่อวานนี้ได้ออกมาแถลงว่ายูเครนได้ส่งอาวุธทำลายล้างสูงทั้งโดรนและขีปนาวุธที่สามารถจะทำการทำลายล้างในพิสัยไกลถึง1,500 กิโลเมตรท่านผู้ฟังครับ1,500 กิโลเมตรนี่มันไกลขนาดไหนครับนะมันก็คือกรุงเทพหาดใหญ่ผมจำผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าโดรนและจรวดที่ถูกส่งไปนั้นประมาณ1,500 ลูกส่งลงไปที่พื้นที่ใจกลางกรุงมอสโกและแหล่งนะจัดการแหล่งน้ำมันดิบขออภัยฮะแหล่งกลั่นน้ำมันหรือโรงกลั่นน้ำมันและแหล่งพลังงานทั้งหลายของทางประเทศรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนมากท่านผู้ฟังครับทำให้ขณะนี้เองนะรัสเซียเองได้ออกมาแถลงยืนยันแล้วทุกคนก็ตกอยู่ในอาการหวาดหวั่นเมื่อวานนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรออกมาประกาศเมื่อ2 วันนะครับขอให้คนอังกฤษมีความพร้อมทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มนะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเตรียมแบตเตอรี่เตรียมไลฟ์แพ็คนะสามารถจะขนแล้วก็ออกเดินทางได้ทันทีเพราะอาจจะเกิดการโจมตีขนาดใหญ่ถ้าผู้ฟังอังกฤษเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นประเทศที่อยู่เบื้องหลังสงครามขนาดใหญ่มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สอง และขณะนี้คือสงครามที่กำลังเกิดขึ้นประปรายอยู่หลายพื้นที่ส่วนสงครามที่บานปลายอยู่ในระหว่างรัสเซียกับยูเครนปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอังกฤษมีส่วนสนับสนุนเพราะอาวุธร้ายแรงหลายอย่างส่งไปจากอังกฤษท่านผู้ฟังนั้นวันนี้เองเนี่ยนะครับวาระเวลาที่ดาวศุกร์มีกำลังแบบนี้เนี่ยถ้าผู้นำคนไหนเนี่ยนะเอาประโยชน์ของส่วนรวมของประชาชนเป็นที่ตั้งจริงๆผมว่าเขาจะไม่เร่งมือในการทำสงคราม แต่ถ้าผู้นำคนไหนเนี่ยนะครับเนี่ยอยู่ในอาการที่นะภายในก็คาดคะแนนนิยมก็ตกลงนะต่างประเทศก็เกิดความขัดแย้งวุ่นวายไปหมดประชาชนก็เศรษฐกิจติดขัดตนเองอยู่ในสถานการณ์ลำบากอาจจะนำพาประเทศเข้าสู่สงครามได้โดยง่ายท่านผู้ฟังครับนะถึงแม้ว่าเราจะบอกอ้าวชยุทธก็ในเมื่อดาวศุกร์มันให้ผลดีมันให้ผลดีคือมันเปิดช่องทางครับนะเนี่ยทำให้คนได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยร่วมไม้ร่วมมือกันบางอย่างที่ดูจะไม่ร่วมไม้ร่วมมือก็กลับมาร่วมมือกันเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงบางคนถามอ้าวชยุทธ ไหนลองดูตัวอย่างซิมันมีอะไรที่มันจะกลับมาร่วมไม้ร่วมมือไหมมีครับท่านผู้ฟังใครจะไปรู้ว่าวันนี้นะตัดภาพกลับมาเมืองไทยครับพรรคกล้าทำนะขณะนี้พรรคกล้าทำได้ประกาศถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านเตรียมจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการพรรคกล้าทำได้ขอถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านแล้วก็มีข่าวยืนยันค่อนข้างไม่ใช่หนาหูนะคือยืนยันชัดเปรี้ยงว่าพรรคกล้าทำได้แสดงความจำนงขอถอนตัวจากกรรมาธิการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านโดยมีรายงานว่าพรรคกล้าทำยื่นความจำนงไปที่คุณไอติมภริศวัชรศิลป์นะแล้วก็ยื่นไปที่เรียบร้อยเพื่อเตรียมจะเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็อย่างที่เราทราบนะครับมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำนะเพราะฉะนั้นเสียงในสภาที่จะยกมือที่จะโหวตให้ก็จะเยอะขึ้นสำหรับกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนพรรคกล้าทำก็มี7 คนประกอบด้วยคุณเอกรัฐพลซื่อส.ส. 101 คุณประสิทธิ์โนทะส.ส.น่านนายปิยวัฒน์กิตติธเนศวรส.ส.นครนายกนายวงขจรวงขจรขาวทองนายทะเบียนพรรคกล้าทำนายนรพลตันติมนตรีส.ส.เชียงใหม่นายชยานันท์เกตเมฆส.ส.สมาชิกพรรคกล้าทำแล้วก็นายอรรถกรส.ส.ฉะเชิงเทรานะข่าวนี้เนี่ยผมว่าคนก็บางคนบอกไม่น่าแปลกใจหรอกชยุทธธรรมดาแต่ก็เนี่ยครับมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราทำให้เห็นได้ว่าเออนะสุดท้ายที่สุดนะก็กลับมารวมตัวกันฉะนั้นเมื่อเช้านี้นะครับต่างประเทศพอมีกรณีแบบนี้ก็มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าราคาทองอาจจะลดลง

หุ้นก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอเมริกาก็รู้สึกเที่ยวนี้รู้สึกไม่รู้ว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงคุยกันจะเรียบร้อยไหมถูกไหมครับตัดภาพก็ไปภูมิภาคหนึ่งท่านผู้ฟังครับนะล่าสุดผู้นำแคนาดาอย่างมาร์คคาร์นีได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดนาโต้นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีได้นำคณะเข้าร่วมประชุมกับที่ประชุมสมาชิกยุโรปและแคนาดาแล้วก็มีความตกลงในเรื่องการให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันนะเพราะว่าอะไรครับเพราะแคนาดาเนี่ยนะก็ถือว่าตนเองเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดอเมริกาแต่สิ่งที่อเมริกาปฏิบัติในขณะนี้เนี่ยไม่น่ารักเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำแพงภาษีเรื่องการกีดกันสินค้าโหมีหลายเรื่องท่านผู้ฟังจนมาร์คคาร์นีย์ออกมาพูดซัดไม่รู้กี่รอบว่าสิ่งที่อเมริกาทำนั้นเนี่ยคนแคนาดาหรือคนแคนาเดียนไม่เห็นด้วยวันนี้คนแคนาเดียนเองอยู่ในอาการไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกานะครับนะบังเอิญผมก็ได้คุยกับคนแคนาดาอยู่บ่อยครั้งท่านผู้ฟังเป็นนี่แหละครับสุขตำแหน่งนี้นะกำลังส่งพลังงานดีให้กับความเป็นไปของโลกนะถ้าโลกทั้งใบนะได้มีโอกาสปรับทัศนะปรับความมองเห็นประโยชน์ว่าอะไรจะเป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวมจังหวะนี้เป็นจังหวะแห่งการตัดสินใจแต่ถ้าพ้นจากวาระเวลาแบบนี้ไปแล้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจครับสงครามขนาดใหญ่คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านผู้ฟังนะผมก็ผมคิดว่าคนไทยและคนทั้งโลกไปนี้ก็เกินกว่าที่จะคาดหวังอะไรละนะเพราะว่าวันนี้คนระดับกลางที่เรียกว่า middle class หรือชนชั้นกลางก็หนักธุรกิจ SME ก็เหนื่อยส่วนชาวบ้านตัวเล็กตัวน้อยนี่อยู่ในขั้นเพลียนะเพราะเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปลำบากมากท่ามกลางสภาวะการแบบนี้ท่านผู้ฟังครับกรณีการที่จะมีการเยือนกันของรอบนี้ระหว่างอเมริกากับทางประเทศจีนเนี่ยนะครับคือล่าสุดนี้มีการเตรียมจัดงานดินเนอร์นะครับแต่เป็นอาหารค่ำระดับรัฐพิธีสเตทดินเนอร์ที่ห้องอีสต์รูมโดนัลด์ทรัมป์นี่มีความเชื่อผมเชื่อว่าเขามีความเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยมากนะเพราะเขาไปขยายห้องเหมือนเป็นห้องบรูมใหญ่สำหรับจัดงานเป็นแบบรัฐพิธีที่ทำเนียบขาวเลยท่านผู้ฟังครับซึ่งตรงนี้เป็นอีสต์วิงนะเป็นปีกทางตะวันออกนะขยายซะใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่มีดินเนอร์แล้วเนี่ยนะครับมีข้อมูลนะครับว่าขออนุญาตหยิบข่าวมาอ่านหน่อยนะกระทรวงต่างประเทศจีนและทำเนียบขาวอเมริกันนะครับก็ยืนยันว่าสีจิ้นผิงกำหนดเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการระดับรัฐพิธีหรือ State Visit ระหว่าง23ถึง25กันยานี้นะครับเพื่อหารือกับโดนัลด์ทรัมป์โดยผู้นำทั้งสองจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีคือทั้งสองประเทศระหว่างอเมริกากับจีนตลอดจนสันติภาพและการพัฒนาของโลกผมว่าคนก็เหมือนกับ23 24 25เป็น3วันที่เหมือนต้องกลั้นหายใจท่านผู้ฟังไม่รู้ว่าทํากับอะไรยังไงขึ้นมาไหมเห็นไหมฮะนี่แหละครับมันคือแบบนี้นะฮะนะก็ส่วนภริยาทั้งสองของทั้งสองท่านก็จะมีการร่วมรับประทานชาณห้องเรดรูมนะครับในวันที่25กันยายนผมก็ได้แต่เอาใจช่วยแล้วก็คาดหวังนะท่านผู้ฟังเพราะตอนนี้ทุกที่ในโลกอย่างในยุโรปเองก็อยู่ในอาการวิตกกังวลและเป็นห่วงว่าหลังจากที่มอสโกโดนถล่มหนักยูเครนจะปล่อยอาวุธมหาปะไลถล่มเข้าไปในยุโรปหรือไม่และหนึ่งในประเทศที่อยู่ในเนโตที่สำคัญที่รัสเซียหมายหัวไว้นั่นคืออังกฤษหรือสหราชอาณาจักรนะครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมฮะผมนี่นะเป็นแค่หมอดูห่วงจุ้ยธรรมดาเนี่ยแต่ได้รับรู้รับฟังรับทราบข่าวสารจากนักธุรกิจที่ทำ real estate

ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงากระบี่พังงันสมุยสมุยนี่มีนักธุรกิจชาวอังกฤษทยอยมาซื้อวิลล่าหรู สำหรับเขาถือว่าเป็นวิลล่าธรรมดาบ้านเราบอกหรูมาก2 ล้าน3 ล้านเหรียญนี่เราก็บอกแพงนะ3 ล้านเหรียญก็ประมาณสัก100 ล้านบาทที่นู่นเขาชิวๆเขาซื้อมาแล้วเขาก็เคลื่อนย้ายพวกเรือยอชต์เครื่องบินส่วนตัวทยอยมากันตั้งนานแล้วครับท่านผู้ฟังเพราะเขาเชื่อว่าสงครามใหญ่เกิดแน่นอนเห็นไหมฮะงั้นมันก็อยู่ที่นี่แหละครับว่าแผนเผชิญเหตุของรัฐบาลเราจะเป็นยังไงประชาชนจะได้รับข้อมูลจากรัฐบาลจะเป็นยังไงวันนี้รัฐบาลยังอยู่ในอาการยังจะต้องนั่งแก้ปัญหาเก่าๆนะยังอยู่ในลักษณะจะต้องรักษาฐานเสียงต้องแสดงภาพแห่งความโปร่งใสนะส่วนปัญหาใหม่ๆที่กำลังเผชิญนี่รัฐบาลกำลังนะไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงถ้าผู้ฟังขอเอาใจช่วยนะครับอีกข่าวหนึ่งที่ผมคิดว่าละเลยไม่ได้นะท่านผู้ฟังขณะนี้มันมีดวงดาวชุดหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเราต้องชำเลืองตาดูอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังคืออีกไม่นานขณะนี้ดาวอังคารหรือตะนุรักษ์ของโลกนะดาวอังคารดวงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ราศีกรกฎแล้วก็อีกไม่นานก็จะเดินเข้าสู่ราศีสิงห์ช่วงที่อังคารเข้าสู่ราศีสิงห์นี่น่าเป็นห่วงท่านผู้ฟังครับขณะนี้ดาวพุธตรีโกณกับราหูนะพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารนะครับต้องระมัดระวังข้อมูลการสื่อสารนะราหูกับอังคารเป็นมุมอริมรณะแก่กันการโคจรทางอากาศต้องระวังมากนะเรื่องของลมพายุที่มาอย่างรุนแรงก็ต้องระวังแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือความน่าเป็นห่วงเพราะว่าเกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่ต่อการเดินทางทางอากาศทั่วสหรัฐอเมริกาครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันจันทร์ที่21 กันยาเที่ยวบินหลายพันเที่ยวต้องล่าช้าหรือถูกยกเลิกโดยเฉพาะท่าอากาศยานหลักแถบชายฝั่งตะวันออกสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ FAA ต้องออกคำสั่งระงับเที่ยวบินภาคพื้นห้ามเที่ยวบินขาเข้าบินขึ้นจากต้นทางนานหลายชั่วโมงหลังระบบโทรคมนาคมของศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเกิดขัดข้องก่อนจะกู้ระบบกลับคืนมาได้ในช่วงเย็นซึ่งผมมีความเชื่อโดยส่วนตัวว่าไม่ได้เป็นการขัดข้องที่เป็นปกติผมเชื่อว่ามีการแฮกระบบนะตอนนี้สิ่งที่นักธุรกิจหรือคนระดับกลุ่มที่เขากลุ่มธุรกิจกลุ่มการเงินในยุโรปหรือในอเมริกาสิ่งที่เขากลัวมากคือการแฮกและเจาะเข้าไปในระบบแล้วทำให้เกิดความปั่นป่วนโดยเฉพาะทั้งเรื่องโทรคมนาคมนะเรื่องแบงก์แอคเคาท์เรื่องระบบสาธารณูปโภคที่มันถูกควบคุมโดยระบบดิจิทัลหรือผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือ AI ถ้ามีการเจาะเข้าไปนี่น่าเป็นห่วงมากท่านผู้ฟังครับย้อนกลับมาข่าวที่ผมหยิบมาสักครู่นี้นะฮะปัญหาดังกล่าวเริ่มขึ้นประมาณสัก9:45ตามเวลาท้องถิ่นนะครับนะเขาบอกว่าเหตุจากคนงานขุดเจาะตัดสายเคเบิลโทรคมนาคมในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ FAA ใช้งานโดยบังเอิญส่งผลให้ต้องสั่งระงับเที่ยวบินที่จะมุ่งหน้ามายังท่าอากาศยานหลัก3 แห่งในแถบนครนิวยอร์กตลอดจนท่าอากาศยานฟิลาเดลเฟียท่าอากาศยานบอสตันรวมถึงท่าอากาศยานเล็กๆอีก2 แห่งทำให้ระบบการบินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหยุดชะงักยาวนานถึง8 ชั่วโมงนะก็เป็นคำอธิบายที่ฟังและเป็นเหตุเป็นผลนะครับแต่ก็ทำให้คนที่กำลังตั้งรับและเกิดความหวาดหวั่นกับสิ่งเหล่านี้อดคิดไม่ได้ว่าประเทศโดยเฉพาะระบบการขนส่งทางอากาศถูกโจมตีหรือไม่มีการแฮกระบบหรือเปล่าและสิ่งที่กำลังเกิดนี้มันเป็นกระบวนการที่อยู่ใต้ดินเรามองไม่เห็นหรือเปล่านะครับงั้นวันนี้กลับมาที่ประเทศไทยของเราท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่ในจังหวะเวลาที่คนกำลังจับตารอปลายเดือนนี้นะครับกรณี

บัตรเลือกตั้งที่มี QR code ว่ากรณีนี้เนี่ยนะมี QR code แล้วมันตกลงมันจะเป็นความลับหรือไม่แล้วที่เลือกไปทั้งหมดจะเป็นโมฆะหรือไม่นะแต่กราบเรียนด้วยความเคารพว่าจังหวะนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังเราก็ต้องรอติดตามข่าวสารให้ดีนะครับเพราะจังหวะที่พระราชมีกำลังและเตรียมจะยกเข้าสู่ราศีสิงห์อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้คือภายในระยะเวลา1เดือน1เดือนเต็มๆจากนี้ไปนะครับปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือความพลิกผันอย่างประเภทที่เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าโอ้โหมันไปแบบนี้เหรอไงท่านต้องทำใจครับเพราะพระราชราหูนะอยู่ร่วมกันหรือเล็งกันทีไรเนี่ยมักจะเกิดความพลิกผันใครก็ตามในชะตามีพระราชราหูร่วมราศีกันเดียวกันหรือเล็งกัน หรือทำมุมสัมพันธ์แก่กันมากๆชีวิตมักจะพลิกผันมากนะพี่ว่าจากใต้ดินขึ้นสู่หลังคาจากหลังคาลงสู่ใต้พิภพอะไรพวกนี้ท่านผู้ฟังครับเราต้องรอติดตามนะครับเอาละเดี๋ยวเราทักทายแฟนรายการซะหน่อยนะวันนี้ผมอยู่นอกพื้นที่แต่ว่าผมจอดรถอยู่ข้างทางเดี๋ยวก็เหมือนเดิมครับคุยกับแฟนรายการซะหน่อยดีไหมฮะทักทายแฟนรายการท่านหนึ่งนะครับหลายท่านคุณโอกิสวัสดีครับคุณพัฒนันคุณสาริกาคุณจักรวัฒน์คุณจิรโรจน์เทียปนพลคุณแดงสุพรรณคุณสุธัญญาก่อนเบรกผมว่าผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องนี้น่าสนใจแล้วพอเก็บสถิติมันคล้ายกันท่านผู้ฟังขณะนี้มี แฟนรายการท่านหนึ่งนะซึ่งก็เป็น เพื่อนรุ่นพี่ที่รักนับถือกันมีอาการป่วยเป็นมะเร็งขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่เมืองนครกวางโจวนะโดยเป็นแพทย์แผนจีนสมัยใหม่เป็นการเขาเรียกเป็นการเคมีแบบพุ่งเป้าเรื่องแพทย์แผนจีนหรือเรื่องการรักษาว่าไปตามระบบผมไม่มีความรู้เยอะรู้แต่ว่าที่นี่ดีแต่ความที่ผมเคยอธิบายท่านเจ้าของบ้านหลังนี้หรือพี่ท่านนี้ไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนว่าบ้านที่อยู่ผมยืนยันว่าทำเลมันแก้ไม่ได้ดีที่สุดคือย้ายออกจากบ้านหลังนั้นหาที่อยู่ใหม่ไม่ต้องแพงอยู่อพาร์ตเมนต์ก็ได้อยู่คอนโดก็ได้ผมยินดีไปดูให้แต่ก็เดียวแหละครับนะเพราะว่าบ้านเนี่ยทิศที่เป็นมุมชงสำคัญดันเป็นทิศที่มีพละกำลังส่งมาจากหน้าบ้านและทางร่วมทางแยกและยังไม่พอครับข้างบ้านดันมีสถานที่ที่เป็นเหมือนกับเป็นศาลเจ้าเป็นที่เข้าองค์ทรงเจ้านะคือมีความเป็นหยินรุนแรงมากนะวันเดือนปีเคลื่อนคล้อยผ่านไป 3-4 ปีแกก็ป่วยหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจากธุรกิจติดขัดสุดท้ายที่สุดกลายเป็นเจ้าตัวทรุดหนักลงฉะนั้นบางทีฮวงจุ้ยเนี่ยบางคนจะบอกโหถ้าเก่งจริงมันต้องแก้เคล็ดได้คือถ้าไม่ได้ก็ต้องบอกไปตามตรงว่าไม่ได้นี่เมื่อวานผมได้คุยกับพี่ท่านนี้นะครับนะผมบอกว่าต้องรีบเคลื่อนตัวออกจากบ้านหลังนี้สังเกตไหมผมถามภรรยาเขาว่าคุณสังเกตไหมตอนที่ไปรักษาตัวที่ประเทศจีนนะกินได้นอนกินอิ่มนอนหลับรักษาตัวฟื้นตัวพอกลับมาพักที่บ้านทีไรมันทรุดลงไปทุกทีบอกใช่เลยอาจารย์ปุ้ยโอ้รอบก่อนไปน้ำหนักขึ้นมา10กว่าโลพอกลับมาเนี่ยน้ำหนักหาย14โลลดลงไปอีกนะขณะนี้อยู่ที่นครกวางโจวแล้วนะครับกลับมารอบนี้นะผมก็ยืนยันกับพี่ท่านนี้แล้วว่าอย่านอนบ้านเลยพี่หาที่ใหม่เถอะส่วนทำเลที่บ้านเนี่ยมันแย่จริงๆก็อย่างมากก็ขายไปเงินก็แบ่งให้ลูกๆกันไปกันจบกันทำเลไม่ดีฝืนไปก็อยู่ไม่ได้ท่านผู้ฟังครับนะฮะถึงบอกว่าดวงชะตาดีดวงหุ้นส่วนดีจังหวะดาวจรที่เคลื่อนย้ายบนท้องฟ้าดีแต่ที่ตั้งเรามีปัญหามันจะดีได้ยังไงครับถูกไหมฮะฮวงจุ้ยจึงมีส่วนสำคัญมากนะนี่ผมยังไม่ได้พูดไปถึงอีกที่หนึ่งบังเอิญวันก่อนไปดูบ้านให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านผู้ฟังอยู่ซอยพหลโยธิน44ครับพหลโยธิน44เนี่ยถ้าพุ่งออกมาจากพหลโยธิน44ตรงไปฝั่งตรงกันข้ามเป็นพรรคภูมิใจไทยฮะผมเพิ่งรู้ว่าพรรคภูมิใจไทยมีถนนฝั่งตรงกันข้ามเป็นทางสามแพร่งพุ่งตรงไปชนเป้งเลยแต่ไม่ได้จับทิศไม่รู้อะไรอะไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่เห็นทิศไม่เห็นทางรู้แต่ว่าทางสามแพร่งมันก็คงจะมีประเด็นอยู่พอสมควรนะฮะอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับเบรกหน้า

0: มาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่รับได้สองสายครับคุณชัยยศใต้ร่มบุญสวัสดีครับคุณวีนากิตติภูมิวงสวัสดีครับคุณสุธัญญาสวัสดีครับพี่แดงสุพรรณสวัสดีครับคุณจิรโรจน์สวัสดีครับเฮียปานพลสวัสดีครับคุณสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็นแหมชื่อคุณยาวยาวสวัสดีครับนะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์นะครับ276-3632และ276-3633พักสักแป๊บหนึ่งฮะเชิญเลยครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: กลับมาคุยกันต่อครับท่านผู้ฟังครับในวันที่22พฤศจิกาที่จะถึงนี้นะครับดาวหรือเงาราหูกำลังจะเคลื่อนเข้าสู่ราศีมังกรนะซึ่ง

เมื่อเคลื่อนเข้าสู่ราศีมังกรจะเกิดปรากฏการณ์สำคัญเพราะราหูจะเล็งไปที่จันทร์ของชะตาเมืองครับและเวลาราหูเล็งมาที่นี่ทีไรท่านผู้ฟังรอบที่แล้วนะครับ5354ก็เกิดน้ำท่วมใหญ่จำได้ไหม53นี่เราเจอวิกฤตตีนกลางเมือง54ก็น้ำท่วมใหญ่ตอนปี35ก็เกิดพฤษภาธมินผ่านมาไม่นานพอ37พอ38ก็น้ำท่วมใหญ่อีกจำได้ไหมครับท่านผู้ฟังเวลาราหูทำมุมสำคัญกับดาวจันทร์นะซึ่งจันทร์นี่ถือว่าจริงๆแล้วเป็นดาวมาตรฐานของชะตาเมืองของรัตนโกสินทร์เรานะครับแต่ว่าการที่จันทร์นะถูกเกณฑ์สำคัญของราหูเล็งก็เลยทำให้จันทร์เนี่ยเหมือนเกิดจันทคราสเนี่ยปกติดาวจันทร์คืออะไรครับดาวจันทร์คือครอบครัวนะดาวจันทร์คือรากฐานเพราะเป็นพันธุของชะตาเมืองดาวจันทร์คือความเมตตาอบอ้อมอารีนะครับเพราะเป็นดาวธาตุแม่ก็จะทำให้สังคมเนี่ยนะเหือดแห้งจากความเห็นอกเห็นใจเพราะจันทร์ราหูเป็นคู่แข่งขันชิงดีชิงเด่นเวลาราหูลงตำแหน่งนี้ทีไรผมสังเกตจะเกิดการช่วงชิงแย่งชิงอำนาจนะเกิดการแข่งเทียบศักดิ์เทียบสีเทียบบารมีแบ่งเขาแบ่งเราทุกทีท่านผู้ฟังปี35ก็นั่นแหละครับท่านพลเอกสุจินดาคราประยูรกับท่านพลตรีจำลองศรีเมืองใครยอมกันซะที่ไหนล่ะครับนะนำประชาชนร่วมขบวนม็อบนะบนพื้นที่สนามหลวงถนนราชดำเนินจำได้ไหมครับวุ่นวายกันไปหมดเลยปี53นะบวกเข้าไปอีก18ปีแล้วตำแหน่งนี้อีกแล้วครับเกิดอะไรครับโอ้ยคนเสื้อแดงก็ชูขวดเล็กๆนะมีเชื้อไฟบอกมีน้ำมันก๊าซเผามันเลยผมจำชื่อไม่ได้ใครพูดบ้างนะรู้แต่ว่าเหตุการณ์นั้นสร้างความเสียหายให้กับสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งและจันทร์ราหูเนี่ยมันเป็นคู่ที่แบบไม่สนไม่ฟังนะก็เกิดความเสียหายเยอะท่านผู้ฟังครับถูกไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญจันทร์ราหูรอบนี้เนี่ยมาในจังหวะที่ปีมะเมียนี้เป็นปีมะเมียไฟและปีหน้าก็ยังเป็นปีมะแมไฟยังไม่พอยุคนี้ยังเป็นยุคทิศใต้ธาตุไฟท่านผู้ฟังครับตำราจีนเขาบอกว่าธาตุเนี่ยมันมี5ธาตุน้ำไม้ไฟดินทองธาตุแต่ละธาตุเป็นตัวสื่อสารพลังงานความเป็นไปของธรรมชาติในโลกใบนี้เวลาธาตุไฟมันแรงความร้อนมันเยอะมันทำให้การระเหิดระเหยของน้ำที่ลอยขึ้นไปจับกลุ่มเป็นก้อนเมฆหรือความชื้นควบแน่นบนอากาศมันมากกว่าปกติทำให้ปริมาณน้ำหายไปจากหลายพื้นที่ทำให้ความร้อนทำให้เกิดกระแสลมที่มันพัดและเปลี่ยนแปลงทิศทางจนมันเกิดสภาวะน้ำลดที่เราเห็นทั่วประเทศไทยชะอำบางแสนหัวหินไปถึงเขาตะปูท่านผู้ฟังเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะมันเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์นิโยส่วนธาตุน้ำเมื่อไฟมันรุนแรงมากนะไฟถ้าเทียบกับอารมณ์คือความมุ่งมั่นปรารถนานะไฟมันหมายถึงกำลังสติปัญญากำลังความคิดบางทีถ้าไฟมันแรงมากมันขาดความสมดุลคือน้ำมันน้อยมันก็จะทำให้มนุษยสัมพันธ์ของโลกใบนี้หรือความร่วมไม้ร่วมมือมันสูญหายไปท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับตั้งแต่เข้าปีธาตุไฟมาต้นเป็นต้นมาการพูดคุยกันโดยใช้เหตุผลไม่มีน้อยครับส่วนใหญ่ก็ใช้พละกำลังนะใช้กฎกติกูบ้างใช้ law of jungle กฎแห่งป่าใครใหญ่ใครมีเยอะกว่าอ้วลุยบ้านเมืองก็แย่นะท่านผู้ฟังที่เคารพรักของผมทุกท่านนะครับต้องระวังให้ดีนะเวลาสภาพดวงดาวหรือสภาพความเป็นไปของโลกเป็นแบบนี้เนี่ยบางทีเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของพลังงานธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถจะกำกับควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดีท่านผู้ฟังเห็นไหมเป็นวันนี้เอง ยังอยากชวนท่านผู้ฟังนะครับกลับมาสำรวจดูพวกเรา

ฝ่ายจำได้ไหมครับนั่นแหละครับเพราะอะไรครับเพราะราหูกับจันทร์มันเล็งกันนะเที่ยวนี้หนักกว่าเดิมหน่อยนะครับเพราะมฤตยูนำหน้าชะตาเมืองนะยังไม่พอครับแล้วจากนี้อีกไม่นานปีถัดไปนะประมาณปลายปีหน้าเสาจะทับชะตาเมืองอีกอันนั้นเราก็หนักอีก เพราะเสาเป็นนิดนะคืออะไรครับอย่างปี40เนี่ยเสาก็อยู่ตำแหน่งนี้พอ41-42เนี่ยก็เห็นนักธุรกิจขนาดใหญ่บางคนก็ล้มมนฟูกบางคนก็ล้มตึงไปขายแซนด์วิชจำได้ไหมครับ ดาวมันมาเนี่ยสองข้อมูลในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมันเดินมาพร้อมๆกันท่านผู้ฟังเมื่อวันนี้อะไรที่เป็นการลงทุนที่ไม่ปลอดภัยก็อย่าไปเสี่ยงนะอะไรที่เป็นความขัดแย้งไม่พอใจเล็กๆน้อยๆแต่มันจะสู่นำไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลายขนาดใหญ่ก็ใหญ่ลงไปลุยขนาดนั้นถูกไหมครับนะอะไรที่มันเรารู้อยู่แก่ใจตัวเราเองว่าไอ้นี่มันไม่ถูกก็อย่าไปดันทุรังเยอะนะสมัยท่านพลเอกสุจินดาคราประยูรท่านบอกท่านไม่ได้ดันทุรังแต่ท่านยอมเสียสัตว์เพื่อชาติเพราะตอนแรกท่านพูดในไมโครโฟนจิ้มเป็น10อันเลยอย่างหลังจากนี้เนี่ยยังไงผมก็ไม่รับตำแหน่งจำได้ไหมครับแต่พอท่านเสียสละยอมเสียสัตว์เพื่อชาติปุ๊บโอ้โหคนออกมากันเต็มถนนเลยเห็นไหมครับนะเที่ยวนี้ก็เหมือนกันนะประมาทไม่ได้ท่านผู้ฟังครับนะถ้าเราอะไรที่เราเคยรับปากไว้หรืออะไรที่เรารู้ทั้งรู้แหละว่าทําอย่างเงี้ยคนไม่พอใจนะอย่าไปฝืนอย่าไปดันทุรังอันตรายครับเพราะพละกําลังของดวงดาวปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลามันเกิดแล้วเราเอาไม่อยู่ครับและผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพรักของผมทุกท่านนะครับราหูในชะตาเมืองเนี่ยถูกวางเอาไว้ในภพวินาศถูกวางไว้ตรงนี้เลยนะแล้วการถูกวางไว้ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ พื้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์เนี่ยพวกเรามั่นใจได้ว่าไอ้การที่ราหูมันจะครองบ้านครองเมืองไปตลอดเป็นไปไม่ได้ครับเพราะกรุงศรีอยุธยาเคยสูญสิ้นไปแล้วราชธานีแทบล่มสลายลงไปเพราะราหูมันมีพละกำลังมากแต่บัดนี้ชะตาเมืองของเรามีดาวที่เป็นเจ้าการสำคัญคืออาทิตย์จันทร์และพฤหัสครับคือจันทร์ครุสุริยาอาทิตย์อยู่เมษจันทร์อยู่กรกฎและพฤหัสอยู่ในราศีธนู3ดวงนี้มีพละกำลังโดยเอาราหูไปไว้ในภพวินาศเพราะฉะนั้นใครจะมามีความคิดว่าโอ้ยยังไงเราก็ต้องเหมือนเอาเข้ากับทั้งฝั่งประเทศนั้นประเทศนี้ท่านอย่าไปคิดที่เสียเวลาครับบ้านเมืองเราถูกวางไว้แบบนี้แต่บางคนก็แต่ว่ามันก็ดูวิกฤตนะชยุทธเข้าใจครับ เวลาวิกฤตมันได้วิกฤตที่ผืนแผ่นดินนะแต่วิกฤตที่ตัวคนที่มันทําอะไรสวนทางกับคันลองของแผ่นดินฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องไปถามมาดูดวงใครแล้วจะเป็นยังไงนะแผ่นบ้านเมืองถูกวางเกณฑ์ไว้แบบนี้เพื่อส่งต่อความเจริญรุ่งเรืองไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานประเทศไทยของเรานี่นะครับวางดวงไว้น่าสนใจมากท่านผู้ฟังเอาจันทร์เป็นเกษตรไว้ในภพพันธุนะคือเป็นเครื่องยืนยันว่าครอบครัวใดนะมีรากฐานมั่นคงเป็นครอบเป็นครัวมั่นคงเพราะจันทร์เป็นครอบครัวนะสถาบันครอบครัวแข็งแรงครอบครัวนั้นจะร่ำรวยมั่งคั่งยังไม่พอครับครอบครัวใดบ้านใดมีพระราชกับสาวเนี่ย เป็นเกณฑ์สำคัญคือมีประสบการณ์พลาดพลั้งแล้วก็เรียนรู้ผิดหยุดแล้วก็ต้องแก้ไขนะก็จะนำพาตนเองไปสู่ความเจริญดังเช่นประเทศไทยของเราพระราชกับสาวเนี่ยมันเป็นคู่ประสบการณ์การเรียนรู้นะครับเมื่อเคยผิดพลาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบใดแบบหนึ่งมาแล้วเราจะไม่ผิดพลาดซ้ำนะใครที่พาประเทศไทยเดินวนลูปเข้าสู่ความซ้ำ ร่องรอยเดิมๆที่เคยทำอยู่อันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าฝืนชะตาเมืองชะตาเมืองถูกวางเอาไว้ให้คนไทยได้เกิดความระลึกรู้และตระหนักว่าอะไรที่เราเคยสูญเสียเคยเสียหายจากวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะไม่เดินซ้ำเส้นทางร่องรอยเดิมแบบนั้นอีกต่อไปเพราะรัตนโกสินทร์จะต้องเดินก้าวไปอีกไกลกับคนไทยของเราท่านผู้ฟังครับเอาละฮะผมเมื่อคุยยาว

0: มีสายหรือเปล่าไม่ได้ถามทางสตูดิโอนะครับทักทายครับคุณพุทธชินโอรสสวัสดีคุณวันอัศนีสวัสดีนะครับถ้าผู้ฟังท่านใดต้องการแอดไลน์ผมเอาไว้สำหรับตรวจดวงชะตาเช็คเกี่ยวกับเรื่องทำเลห่วงจุ้ยก็สามารถทักทายมาได้ที่ไลน์ไอดีผมโหรา97 A H O R A เลข9เลข7ตัว A นะครับเมื่อวานนี้ผมก็นั่งทานข้าวเงียบๆมีรอยยิ้มอยู่มุมปากเล็กๆเมื่อวานนี้ผมไปนั่งทานข้าวกลางวันที่บองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คทานเสร็จก็ไปเดินนะทานของอร่อยซึ่งมีอยู่รายรอบบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คแล้วก็ไปชำเลืองดูจุดต่างๆที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้บริหารไปว่าฮวงจุ้ยสำหรับบองมาเช่ควรจะต้องปรับอะไรอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้ก็ภูมิใจเพราะว่าการปรับทำเลทุกจุดครบถ้วนหมดและผมได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คที่ขณะนี้ทุกวันมีแต่ความคึกคักผู้คนเดินไปเดินมาอารมณ์ดีมีความสุขแม่ผมนี่ชื่นใจจริงๆนะแต่เมื่อวานก็ใส่กางเกงยีนเดินเข้าไปไม่มีใครรู้ผมเป็นใครก็มีความสุขนะครับอ้าวมีสายเข้ามาสวัสดีครับผม
1: ครับกราบสวัสดีอาจารย์ครับผมเองครับผมเกิดกาครับ
0: แม่สายไม่ชัดครับพี่เชิญเลยครับ
1: ครับได้ยินไหมครับอาจารย์ครับได้ยินชัดเจนไหมคร
0: เชิญ
1: ับ
0: เชิญเลยครับพี่เชิญนะ
1: ครับเกิดวันที่5มกราคม08ครับ
0: มกราศูนย์แปดครับผม
1: 5มกราคม08ครับผม
0: ครับพี่
1: คร
0: เป
1: ั
0: ็
1: บ
0: น
1: ม
0: กี่
1: ก
0: โม
1: ร
0: ง
1: า
0: ครับ
1: สี่
0: พ
1: โ
0: ี่
1: มงครับครับ3:21ครับ
0: ผมคุยกับพี่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
1: ประมาณปีที่แล้วครับ
0: โอ้โหนานเลย
1: แล้วก็ติดตามอาจารย์อยู่
0: พี
1: ค
0: ่
1: ร
0: ชื่
1: ั
0: อ
1: บ
0: อะไรนะครับ
1: ผมสาริกาครับอาจารย์
0: อ๋อพี่สายลิกาโอ้ที่อยู่ในเฟซเนี่ยนะ
1: ครับใช่ครับ
0: โอ้เสียงใสเลยแม่
1: ขอบพระคุณ
0: พี่
1: ค
0: สาร ยลิก
1: ั
0: า
1: บ
0: ถามอะไรผมเห็นดวงพี่แล้วครับพี่เชิญครับ
1: หน้าที่การงานครับครอบครัวครับ
0: พี่สายลิกาเป็นตำรวจเหรอพี่
1: ไม่ใช่ครับ
0: ทำอะไรครับพี่
1: ผมทำงานเกี่ยวด้านสัตววิทยาศาสตร์ครับ
0: ทำอะไรนะพี่นะ
1: ทำงานเกี่ยวห้องวิทยาศาสตร์ครับ
0: ห้
1: ห
0: อ
1: ้
0: ง
1: อง
0: แล
1: แล
0: บ
1: บ
0: วิ
1: ค
0: ท
1: ร
0: ย
1: ั
0: า
1: บ
0: ศาสตร์
1: ครับ
0: โอเคมาดูดวงนะพี่นะพี่สาริกาท่านนี้มีอังคารเป็นมหาจักรกุมลัคนาท่านผู้ฟังเป็นดาววันเกิดด้วยส่วนดาวตนุลักษ์ดาวพุธนะก็เป็นดาวธาตุน้ําอยู่ร่วมกับพุธโยกหน้าดาวการงานคือภพกัมมะคือดาวพุธกุมธาตุน้ําเล็งราหูการงานยังโอเคครับนะแต่ว่าความบีบคั้นมีมาตลอดครับพี่ต้องระวังเรื่องความเรื่องอารมณ์ให้มากครับพี่สาริกาครับถ้าไม่ระวังอารมณ์สุขภาพจะถดถอยไปตามอารมณ์ครับพี่สาริกา
1: ครับผม
0: พี่ต่อยาวเลยใช่ไหมครับเพราะอาชีพนี้เกษียณกว่าจะเกษียณนานถูกไหมพี่
1: ปีนี้ไม่ได้ต่อแล้วครับเนี่ย
0: อ๋อครับแม่เสียดายเวลาหมดวันนี้ต้องขอบคุณพี่สารกาขอบคุณแฟนรายการทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้
1: ค
0: ทุ
1: ร
0: กตัว
1: ั
0: หนกลับ
1: บ
0: มารับใช้เหมือนเดิม FM 97นะครับพี่ครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: สหประชาชาติประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตี

0: ยังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม0ประตูต่อ0ตกรอบแรกเอเชียนเกม2026และทำประตูไม่ได้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทย
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานโรดโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแสดงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยโอกาสนี้นาย
3: ไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2: กล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมเดินทางกับคณะของนายกรัฐมนตรีเพราะมีโอกาสหารือร่วมกับทีมไทยแลนด์รวมถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างประเทศให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งมีบริษัทจำนวนมากให้ความสนใจและมีศักยภาพที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกทั้งจะมีภารกิจด้านตลาดทุนเพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันในนิวยอร์กกว่า30รายทั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มและหารือรายบริษัทถือเป็นเรื่องที่ดีสะท้อนความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอีกครั้งนอกจากนี้ตลท.ยังเตรียมนำเสนอปัจจัยบวกของตลาดทุนไทยให้นักลงทุนต่างชาติด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว้
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้สมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกำกับดูแลสินค้าโซลาเซลล์นำเข้าโดยทุกชิ้นส่วนต้องมีมาตรฐานระดับสากล
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงมาตรการกำกับดูแลการติดตั้งโซลารูฟท็อปภาคประชาชนว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่กรีนอินดัสทรีและกรีนอีโคโนมีเพื่อทำให้พลังงานของประเทศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นปัจจุบันจำนวนผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆในประเทศไทยยังคงมีไม่มากพอเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับเป็นล้านหลังการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศจึงเป็นเรื่องปกติแต่มีหัวใจสำคัญคืออุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำเข้ามาจะต้องได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติหรือมาตรฐาน IEC ก่อนจากนั้นจึงจะสามารถนำมาเทียบขึ้นกับทะเบียนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อให้ออกมาตรฐานมอกได้โดยเชื่อมั่นว่าในระยะยาวโครงการนี้จะทำให้เกิดผู้ผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
6: อุปกรณ์ที่ท่านนำเข้ามานั้นต้องได้มาตรฐานระดับนานาชาติเสียก่อนนะครับและในระยะยาวผมเชื่อว่าโครงการนี้ก็จะทำให้เกิดผู้ผลิตนะครับในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพลังงานสะอาดถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานนโยบายพลังงานของประเทศไทยนะครับมีคนเข้ามาขอ

0: ทียบนะครับขึ้นอุปกรณ์เทียบมาตรฐานของมอกรนั้นเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็มีความตื่นตัวมากพอสมควรผู้ผลิตในประเทศไทยเองที่มีมาตรฐานมอกรอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรก็จะได้สามารถขายให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วนะครับ
1: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่านอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ต้องได้มาตรฐานแล้วผู้ที่ดำเนินการติดตั้งจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันการศึกษาหรือจากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอุบัติเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีแม้ว่าอุปกรณ์จะได้มาตรฐานก็ตามซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรฐานเหล่านี้แล้วและจะเป็นภาคบังคับในเร็วๆนี้ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี2570เพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.เป็น 9,000 ล้านบาทแล้วพร้อมเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ผิดนัดชำระอีกกว่า 2,600,000 รายนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาถูกขู่ตัดสิทธิ์สอบว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณปี2570ให้กับกยศ.เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งจะถูกนำเข้ากองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือการที่มีผู้กู้ยืมในระบบถึง 3,600,000 คนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนที่เป็นลูกหนี้ดีและชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนกลุ่มผู้ผิดนัดชำระหนี้อีก 2,600,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ60เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต้องแยกพิจารณาเป็นกลุ่มที่ยังว่างงานซึ่งทางกองทุนต้องละเว้นการเรียกเก็บหนี้ให้ก่อนและกลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้ทางกยศ.จะต้องเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ให้ได
3: ้เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าเราไม่รู้เลยว่า 2,600,000 คนเนี่ยใครอยู่ในสถานะไหนใครที่พร้อมจ่ายและใครที่ไม่พร้อมจ่ายกยศ.แทบจะยังไม่บริหารจัดการเท่าที่ควรกยศ.ไม่ได้ทวงนะครับเขาหักอัตโนมัติในระบบแต่ว่ากลุ่มที่กยศ.ต้องทำงานก็คือกลุ่มที่มีรายได้แล้วไม่สามารถที่จะหักจากระบบได้เนี่ยเอาไม่ต้องทั้ง 2,600,000 หรอกครับเอาแค่สัก 30-40% ของ 2,600,000 ก็พอให้พวกนี้หาทางให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาจ่ายให้ได้เนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณเข้าไปในกองทุนในแต่ละปีเลย
2: นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นเรื่องการสวมสิทธิ์กู้ยืมในวิทยาลัยเอกชนว่าถือเป็นหน้าที่ของกองทุนที่จะต้องไปประสานงานและตรวจสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ทำการอนุมัติซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรณีที่โครงการ THAI Passportไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมแม้งบเกิน 1,000 ล้านพร้อมเปิดให้ตรวจสอบทุกโครงการ
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงกรณีนางการดีเลียวไพโรธรองหัวหน้าพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสในการดำเนินโครงการที่ HAI Passport ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตนเองพร้อมให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวรวมถึงทุกโครงการของกระทรวงแต่การตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงกระบวนการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมหน่วยงานเจ้าของโครงการจะเสนอข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการ THAI Passport กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ว่าโครงการไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมและจะมีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเพิ่มจำนวนยอดลงทะเบียนเห็นว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงโดยผู้กล่าวหาต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเนื่องจากการลงทะเบียนโครงการใช้ไทยดีของกรมการปกครองและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจึงควรตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนกล่าวหาเพราะหากมีการกล่าวหาสร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานอาจต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
5: เรายินดีให้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ตรวจสอบตามจินตนาการต้องตรวจสอบตามข้อเท็จจริงแล้วทีนี้ประเด็นที่หนักที่สุดจากที่ฟังเมื่อวานเนี่ยคือนอกเหนือจากพูดเรื่องข้อตกลงคุณธรรมแล้วเนี่ยไปพูดต่ออีกว่าจะมีการปั๊มยอดลงทะเบียนนี่ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะโดนฟ้องอย่างที่บอกค่ะพอโดนฟ้องปุ๊บก็จะบอกว่านี่ฟ้องปิดปากกันหรือเปล่าก่อนจะเปิดปากต้องดูข้อมูลก่อนแล้วค่ะว่าสิ่งที่คุณกล่าวหานั้นเรื่องจริงขนาดไหนและที่สำคัญที่สุดค่ะทุกท่านเห็นค่ะว่าการลงทะเบียนโครงการนี้ต้องใช้ Digital ID คือใช้ไทยดีของกรมการปกครองหรือใช้แอปทางรัฐของตัว DGA ในการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะมาบอกว่ามีการปั๊มยอดอย่างงู้นอย่างนี้ท่านต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะจินตนาการเอาว่าจะทำอะไรอย่างไรก็ฉันถือว่านี่คือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะคะ
4: สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวน Active Userที่ยังไม่มีความชัดเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง EE แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของโครงการซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและแยกตัวเลขระหว่างผู้ลงทะเบียนกับกลุ่ม Active User ไว้อย่างชัดเจนซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มยอดลงทะเบียนตามที่มีการตั้งข้อสังเกตปริศนาควรแสนสุขรายงาน
2: ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้พ่อค้าแม่ค้าและตัดวงจรหนี้นอกระบบ
6: นายตรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวถึงสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบว่าเป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินทุนไปหมุนซื้อวัตถุดิบสร้างแรงงานหรือเตรียมสต็อกสินค้าออกงานระยะสั้นโดยสามารถกู้ได้เท่าที่จำเป็นและคืนเมื่อขายได้ผ่านแอปพลิเคชันไมโมโดยจะชำระดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้งานจริงเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มกำไรสุทธิให้ร้านค้านอกจากนี้ยังเป็นการตัดวงจรหนี้นอกระบบและสร้างประวัติเครดิตทางการเงินให้แข็งแรงจากการกู้และคืนเงินเป็นประจำ
7: การยืมเงินหรือการเติมทุนไปทำให้เกิดการประกอบการแบบนี้กู้สั้นหน่อยพอเรากู้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโอกาสที่เราจะมีผลกำไรของการประกอบการเยอะขึ้นก็จะมีแต่ที่แน่ใจแล้วก็ที่สบายใจได้ก็คือว่าธนาคารก็จะดูแลในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยถ้าเผื่อว่าเรากู้แล้วคืนกู้แล้วคืนบ่อยๆเราจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่แข็งแรงธนาคารก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูง
6: สำหรับวงเงินในสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิจปาโลรายงาน
2: รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เผยพรรคเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเกือบเสร็จแล้วคาดว่าจะได้เห็นร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีพรรคกล้าทำอาจถอนตัวจากฝ่ายค้านยอมรับว่าเสียดายแต่ไม่กระทบการยื่นยติน
8: ายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงความพร้อมในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้หารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องและเตรียมข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปร่างยติเบื้องต้นภายในสัปดาห์นี้และเห็นร่างร่วมกันในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเสนอรายชื่อรัฐมนตรีที่มีข้อมูลสำหรับการอภิปรายให้พรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาโดยย้ำว่าการพิจารณาจะดูจากพฤติกรรมและข้อมูลไม่ได้เลือกปฏิบัติตามสังกัดพรรคหากพบประเด็นที่เข้าข่ายก็พร้อมอภิปรายทั้งหมดอย่างไรก็ตามหากฝ่ายค้านเหลือ5พรรคราว149เสียงยังไม่กระทบต่อการทำหน้าที่เนื่องจากการเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ100เสียงขณะที่การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในบางกรณีสามารถนับรวมเสียงของสมาชิกรัฐสภาได้
9: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูยังไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรนะครับก็ได้มีการคุยกันทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหมก็คงไม่กระทบนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149เสียงก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะ
8: สำหรับข้อกังวลเรื่องการสกัดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสาธิตระบุว่าพรรคได้ติดตามท่าทีของประธานรัฐสภาที่มักจะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สามารถอภิปรายได้หรือไม่ได้โดยมองว่าทุกอย่างควรดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายส่วนประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ก็เห็นว่าสามารถนำมาอภิปรายได้หากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
2: ขณะที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกระแสข่าวพรรคกล้าธรรมจะเข้าร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนย้ำให้ผู้บริหารพรรคและหัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจนายพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าธรรมเตรียมถอนตัวจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวต้องสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อสั่งการใดๆในเรื่องดังกล่าวจากประสบการณ์ทางการเมืองแม้รัฐบาลจะมีเสียงสนับสนุนเพียงพอแล้วยังมีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งทำงานได้6เดือนจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจในฐานะมีประสบการณ์ทางการเมืองแม้จะมีเสียงมากแล้วยังมีความจำเป็นต้องมาร่วมหรือไม่เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนรัฐบาลเพิ่งทำงานมา6เดือนรายละเอียดจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกเป็นผู้ตัดสินใจและแถลงในรายละเอียด
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะที่กรมชลประทานติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันที่24-27กันยายนนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000-1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการว่าอาจปรับเพิ่มได้ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากทั้งนี้ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา11จังหวัดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างทันท่วงที
12: แต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนน้ำท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนนี่แต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยก็จะลงพื้นที่และได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับสิ่งที่กรมชลประทานให้ข้อมูลและก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
11: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวย้ำว่าหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเกินกว่า 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เพื่อขออนุมัติแผนการบริหารจัดการน้ำตามขั้นตอนต่อไปพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากช่องทางของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานกพ.นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้แล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.
13: ทำเรื่องโอนย้ายนะครับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่9ตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเรียกมาเติมทั้งในส่วนที่มีการถอดถอนไปนะครับแล้วก็มีการขอใช้บัญชีจากท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศมาใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็รวมๆประมาณสักเกือบๆหมื่นอัตราที่จะกลับน่าจะมีการเรียกรายงานตัวก็วันที่19ตุลาคมครับก็จะได้เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับทั้งคนที่สอบบรรจุไปตั้งแต่รอบ1รอบ3ที่โดนลัดคิวไปรวมไปถึงรอบ4ที่มีการรอบรรจุอยู่นะครับในส่วนของการสอบในอนาคตเนี่ยตอนนี้กฎหมายก็จะเสร็จแล้วทางสวก็ส่งกลับมาทางสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบนะครับให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับโดยไปอ้างอิงหลักจากคอพอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ในอนาคตอีก
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้วการยางแห่งประเทศไทยมุ่งขับเคลื่อนระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
14: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราหรือไทยเทสบิลิตี้ณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันทิศทางของตลาดยางพาราเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ผู้ซื้อไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพและราคาแต่ให้ความสำคัญมากขึ้นกับแหล่งที่มาความโปร่งใสความถูกต้องตามกฎหมายความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับการยางแห่งประเทศไทยจึงได้พัฒนา Thai Traceability หรือระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยเพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบตรวจสอบย้อนกลับยางพาราไทยเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับมาตรฐาน EUDR ของสหภาพยุโรปเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนซึ่งสิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติจริง
15: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยเริ่มสตาร์ทเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัวThai Traceability ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้แล้วก็มีการจัดสัมมนาในวันนี้เนี่ยนะครับว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัว Traceability นี้ครับ
14: นายสันสนะยังกล่าวด้วยว่าสำหรับการขยายผลการยางแห่งประเทศไทยจะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การประเมินความพร้อมการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเครื่องมือการนำไปปฏิบัติจริงการตรวจประเมินและการปรับปรุงก่อนขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆตามระดับความพร้อมโดยเริ่มนำร่องในการสร้างการรับรู้และประเมินความพร้อมแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งในปีงบประมาณ2569พร้อมได้วางแผนขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมสถาบันเกษตรกรทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
11: สำนักงานประกันสังคมเปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนลงคะแนนได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาแนะข้อปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตโปร่งใส
16: การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณที่เลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแสดงตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวคนพิการหรือหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นไทยดี DLT และบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งสำหรับวิธีการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาหรับิกไม่เกิน7หมายเลขลงในช่องเขียนหมายเลขหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามเขียนข้อความเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดเพราะอาจทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียเมื่อเขียนหมายเลขเรียบร้อยแล้วให้พับบัตรเพื่อรักษาความลับของการลงคะแนนและนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำที่เลือกตั้งขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห้ามนำสื่อหรือวัสดุหาเสียงเข้าไปในที่เลือกตั้งห้ามนำบัตรเลือกตั้งเข้าหรือออกจากที่เลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามแสดงบัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่นห้ามทำให้บัตรเสียหายและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะลงคะแนนทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนหรือก่อความวุ่นวายอาจถูกเชิญออกจากที่เลือกตั้งและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ส่วนการสังเกตการสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอภาพรวมบรรยากาศภายนอกแนวกั้นได้โดยต้องเคารพความเป็นส่วนตัวและไม่บันทึกภาพที่ทำให้ทราบหรือคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดรวมถึงสามารถบันทึกกระบวนการนับคะแนนหลังเวลา16นาฬิกาได้แต่ต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นหรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมใช้สิทธิ์อย่างสุจริตรักษาความลับของการลงคะแนนและเคารพกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
11: ้ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าสหประชาชาติเน้นย้ำจุดยืนในการประนามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการโจมตีกรุงริยาดนอกเหนือไปจากการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่อื่นของซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้สหประชาชาติยังมีความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทหารในเยเมนและพื้นที่โดยรอบรวมถึงการที่กลุ่มกบฏฮูตีรุกคืบไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญอาทิเมืองตาอิชเมืองลาชและเมืองมาริบซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพลเรือนในเยเมนและทั่วภูมิภาคโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าวปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงข้อห้ามโจมตีโดยตรงต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางที่ให้ยูเครนและรัสเซียระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานชั่วคราวระหว่างการพบกันที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งช่วยเหลือยูเครนในการป้องกันประเทศด้วยการเพิ่มการส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นและจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือระบบพลังงานของยูเครนยังเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั่วยุโรปและหวังว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในครั้งนี้จะช่วยให้การหารือประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้าสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนในเมืองครอสTOF ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของออสเตรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลรัฐ Upper Austria เพื่อคัดค้านการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐโดยกังวลว่าโครงการดังกล่าวจะใช้ไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลจนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการดังกล่าวด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่าโครงการระยะแรกอาจใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงถึงปีละ 1,300 ล้านหน่วยซึ่งเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนประมาณ 370,000 หลังขณะที่ Google ระบุว่าศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเปิดให้บริการเพื่อรองรับระบบเก็บข้อมูลคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะช่วยสร้างงานหลายพันตำแหน่งนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งอาจทำให้เกิดพายุรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงกว่าปกตินายนิวซัมกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนซึ่งการประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงจัดสรรเครื่องมือปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและให้ประชาชนมั่นใจว่าทางการรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งนี้การประกาศภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นและจัดเตรียมอุปกรณ์รับมือภัยพิบัตินอกจากนี้ยังช่วยให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิประจำรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าช่วยเหลือเมื่อจำเป็นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนเกมนี้นักตบสาวไทยสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ไปอย่างหวุดหวิด2ต่อ3เซต25 23 21 25 11 25 28 26และ6ต่อ15หล่นไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา14นาฬิกา ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้ Mixed Martial Arts หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA 54 กิโลกรัมหญิงการ

จุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบมาเก๊าเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิศสารเอาชนะปุยปังฟอง2ต่อ1เกม21-19 20-22 21-20จากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลธีระรัศกุลเอาชนะปุยชิชอน2ต่อ0เกม21-8และ21-7และเดี่ยวมือ3ภูรินัทอารีเอาชนะเหลียงล็อกชอง2ต่อ0เกม21-14และ21-12ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3-0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับไต้หวันในวันนี้เวลา 13:00 น.มวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนแพ้ให้กับซูมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32คนสุดท้ายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซต15-11และ15-7ตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวด15-9และ15-11และทีม C ชนะไป2-1เซต15-17 15-10และ15-7โดยโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ฮอกกี้หญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอุซเบกิสถาน3-1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.บาสเกตบอล 3-3 รอบแรกในกลุ่ม D นัดแรกยัดห่วงสาวไทยแพ้เกาหลีใต้หวุดหวิด12-13คะแนนจากนั้นลงสนามนัดที่2เอาชนะสิงคโปร์ไปได้14-8คะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่มดีพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 10:25 นาทีด้านการแข่งขันเบสบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยพลิกเอาชนะทีมชาติฮ่องกง10-7หลังจากที่ตามอยู่3-7หลังจบอินนิ่งที่6สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมเบสบอลไทยจะลงสนามพบกับไชนีสไทเปในวันนี้ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่ม E พบกับเวียดนามหลังจาก2นัดแรกทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8และแพ้ไชนีสไทเป0-1ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชบาแก้วเสมอเวียดนามแบบไร้สกอร์0-0มี1แต้มจาก3นัดตกรอบอย่างน่าเสียดายหลังจบเกมอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมไทยทำผลงานได้ดีและมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้โดยมองว่าเป็นเรื่องของการจบสกอร์และไม่ใช่เรื่องของโชคส่วนประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของทีมโดยเฉพาะการได้พบกับทีมระดับสูงกว่าอย่างญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามซึ่งทำให้ทีมได้เรียนรู้และมีข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมและฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นัดที่3ที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นหลังผ่านการแข่งขันมาแล้ว2นัดทั้งทีมไทยและทีมญี่ปุ่นต่างเก็บได้6คะแนนเต็มและการันตีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้การแข่งขันนัดนี้มีความสำคัญต่อการลุ้นตำแหน่งแชมป์กลุ่มโดยทีมชาติไทยได้เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักเพื่อให้ผู้เล่นมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2จิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือ11ของไทยและมือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะวรเมศบุญพึ่งมือ38ของไทยจากสุรินทร์2-0เซต6-1และ6-0ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับภูชิตสุขใจมือ29ของไทยและมือวางอันดับ11ของรายการจากชลบุรีต่อไปด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกระดามานัทวีวัฒน์มือ47ของไทยเอาชนะพรชนกโทนุสินมือ31ของไทยจากมุกดาหารด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับ

0: โชติรินแก้วกามือวางอันดับ2และมือ11ของไทยจากชลบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดในลีกแต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางที่ไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดนั้นเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในตำแหน่งแดนกลางค่อนข้างเยอะด้านชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในชุดนี้คือต้องการคว้าแชมป์กลับมาให้ได
1: ้ครับแน่นอนว่าเป็นรายการแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วครับในทุกๆครั้งที่เราเจอกับทีมชาติอื่นนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติณเวลานี้นะครับก็พวกเราก็สิ่งเดียวก็ต้องการเอาแชมป์ให้ได้ครับเพราะเราพวกเราก็จะทำทุกวิธีทางครับทุ่มเทแล้วก็เอาชัยชนะกลับบ้านครับผม
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศ

0: ่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14
1: ขณะนี้เวลา 12:51 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2000

1,570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี

0: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2560พุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึง9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยท่านผู้ฟังครับการเดินทางบนท้องถนนนอกจากขับขี่ตามกฎจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วนั้นอุปกรณ์ภายในรถก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์ซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่จะช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองครับอีกทั้งในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องมีคาร์ซีทระหว่างโดยสารรถยนต์หากไม่มีคาร์ซีทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์3ข้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้ายให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังหรือเบาะหลังส่วนในกรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะพร้อมทั้งจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักคาซีทจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆหากมีเด็กเล็กโดยสารมากับรถยนต์ด้วยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าการเลือกเบาะนั่งนิรภัยที่เหมาะสมแล้วจะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องด้วยควรเลือกใช้แบบที่เหมาะกับน้ำหนักขนาดและอายุของเด็กรวมถึงต้องเหมาะสำหรับยานพาหนะที่ใช้ด้วยการเลือกคาร์ซีทก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้เด็กนั่งสบายและมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจำเป็นจะต้องสังเกตตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่มีลักษณะเป็นป้ายแถบสีส้มซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันมาตรฐานสำหรับคาร์ซีทโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังควรใส่ใจในข้อมูลต่างๆดังนี้ 1. รายละเอียดต่างๆของฉลากผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ 2. ศึกษาคู่มือวิธีใช้ให้เข้าใจวิธีติดตั้งและการใช้สายรัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 3. การติดตั้งและใช้งานเนื่องจากวิธีต่างๆค่อนข้างยุ่งยากและส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยอาจจะต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพการเลือกใช้คาร์ซีทจึงนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วยังต้องเลือกของที่มีคุณภาพดีเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางการค้าที่ได้ของไม่มีคุณภาพและยังมีความคงทนในการใช้งานเพื่อปกป้องลูกน้อยที่รักได้อย่างดีอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียน

0: ตอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
1: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
1: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของมองรอบคิดคิดทันข่าวค่ะอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์นะคะทาง FM 97.0 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะและก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วย www.97qfm.com รวมทั้งในช่วงเบรก2เบรก3เราออกอากาศผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะประชาชนก็ติดตามเรื่องของมาตรการคนละครึ่งพาส60-40ซึ่งเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและก็แน่นอนนะคะโครงการนี้สิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ผ่านมาแล้ว4เดือนเรียกว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนกันเพราะว่าเศรษฐกิจนั้นจะเคลื่อนไหวได้เนี่ยก็ต้องผู้คนต้องช่วยกันจับจ่ายใช้สอยด้วยรัฐบาลก็เลยเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ก็เลยต่อมาตรการนี้ออกไปอีก2เดือนด้วยกันนะคะส่วนประเด็นดราม่าซึ่งกัมพูชานี้ยังไม่แผ่วเลยค่ะในการคัดลอกขโมยนะคะศิลปวัฒนธรรมไทยของเราไปในเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชารอบพรีลิมินารีนะคะแหมมีการเอาภาพนะคะภาพประวัติศาสตร์ของไทยในยุคสมัยในหลวงรัชกาลที่5ของสตรีไทยที่กำแพงเพชรเอาไปขึ้นว่าเป็นภาพของสตรีชาวกัมพูชาค่ะทำให้คุณสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและก็ผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมต้องมีการเรียกประชุมด่วนเมื่อวานนี้และก็มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนะคะดิจฟ้าเองก็ไปทำข่าวนี้ด้วยเช่นกันคุณผู้ฟังเห็นเลยนะคะว่าภาพที่กัมพูชาเอาไปเนี่ยคือเอาไปแล้วก็ไม่มีการให้เครดิตไทยเลยรวมทั้งเรื่องนี้นะคะไม่แผ่วจริงๆคุณผู้ฟังล่าสุดนะทางด้านกัมพูชาค่ะกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาประกาศนะคะบอกว่าจะมีการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการใช้ชุดและเครื่องประดับแบบกัมพูชาอย่างถูกต้องนะในวันที่6ตุลาคมในวันที่6ตุลาคมค่ะบอกว่าจะมีผู้สื่อข่าวอินฟลูเอนเซอร์และก็ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้นะคะก็คือรับทราบแหละเรื่องของประเด็นการนำเสนอเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมแล้วก็ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของไทยในการประกวด Miss Universe Comedia 2026จนทำให้กระทรวงวัฒนธรรมของไทยเนี่ยออกมาตอบโต้นะคะแต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาประกาศนะคะบอกว่าจะมีการจัดเวิร์กช็อปค่ะ และก็จะจัดขึ้นนะคะที่ห้องอังกอร์วัดกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับรูปแบบและธรรมเนียมที่ถูกต้องในการสวมใส่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับแบบเขมรส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติผ่านสื่อมวลชนและก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะทั้งนี้คุณฟังแพลตฟอร์มนี้ที่เขามีการจะจัดงานเนี่ยนะคะคุณฟังก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นการตอบโต้ไทยหรือเปล่าที่เราประท้วงไปนะคะทั้งนี้เรื่องของการรายงานเนี่ยนะคะเขาบอกไม่ใช่ครั้งแรกนะที่การเสนอเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงระหว่าง2ประเทศเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบและแสดงท่าทีอย่างมีความรับผิดชอบหลังเกิดการถกเถียงบนสื่อสังคมออนไลน์ของไทยรวมถึงความเห็นของนักการเมืองหลายคนนะคะนักการเมืองไทยหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของเขมรและก็กระทรวงกัมพูชาอธิบายว่าสบายนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของสตรีเขมรนิยมสวมใส่ในพิธีตามประเพณีและพิธีแต่งงานโดยเฉพาะในพิธีที่เรียกว่าพระทองคล้องสบายนะคะข้อมูลจากทางเพจของคุณนิปปอนออนไลน์นะคะคุณนวนันท์บำรุงพฤกษ์ต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะและคุณฟังเรื่องนี้นะคุณฟังเราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องมีเพจหนึ่งที่เขาเปิดประเด็นเรื่องนี้คือเพจอาเซียนมองไทยนะคะอาเซียนมองไทยเนี่ยเขาก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นนักก๊อปปี้ตัวยงเลยคุณผู้ฟังแม้กระทั่งนะคะคุณฟังตัวของเดอะแกรนด์พาเลสของไทยนะคะบรมมหาราชวังเนี่ยนะก็มีการก๊อปปี้ไทยแลนด์ไปนะคะเป็นคัมโบเดียออฟฟิศบิลดิ่งเนี่ยก็เขียนเลยก๊อปปี้ไทยแลนด์ในปี2021ค่ะแล้วก็ในส่วนของกัมพูชาเนี่ยนะก็เคยขโมยผลงานของไทยมาแล้วนะคะข้อมูลจากเพจอาเซียนมองไทยค่ะบอกว่าที่จริงเรื่องกัมพูชาขโมยผลงานไทยในวงการนางงามเนี่ยเคยเกิดมาแล้วในปี2022เมื่อ4ปีที่แล้วนะคะคุณฟังบอกว่านางงามกัมพูชามิสยูนิเวิร์สคอมเบเดีย2022เนี่ยเอาภาพราหูอมจันทร์ของช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ไปสกรีนทำชุดใส่ประกวดนะซึ่งปรากฏว่าต้องออกมาปกป้องเรื่องนี้นะคะคือเอาชุดเขาเนี่ยไปสกรีนเลยนะเอาแบบเนี่ยเอาไปเป็นราหูอมจันทร์นะเอาไปทำเป็นชุดนะจนทำให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยต้องออกมาปกป้องนะคะเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะเป็นข่าวเมื่อเดือนพฤษภาคม2565นะคะขอบคุณข้อมูลจากเพจอาเซียนมองไทยด้วยนะคะพาณิชย์ปกป้องราหูอมจันทร์หลังถูกละเมิดในกัมพูชาค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาปกป้องราหูอมจันทร์ของศิลปินไทยหลังถูกห้องเสื้อในกัมพูชานำไปใช้บนชุดผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022ของกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปี2565ค่ะโดยทางด้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาในขณะนั้นนะคะคุณวุฒิไกรลีวีรพันธ์ค่ะก็เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าทำงานรุกช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้นนะคะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ค่ะบอกว่าทันทีที่ทราบข่าวนะคุณฟังบอกว่าราหูอมจันทร์เนี่ยมีหลักฐานต้นฉบับเนี่ยเป็นการออกแบบของศิลปินคนไทยนะก็เลยติดต่อกับเจ้าของนะคะและก็เป็นผลงานลิขสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทันทีที่ได้สร้างสรรค์ก็เลยแจ้งไปนะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเนี่ยแจ้งกรมลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงค่ะ Department of Copyright and Related Rights นะกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมของกัมพูชาและก็ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินคนไทยแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับการกระทำของห้องเสื้อกัมพูชาที่นำผลงานของศิลปินคนไทยไปใช้บนชุดผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชาถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และก็สร้างความเสียหายให้แก่ผู้สร้างสรรค์ชาวไทยโดยได้เรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวทั้งนี้กรมบอกว่าติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและก็ระงับความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีนะคะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของเรื่องนี้นะคะก็คือทางด้านของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็ไปฟ้องนะคุณฟังแล้วก็ ภาพราหูอมจันทร์นี้นะทำให้กลุ่มทางทีมกัมพูชาเนี่ยยอมออกหนังสือขอโทษนะคุณฟังแต่ก็คือใช้เป็นเฟซอวตารมาขอโทษไม่ยอมใช้เฟซบุ๊กจริงมาโพสต์ขอโทษนะคะมีการปรับเปลี่ยนเฟซนะคะส่วนตัวนางงามก็เงียบกริบเลยไม่มีการออกมาขอโทษใดๆแล้วก็ยังเคลมชุดไทยต่อฉ่ำๆนะคะคุณฟังนี่คือสิ่งที่กัมพูชากระทำการกับประเทศไทยของเรานะคะก็คือขโมยภาพนะเรื่องของราหูอมจันทร์เนี่ยคุณฟังการออกแบบลายไทยราหูอมจันทร์ของคุณทิติเกตธรรมศิลปินคนไทยนะคะเอาไปใช้เลยบนชุดผู้เข้าประกวด Miss Universe 2022ของกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะทั้งนี้จริงๆนะคุณฟังเหมือนที่เมื่อวานนี้ที่เราคุยกันนะคะฟังว่าชุดของกัมพูชาเนี่ยนะที่เขาพยายามจะมาก๊อปปี้ลอกของคนไทยเนี่ยคุณฟังจริงๆแล้วนะคะชุดกัมพูชาเนี่ยเขามีชุดของเขานะคะคุณฟังชื่อชุดซัมป๊อตนะเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาคุณสกาวรัตคอมเมนต์เมื่อวานนี้บอกว่าเหมือนชุดลำตัดของไทยประมาณนั้นค่ะคุณฟังนะคะชุดซัมป๊อตนะซัมป๊อตสมป๊อตหรือสมพดนะคุณฟังชื่อภาษาอังกฤษนะคุณฟัง SAMPOT ค่ะนะชุดของเขาเนี่ยเป็นชุดประจำชาตินะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าปาโตล่าของอินเดียค่ะแล้วก็แตกต่างกันไปตามชนชั้นทางสังคมของกัมพูชาทำจากไหมหรือฝ้ายหรือทั้งสองชนิดรวมกันอันนี้ดูจากวิกิพีเดียนะคะแต่คล้ายๆชุดลำตัดเลยคุณฟังแล้วก็สวมคาดทับเสื้อบริเวณเอวคล้ายกับผ้าในประเทศอื่นๆนะทั้งผ้านุ่งในไทยแล้วก็ลาวสโลงมาเลย์นะคะผ้าโลนจีนในพม่าผ้าลุงกี้แล้วก็ผ้าโตตีในอินเดียค่ะนะนี่คือรูปแบบดั้งเดิมเลยของการแต่งกายของชาวเขมรนะคุณฟังที่ก็เหมือนกับได้มาจากวัฒนธรรมของอินเดียนะคะนะก็คือชุดซัมป๊อตนะเนี่ยเป็นชุดซัมป๊อตของเขานั่นเองค่ะนะชุดที่แท้ทรูของเขาเลยก็คือชุดซัมป๊อตนะแต่งานนี้เนี่ยก็คือมาก๊อปปี้มาเรียนแบบนะคะแล้วก็มาเอาชุดของเราไปนะคุณฟังเอาภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของเราที่มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและไปเหมารวมนะคะให้คนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไซเศษนะคะก็เลยต้องมีการทักท้วงเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะไม่หยุดนิ่งเลยนะคะเพราะว่าภาพที่เอาไปใช้นะใน VTR เนี่ยในเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานั้นนะคะเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรที่ถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5ค่ะและก็ได้รับการบันทึกในชุดหอพระสมุดวชิรยานนะคะและได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกขององค์การยูเนสโกด้วยในปีคริสตศักราช2017หรือพุทธศักราช2560นะคุณฟังคือเป็นการขึ้นทะเบียนเลยนะ Memory of the World International Register นะคะโดยภาพต้นฉบับฟิล์มกระจกที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะนะเมื่อวานนี้ก็เลยไปแถลงข่าวที่นี่นะคะและมีตรากรมศิลปากรเนี่ยเป็นลายน้ำเนี่ยประทับอยู่ด้วยแต่บนเวทีเนี่ยนะกองประกวดเอาไปก๊อปปี้เอาไปตัดต่อเอาตรากรมศิลปากรที่เป็นลายน้ำออกไปค่ะไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาแต่อย่างใดนะคะทั้งนี้นะคะกรณีที่เกิดขึ้นนะกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยทำหนังสือทักท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชาค่ะและก็หากว่าจะไม่แล้วก็ถ้าไม่ยุติเนี่ยก็จะยกระดับการดำเนินการต่อไปนะคะคุณฟังเราก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายกันต่อไปละค่ะนะซึ่งเนี่ยเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่กระทรวงวัฒนธรรมบอกว่ายอมไม่ได้หยุดนิ่งไม่ได้นะคะกับการกระทำของเขมรที่มาก๊อปปี้ภาพแล้วก็มาตัดแต่งภาพนะคุณฟังเอาภาพเราไปแล้วก็ไปเคลมว่าเป็นสตรีกัมพูชานั่นเองค่ะทั้งนี้ที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะการจัดแสดงชุดไทยพระราชยมในต่างประเทศที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและก็ถัดไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยให้ความรู้เรื่องชุดไทยโบราณที่เป็นรากฐานของชุดไทยพระราชนิยมด้วยซึ่งการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวเป็นการสร้างการรับรู้ที่มีมูลค่าสูงมากเป็นการใช้การทูตเชิงวัฒนธรรมนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังประสานความร่วมมือกับสถานทูตไทยในต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ชุดไทยในงานสำคัญต่างๆเช่นเมื่อวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมามีการจัดงาน Thailand Grand Festival 2026 ที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งก็จะเห็นคุณแอปทักษะออนแล้วก็บุตรสาวเนี่ยไปเดินแบบชุดไทยพระราชยมด้วยนะคะหรือว่าการนำโบราณวัตถุไทยเนี่ยไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลีใต้ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกแล้วก็นำชุดไทยไปจัดแสดงด้วยนะคะคุณสบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะบอกว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่านขอเรียนว่ากระทรวงวัฒนธรรมใช้ทุกเวทีในการสื่อสารเรื่องชุดไทยและไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดกระทรวงวัฒนธรรมจะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจไม่ใช่สร้างความขัดแย้งแต่หากมีการละเมิดเราไม่ปล่อยผ่านและจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนที่แสดงความหวงแหนชุดไทยอันเป็นมรดกของชาติคุณสบิดาบอกว่าเธอและกระทรวงวัฒนธรรมนั้นก็มีความรักและความหวงแหนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าท่านใดกระทรวงวัฒนธรรมขอยืนยันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่าง

จริงจังจะไม่ปล่อยผ่านและขอขอบคุณประเทศเพื่อนบ้านที่ให้ความสนใจเผยแพร่ชุดไทยอย่างสม่ำเสมอแต่ก็ขอให้อ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและถูกต้องด้วยทั้งนี้ในการดำเนินการใดๆกระทรวงวัฒนธรรมจะกระทำโดยความสุขุมและรอบคอบเพื่อให้การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชยมช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะคุณฟังก็คือท่านก็บอกว่าแหมมาช่วยประชาสัมพันธ์อย่างมากเลยนะคะคุณฟังนะกัมพูชานี่คือแบบว่าแน่นอนคุณฟังเรื่องของการออกแบบการดีไซน์เนี่ยประเทศไทยของเรานี่ล้ำกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกัมพูชาก็พยายามจะมาก๊อปปี้นะมาลอกเรียนแบบรวมทั้งบางทีก็เอาไปดื้อๆเลยนะคะไม่รู้ว่าทำไมถึงตั้งใจเหลือเกินที่จะมาทำแบบนี้กับชุดไทยของเรานะคะตอนนี้เนี่ยคุณฟังเราก็ต้องออกมาแสดงความหวงแหนนะคะแล้วก็ร่วมกันสอดส่องด้วยสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะเพจต่างๆเนี่ยเพจนางงามเนี่ยโอ้โหเขาร่วมมือกันอย่างดีมากเลยทีเดียวนะคะไปขุดค้นข้อมูลต่างๆมาแล้วก็เรื่องนี้ก็ต้องติดตามว่าจะยุติลงอย่างไรนะคะเรามีชุดไทยนะเป็นชุดประจำชาตินะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริที่จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะเรามีชุดไทยพระราชยมทั้ง8แบบแล้วก็เป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันนะคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้นอกจากเรื่องของการที่เรามีชุดไทยพระราชยมแล้วนะคะก็ต้องดูเรื่องของชุดไทยดั้งเดิมด้วยนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยมาเอาภาพสตรีไทยในสมัยยุครัชกาลที่5เนี่ยไปเคลมไปเหมาว่าเป็นชุดของสตรีกัมพูชานั่นเองค่ะชุดไทยพระราชยมทั้ง8แบบนะคะชุดไทยเรือนต้นนะชุดไทยจิตรดาค่ะชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานนะคะชุดไทยจักรีค่ะชุดไทยดุสิตนะคุณฟังชุดไทยศิวาลัยแล้วก็ชุดไทยจักรพรรดิอันนี้เป็นชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะมีพระราชดำริให้มีการออกแบบแล้วก็กลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันนี้นะคะงานนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะ FC รายการของ DJ ฝานะคะเราก็จะได้ฟังข่าวสารแบบนี้แหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาลุกลามทางวัฒนธรรมของเราด้วยเราก็ต้องออกมาปกป้องวัฒนธรรมไทยของเรานะคะแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเบรกนี้พักกันครู่เดียวนะคะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังช่วงบ่ายๆคุณฟังล็อกคลื่นไว้ FM 97นะบ่ายโมงถึงบ่าย2นี่เจอกับดีเจฝ่าเลยนะคะและเรียนคุณฟังรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์ค่ะถามหน่อยนะคะ FC ดีเจฝ่าลองสั่งมาหรือยังคะสำหรับน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์นะคะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการของเราเป็นปีที่2แล้วจะเดินหน้าต่อไปในปี70ด้วยกันหรือเปล่านี่ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะคะน้ำยาบ้วนปากตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้รับตรามหิดลคอลเลกชันคุณฟังใช้น้ำยาบ้วนปากกันหรือเปล่านะคะอย่าลืมนะคะการแปรงฟันอย่างถูกวิธีใช้ไหมขัดฟันและใช้น้ำยาบ้วนปากสูตรอ่อนโยนออร่าไรซ์นี้เป็นสูตรอ่อนโยนค่ะต้องมีติดไว้นะคะอยู่ในห้องน้ำที่บ้านหรือว่าพกพาเป็นเมาส์สเปรย์บางท่านเองก็มีน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์ขนาด100 มล.เนี่ยติดใส่กระเป๋าไปด้วยนะคะสะดวกที่ไหนก็บ้วนปากกันค่ะจะได้ให้ความสดชื่นและก็รวมทั้งมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียตัวไม่ดีช่วยทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นและก็ดูแลช่องปากของเรานะคะออร่าไรซ์นั้นได้วิจัยและคิดค้นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยนักวิจัยนะคะใช้เวลากว่า10ปีเลยเพื่อจะเอาแอนโทไซยานีนจากข้าวสีดำซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้กว่า 98% นะเป็นการสกัดเอาแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในชิ้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันลดอาการอักเสบของเหงือกและแผลในช่องปากเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยไม่เป็นพิษต่อเซลล์ในช่องปากเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากชนิดอื่นนะคะและฟังนอกจากการทำความสะอาดช่องปากแล้วยังได้สารสกัดจากธรรมชาติด้วยนะคะมีความหอมเย็นสดชื่นจากใบมิ้นสารสกัดจากใบเสดบรรเทาอาการระคายคอนะคะของคอและก็ช่องปากยับยั้งการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ดีค่ะถ้าคุณฟังสนใจนะคะเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Oralrice O-R-A-L-R-I-C-E หรือว่าจะแอดไลน์ก็ที่ Line Official @oralrice นะคะ O-R-A-L-R-I-C-E ค่ะหรือว่าเขามีไลฟ์สดในบ้านสีส้มด้วยนะคุณฟังเข้าไปติดตามใน Facebook Fanpage ของ Oralrice หรือว่า Facebook Fanpage QFMสถานีข่าวคุณภาพนะคะก็จะมีข้อมูลการสั่งซื้อออนไลน์ได้ถ้าเกิดว่า าคุณฟังสนใจนะคะหรือว่าโทรถามได้เลยคุณฟังนะคะน้ำยาบ้วนปากสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล0814914291 0814914291นะคะก็ขอบคุณคุณฟังล่วงหน้าเลยกับการอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากตัวนี้คุณฟังใช้เพียงแค่ฝาเล็กๆของออร่าไรค่ะนะคุณฟังบางท่านเองบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวน้ำยาบ้วนปากที่บ้านหมดแล้วค่อยไปซื้อลองเปรียบเทียบดูสิคะนะและรับรองว่าคุณฟังอาจจะเลือกใช้ออร่าไรต่อเนื่องนะเหมือนดีเจฟ้าเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณฟังสามารถซื้อได้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะคะที่ร้านองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ค่ะที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขานะคะร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max 6สาขาค่ะ Healthy Max นี่เขาจะมีตามโรงพยาบาลแล้วก็ศูนย์การค้านะคะถ้าศูนย์การค้าก็จะมีที่ไอคอนสยามนะคะ Healthy Max ไอคอนสยาม Healthy Max ศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คค่ะถ้าเป็นที่โรงพยาบาลจะมี Healthy Max บำรุงราษฎร์นะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาค่ะโรงพยาบาลวิมุตติด้วยนะคะ6สาขาของ Healthy Max ค่ะแล้วก็เส้นพานกตัดใหม่ที่จะมาพุทธมณฑลจากแยกไฟฉายนะคะคุณฟังก็มีจำหน่ายที่ร้านสิริยานะคะอยู่ตรงซิกมาเฮลตี้นะเป็นร้านข้างๆกันจอดรถที่เดียวกันร้านคลังยาเทพอาสาแล้วก็ที่ร้านยาพิลล่าค่ะคุณฟังก็เลือกน้ำยาบ้วนปากออร่าไรนะคะน้ำยาบ้วนปากตัวนี้นะคะไม่แสบปากเลยไม่มีแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์ฟรีค่ะนะแล้วก็ช่วยกำจัดกลิ่นปากคราบพลักและก็เหงือกด้วยนะดูแลสุขภาพช่องปากนะเลือกให้เหมาะใช้ให้ถูกดูแลช่องปากกันทุกวันนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะวันนี้ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลการลงทุนนะคะคุณฟังวันนี้ดิจิฟ้าก็ช่วงนี้อาจจะเป็นการบันทึกเทปไว้ก่อนนะคะคุณฟังเพราะอะไรช่วงนี้มีงานนะเพราะว่าเป็นช่วงของฤดูการเลี้ยงกลางวันกันเลี้ยงเกษียณเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วก็ถี่มากในช่วงนี้นะเพราะว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนฉลองเกษียณกันซะเป็นส่วนใหญ่นะก็ต้องควบคุมอาหารด้วยคุณฟังน้ำหนักขึ้นโลนึงแล้วล่ะนะคะน้ำหนักขึ้น1กิโลแล้วนะคะและคุณฟังโอ้ช่วงนี้นะคะเรียกว่าหุ้นธนาคารเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะเมื่อวานนี้ราคาหุ้นธนาคารก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็รวมทั้งเมื่อวานนี้หุ้นเด้งดีจังเลยจากตัวท็อปนะคะงานนี้นี่ก็มีการปรับเป้าใหม่นะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยบริษัทหลักทรัพย์ UBS นะคะบริษัทหลักทรัพย์ UBS ค่ะนะให้คำแนะนำซื้อหุ้น SCB นะคะให้ราคาเป้าหมายเป็น165บาทจาก152บาทนะคะก็เมื่อวานนี้ก็เซตขึ้นทดสอบ 1,600 จุดแล้วนะคะทางด้านของกลุ่มโรงพยาบาลกันบ้างค่ะคุณฟังคะก็ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทระนะคะหรือ KKPS นะคะโดยคุณธีรพลอุดมเวชค่ะนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทระจำกัดมหาชนในกลุ่มธุรกิจเกียรตินาคินภัทระหรือ KKP นะคะก็เปิดเผยภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ Medical Tourism ของไทยค่ะนะบอกว่าภาคสาธารณสุขยังคงเผชิญแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายนะคะด้าน Healthcare Expenditure ที่เติบโตเฉลี่ย 5-6% ต่อปีสูงกว่าการขยายตัวของ GDP ค่ะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเริ่มเบียดเบียนงบลงทุนของประเทศขณะที่หนี้สาธารณะของไทยอยู่ใกล้ดับเพดานตามกรอบกฎหมายที่ 70% ของ GDP โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 68% นะคะทั้งนี้ก็ในส่วนของสาธารณสุขของไทยเนี่ยก็จะเป็นการนำระบบดิจิตอลมาเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายโครงการ30บาทลดความซ้ำซ้อนและป้องกันการเบิกจ่ายที่ไม่ตรงกับการให้บริการแล้วก็ส่งเสริม preventive healthcare ค่ะนะคะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวนะก็คือต้องดูแลตัวเองกันนะคะคุณฟังดีกว่าป่วยนะแล้วก็พิจารณาระบบร่วมจ่ายโคเปเมนต์ขยายฐานสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขค่ะส่วนเรื่องของ medical tourism นะคะของไทยเนี่ยนะก็คือมีศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคุณฟังเพราะว่าโรงพยาบาลไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะคะว่าคนต่างชาติเนี่ยชอบเข้ามารักษานะด้านราคาและมาตรฐานการรักษาโดยค่ารักษาพยาบาลของไทยอยู่ในระดับต่ำกว่าสิงคโปร์เนี่ย 20-30% และต่ำกว่าสหรัฐและก็ยุโรปประมาณ 50-60% ขณะที่ตลาด Medical Tourism ของไทยเนี่ยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยราว 9-10% ต่อปีนะคะกลุ่มลูกค้าหลักเป็นตะวันออกกลาง แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่าง CLMV ค่ะส่วนตลาดสหรัฐนะคะก็จะมีกลุ่มที่ เข้ามาแล้วก็อินโดนีเซียและจีนด้วยนะคะส่วนหุ้นโรงพยาบาลในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาคุณธีรพลบอกว่าเผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัยค่ะทั้งบริษัทประกันที่เข้มงวดเงื่อนไขการเคลมและการรับผู้ป่วยมากขึ้นแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยนะคะทำให้ผู้ป่วยกัมพูชาเนี่ยลดลง 60-80% อย่างต่อเนื่องเลยทำให้ราคาหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลปรับลงราว 10-20% แล้วก็ค่า PE ลงนะสัก30เท่าเหลือราว20เท่านะขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังส่งผลให้ผู้ป่วยจากภูมิภาคดังกล่าวเนี่ยชะลอการเดินทางเข้ามารักษาในไทยด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของคุณธีรพลอุดมเวชนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินครินทร์พัทระนะคะ KKPS นะคะก็บอกว่าหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยนะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวในไตรมาส3ค่ะโดยผลกระทบจากเงื่อนไขประกันและจำนวนผู้ป่วยกัมพูชาก็เริ่มทรงตัวขณะที่รายได้ในช่วงครึ่งแรกของปี69เติบโตเพียง 1-2% แต่ในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมเริ่มเห็นการเติบโตเร่งขึ้นอยู่ที่ประมาณ 6-7% และก็เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นตามธุรกิจโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยตามฤดูกาลเช่นไข้หวัดแล้วก็ตัวไข้หวัดใหญ่นะคะส่วนหุ้นที่เกียรตินาคินพัทรวิเคราะห์ก็จะเป็นตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะหรือ PH นะคะมีสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติราว 60-70% บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการหรือ BDMS ค่ะมีสัดส่วนรายได้นะคะ 30% ค่ะโรงพยาบาลพระราม9 PRNI 26% แล้วก็บริษัทบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดมหาชนหรือ BCH นะคะราว 13% แล้วก็บริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์หรือ CHG ค่ะและทางนี้เกียรตินครินทร์พัทระแนะนำซื้อหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้การวิเคราะห์ของเกียรตินครินทร์พัทระนะคะก็จะมีตัว BH BDMS พระราม9 BCH แล้วก็ CHG ค่ะคุณฟังทั้งนี้บอกว่าราคาหุ้นตอนนี้นะคะปัจจุบันอยู่ระดับน่าสนใจแล้วก็มีปันผล Dividend Yield เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 4-5% จากในอดีตที่อยู่เพียง 1-2% นะคะให้ราคาเป้าหมายค่ะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ BH 230บาท BDMS นะคะ23.50พระราม9ค่ะ24.50BCS 13บาทและ CSG ที่2บาทนะคะบอกว่าใช้กลยุทธ์ลงทุนได้ทั้งการเก็งกำไรระยะสั้นตามแนวโน้มผลประกอบการครึ่งหลังปี69ที่มีโอกาสฟื้นตัวและก็การถือครองระยะยาวในฐานะหุ้นดีเฟนซีฟค่ะนอกจากนี้บอกว่ายังมีธุรกิจเวลเนสยังมีแนวโน้มเติบโตเนื่องจากมีอัตรากำไรสุทธิสูงกว่าการรักษาพยาบาลแบบดั้งเดิมนะคะโดยโรงพยาบาลทั่วไปมีเน็ตมาร์จิ้นราว 10-15% ขณะที่ความต้องการด้านสุขภาพและเวลเนสทั่วโลกเติบโตเกือบ 10% ต่อปีสอดคล้องกับการขยายธุรกิจของ BDMS นะคะแล้วก็ BH นะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะนะตัวโรงพยาบาลกรุงเทพ BDMS นะคะแล้วก็ BH ขณะที่ตลาดประกันสุขภาพของไทยยังมีโอกาสเติบโตค่ะเนื่องจากในปัจจุบันคนไทยนั้นมีสัดส่วนการซื้อประกันสุขภาพเพียงประมาณ 6% นะคะโดยประกันสุขภาพในรูปแบบไรเดอร์ที่ผูกกับประกันชีวิตมีความคุ้มครองระยะยาวขณะที่ประกันนอนไลฟ์เป็นสัญญารายปีแล้วก็มีโอกาสเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นตามประวัติการเคลมนะคะคุณฟังพูดถึงแล้วเนี่ยเรื่องประกันสุขภาพนะดิฉันฝากย้ำเลยคุณฟังว่าถ้าท่านมีโอกาสนะลองซื้อไว้นะเพราะมันก็เวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสุขภาพมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างตัวดิฉันฝากเองนะใช้ประกันคือมีประกันอุบัติเหตุนะดิฉันฝากก็ซื้อประกันอุบัติเหตุเพราะว่าซื้อมาตลอดแหละคุณฟังแต่ปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุหกล้มไงแล้วก็ขาหักก็ต้องใช้ประกันอุบัติเหตุเนี่ยก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชเปียมหาราชการุณก็เคลมได้หมดเลยเดี๋ยวปี70เนี่ยนะปี69หมดเนี่ยเดี๋ยวดิฉันก็จะขยับนะก็คือจะซื้อเบี้ยที่แพงขึ้นเพราะอายุเราเพิ่มขึ้นไงคุณฟาร์มดังนั้นเนี่ยก็คิดเห็นความสำคัญเลยของการมีประกันนะคะถึงแม้จะมีสิทธิ์ข้าราชการอยู่เพราะว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยคุณฟาร์มถึงแม้เราจะมีสิทธิ์ราชการนะแต่รอนานมากเวลาไปรอคุณหมอเนี่ยค่ะแม้แต่ทั้งเป็นคลินิกนอกเวลานะเดี๋ยวนี้คลินิกนอกเวลาเขาก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วนะนะค่านอกเวลาเนี่ยเดี๋ยวนี้บางที่เนี่ยจาก400 500อ่ะขยับขึ้นเป็น700แล้วดิฉันฝากก็ตอนนี้ก็ไปรักษาโรงพยาบาลที่ออกไปชานเมืองหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกสารยาเนี่ยค่ะก็จะหนาแน่นน้อยกว่าที่โรงพยาบาลศิริราชอันนี้บอกคุณฟังเลยนะถึงตัวเองจะใช้สิทธิ์ราชการเนี่ยแต่ถ้าถามว่าโอ้ถ้าเกิดว่าเราแต่ตอนนี้พอย้ายไปอยู่นอกเมืองแล้วค่อยยังชั่วหน่อยคุณฟังเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปรอหมอนานๆเนี่ยจะฝ่าเวียนหัวนะคุณฟังแล้วตัวเองทำงานด้วย รวมทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่าไปคิดว่าตรวจแล้วเจอไม่ไปตรวจดีกว่าตรวจเนี่ยรู้ก่อนล้ำกว่ารู้ก่อนรักษาก่อนรู้กว่ารู้ก่อนเนี่ยบางทีมันไม่ได้อะไรรุนแรงมารักษาได้ไงดีกว่าปล่อยให้โรคมันลุกลามแล้วก็กลายเป็นระยะที่รักษาไม่ได้แค่อยู่ในระยะประคับประคองนะคะฝากบอก FC ดีเจฝากทุกท่านเลยอย่าลืมให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะแล้วก็เรื่องของการตรวจดวงตาการตรวจฟันด้วยนะคะดีฝากให้ความสำคัญมากรวมทั้งเรื่องหนึ่งเมื่อวันก่อนฟังอาจารย์ชยุทธวันเกิดนะที่คุยกับแฟนรายการเนี่ยเรื่องโรคกรดไหลย้อนในคนอายุเยอะเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่ารักษาแล้วไม่หายเนี่ยลองเช็คอะไรเพิ่มเติมหน่อยนะคะเพราะบางทีเนี่ยคนคิดว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนค่ะแต่บางทีอาจจะเป็นพวกนิ่วในถุงน้ำดีหรือแม้กระทั่งเป็นโรคหัวใจก็ได้นะคะหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับระบบลำไส้แต่ว่าคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยบอกเลยว่ากินอาหารเผ็ดไม่ได้กินอาหารเยอะไม่ได้ของมันของทอดไม่ได้นะคะตัวเองก็เป็นเหมือนกันคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวก็จะมีการไปเช็คค่าตับจะไปทันไฟเบอร์สแกนนะคะแล้วก็รวมต้องเช็คนิ่วในถุงน้ำดีด้วยก็คือมีการเช็คอัพตัวเองเป็นระยะเหมือนกันแต่ก็คือจะรู้อ่ะดิฉันถ้าไปฝืนกินของเผ็ดนะหรือว่ากินแล้วนอนเนี่ยโอ้โหกดไหลย้อนมาเลยคุณฟังปวดร้าวไปทั้งตัวทั้งหลังเลยก็เลยบอกคุณฟังว่าโรคกดไหลย้อนเนี่ยบางทีเราไปหาหมอปวดท้องเนี่ยหมอบอกเป็นกดไหลย้อนเป็นกระเพาะเนี่ยลองดูตัวเองด้วยนะคะว่าพฤติกรรมการกินเป็นอย่างไรคือถ้าเป็นอย่างที่คุณหมอบอกเราก็ต้องเลิกนะกินอาหารคำเล็กๆพอชั่นน้อยๆก่อนลดของมันของทอดต้องกินของจืดนะดิจิฟาเองก็จะพยายามปรับเรื่องของพฤติกรรมการกินของตัวเองนี่แหละค่ะเพราะว่าสำคัญมากนะเพราะโอ้โหเวลาเป็นกรดไหลย้อนทีนะคุณฟังแล้ววันนั้นลืมเอายาลดกรดไปอ่ะอยู่ไม่ไหวเลยนะต้องไปแวะซื้อเลยค่ะนะแล้วกินยาลดกรดทีนึงก็โอ้ยกว่าอาการจะทุเลานะคือปวดคนเป็นโรคกรดไหลย้อนรู้เลยมันจะไม่ได้ปวดท้องธรรมดาคุณฟังมันจะปวดไปถึงกระบังลมด้านหลังเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสุขภาพนะดิฉันเองก็เช็คเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้ใหญ่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องเช็คเรื่องของดูซิว่ามีพวกไขมันพอกตับหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่น้ำหนักเกินไงค่า BMI ก็เกินคือยังมีไม่ค่อยมีวินัยทางการกินที่ดีพอนะคะก็ต้องดูแลตัวเองไปนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของบริษัทหลักทรัพย์ UBS นะคะเรื่องของหุ้น SCB นะคะบอกว่ามีการปรับเพิ่มนะคะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ UBS นะคะบอกฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นบริษัท SCBX จำกัดมหาชนนะเป็นซื้อนะคะจากเดิมถือแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายเป็น165 บาทจากเดิม152 บาทบอกว่าซ้อนมูลค่าหุ้นยังคงมีส่วนลดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มรวมถึงการคาดการผลกำไรที่จะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นในปี70โอกาสให้การส่งมอบผลตอบแทนจากส่วนทุนส่วนเกินที่จะเพิ่มขึ้นนะคะบอกว่ามีการปรับลดนะคะแล้วก็บอกมีการปรับประมาณการกำไรต่อหุ้น EPS ของ SCB ในช่วงปี70ถึง71เนี่ยขึ้น 2-5% จากการปรับลดประมาณการต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเครดิตคอร์สลงจากระดับ 1.65% มาอยู่ที่ 1.55-1.60 นอกจากนี้มีการโอนขายหนี้เสียอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ร่วมนะ JVAMC เพื่อนำสินเชื่อรายย่อยแล้วก็ SME ออกจากงบดุลเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดโครงสร้างต้นทุนความเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันบอกว่าคุณภาพสินเชื่อนะคะแล้วก็ต้นทุนความเสี่ยงนะของธุรกิจยานยนต์ในกลุ่ม Gen 2คาดว่าจะเริ่มมีเสถียรภาพนะคะแล้วก็รวมทั้งแพลตฟอร์มการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่แข็งแกร่งจะช่วยหนุนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE แล้วก็เงินปันผลในระยะยาวนะคะแล้วก็คาดการด้วยนะคะก็บอกว่าจะมีความสามารถในการจ่ายปันผลได้ในระดับสูงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายไว้เนี่ยเป็น165 บาทจากการปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้น 6% นะนี่เป็นความแนะนำนะของทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ UBS นะคะนักวิเคราะห์ให้คำแนะนำหุ้นบริษัท SCBX นะคะให้คำแนะนำจากเดิมเนี่ยราคา152ที่ถือเนี่ยให้เป็นซื้อนะให้ไว้ที่165 บาทค่ะส่วนช่วงนี้นะคะคุณฟังตัวกันกุลนะคะกันกุลเนี่ยกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็เรื่องของพลังงานสะอาดด้วยรวมทั้งเรื่องฟิตเรตติ้งปรับเพิ่มมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยนะคะเป็น stable outlook ค่ะก็เลยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มใหญ่ๆนะคะตัวกันกุลนะคุณฟังราคาเขามีทีท่านะเรื่องของการจะดันราคาขึ้นได้นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกออกบทวิเคราะห์นะคะบอกว่ากันกุลเนี่ยให้แนวรับที่5บาทนะส่วนแนวต้านนะแนวต้านวิ่งสักทีนะ5บาท30ถึง5บาท50คาดว่าถ้าผ่าน5บาท30ไปได้จะไปลุ้นทดสอบไฮเดิมที่5บาท50คัดลอสนะคะนักวิเคราะห์ของโกเบกให้คัดลอส4บาท90ค่ะอีกตัวหนึ่งคือ SJWD นะคะให้แนวรับ9บาท90ถ้าผ่านไฮเดิมที่10บาท60ลุ้นไปทดสอบต้านถัดไปที่11บาทคัดลอส9บาท80ค่ะส่วนตัวเดลต้านะคะนะคุณฟังก็บอกว่านำหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์วิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็ทรัมป์จะตั้ง AI Force ปลดล็อกกฎเหล็กนะก็เลยทำให้ดันหุ้นในกลุ่มซัพพลายเชนได้นะพูดถึง SJWD ก็เป็นหุ้นเด่นของทิสโก้ด้วยเช่นกันนะคะคุณฟังให้แนวรับ10บาท20แล้วก็9บาท85แนวต้าน10บาท60 10บาท80แล้วก็11บาท50ค่ะสำหรับ SJWD นะคะตัวเดลต้านะคุณฟังเดลต้าช่วงนี้นะก็คือหลายโบรกเองก็ให้คำแนะนำเหมือนกันนะคะสำหรับเดลต้ามองว่าเดลต้าจะได้ไปต่อนะคะกำไรในไตรมาสที่4นะโบรกคาดว่าจะทำกำไรได้นะคะมีกำไรเพิ่มขึ้นนะกำไรทะลุ 32,000 ล้านบาทต่อปีนะ TNN Well นะคะเขารวบรวมนะเรื่องของมุมมองต่อหุ้นเดลต้าไว้นะคะของบริษัทหลักทรัพย์ CGS นะคะให้คำแนะนำซื้อเดลต้าค่ะนะก็ให้ราคาเป้าหมาย360เอเชียพัทให้ราคาเป้าหมาย342โกเบกให้คำแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมาย330 KGI นะคะเดลต้าให้คำแนะนำบอกเอาท์เพอร์ฟอร์มค่ะ320กรุงศรีให้คำแนะนำซื้อเดลต้านะคะให้320บัวหลวงนะคะหลักทรัพย์บัวหลวงให้คำแนะนำถือ300นะคะกสิกรไทยนะบอกเอาท์เพอร์ฟอร์ม300ค่ะ DBS Vigor นะคะหลักทรัพย์ DBS Vigor ให้คำแนะนำซื้อ298บาทยวนต้าให้เทรดดิ้งบายนะคะก็293บาทแล้วก็ทิสโก้ให้คำแนะนำซื้อนะคะให้ราคาเป้าหมายไว้ที่282บาทนะคะก็เป็นการเปิดมุมมอง2เป้าหุ้นเดลต้านะคะก็ตอนนี้คุณฝั่ง TNN Well เขาก็รวบรวมไว้อย่างที่กล่าวไปนะราคายังคงมีอัพไซด์สำหรับตัวหุ้นเดลต้าค่ะขณะเดียวกันนะคุณฟังครม.เรื่องของงบต่างๆนะในการที่จะมีการก่อสร้างนะคะรวมทั้งกรณีที่คณะรัฐมนตรีช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวนะคะสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางข้ามแม่น้ำโขงเป็นงบผูกพันระหว่างปี71ถึง74นะก็จะเชื่อมโยงเส้นทางน่านกับแขวงหลวงพระบางด้วยนะก็เป็นจุดที่เราเองจะได้เดินทางได้ไปหลวงพระบางได้นะคะบอกเป็นการปลดล็อกนะการเดินทางจากด่านห้วยโกนจังหวัดน่านไปยังหลวงพระบางคือที่ผ่านมาต้องเอารถขึ้นแพขนานยนต์ไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสร้างสะพานเสร็จเนี่ยปี7174งบผูกพันนี้นะคะก็จะสามารถข้ามรถข้ามฝั่งโขงไปได้เลยใช้เวลาไป 30-45 นาทีแล้วก็สะพานข้ามโขงไปยังหลวงพระบางแห่งใหม่นี้นะคะถ้าเกิดทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะทำให้นักเดินทางผ่านจังหวัดน่านได้ราว 80,000 คนสร้างรายได้ได้เฉลี่ย360ล้านบาทกระจายผลประโยชน์สู่ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารค้าปลีกขนส่งและก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะช่วยร่นเวลาเดินทางเลยนะเป็นการเปิดประตูน่านหลวงพระบางหุ้นที่จะเป็นบวกต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าจะเป็นตัว CK Stecon ITD นะคะที่เป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลุ่มวัสดุก่อสร้างก็จะเป็น SCCC นะคะส่วนกระแสท่องเที่ยวก็จะเป็น AAV Centel ERW นะคะส่วน SJWD แล้วก็TIPPEN II เนี่ยนะคะจะได้โอกาสจากการขยายตัวของโลจิสติกข้ามแดนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องติดตามเงื่อนไขประมูลแล้วก็ผู้คว้างานก่อนประเมินผลกำไรโดยตรงนะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของมิติหุ้นนะคะก็ขอบคุณมิติหุ้นด้วยค่ะส่วนข่าวที่เป็นบวกต่อการลงทุนนะคะผู้ฟังก็คือเรื่องของฟิตเรตติ้งที่ปรับปรุงมองของไทยเนี่ยนะเอาลุกว่าเป็นสเตเบิลนะคะบอกว่าไทยคุมวิกฤตพลังงานได้ดีแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนเติบโตแข็งแกร่ง รวมทั้งช่วงนี้คุณฟังแผนพัฒนาไฟฟ้านะคะ PDP เนี่ยตัวที่จะได้ประโยชน์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับเรื่องของไฟฟ้าอย่างตัวกันกุลวันนี้ก็จับตากันต่อนะคะว่าราคาเขาได้ไปต่อหรือเปล่าถ้าผ่าน5บาท30ได้ต้านถัดไปก็5บาท50สตางค์นะคะส่วนหุ้นขานรับพลังงานสะอาดค่ะหุ้นขานรับพลังงานสะอาดนะคะก็จะมีพวกตัวบีกริมนะหวังบีกริมตอนนี้เนี่ยราคายังไม่ได้ไปไหนไกลนักนะคะบีกริมก็ช่วงนี้ราคาเขาไม่ได้วิ่งไกลนะคะแต่ว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งของพลังงานสะอาดที่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนะคะส่วนหุ้นที่มักจะมาในช่วงไตรมาส4อย่างโคโอสถสภานะคุณฟังนะคะก็เป็นช่วงที่เขาเพิ่มยอดขายได้แล้วก็ธุรกิจเมียนมาเริ่มฟื้นนะคะสองตัวเด่นอีกตัวหนึ่งเป็นบีกริมกับตัวของโอสถสภาค่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อขอบคุณทุกการทักทายผ่าน Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุ้มว่าเดือนนี้เนี่ยเดือนกันยายนเรื่องหนึ่งซึ่งคนก็แชร์กันเยอะแล้วก็ตามหาผู้หญิงที่ไปถ่ายภาพกับคุณหนุ่มกันชัยเป็นสาวตีเนียนนะคะคุณฟังเขาบอกว่าตั้งฉายาว่าผู้หญิงคนนี้คือสาวมั่วบ้านงานคือมั่วไปหมดทำเป็นรู้จักทำทีเหมือนว่าเป็นเลขาคนอื่นเขาแล้วก็ขอถ่ายภาพคือเรื่องของการไปถ่ายภาพกับดาราเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่างานนี้เนี่ยไปแอบอ้างด้วยว่าเป็นเลขาแบบไปยืนแถลงข่าวกับคุณหนุ่มกันชัยตอนที่คุณหนุ่มกันชัยไปศาลนะคะดีนะที่คุณหนุ่มกันชัยเอ๊ะขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องตามหาดีฝาเนี่ยก็รวบรวมข้อมูลก่อนนะคุณฟังยังไม่ได้เอามาได้รายงานคุณฟังเลยในมองรอบที่คิดทันข่าวเพราะว่าอยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะปรากฏตัวหรือเปล่าก็สุดท้ายก็ปรากฏตัวนะคะก็คือนุชนั่นเองชื่อนุชนะคะเป็นภาพต่างๆที่เธอเนี่ยก็ไปถ่ายรูปกับคนดังมากมายแล้วก็โพสต์ลงบนโซเชียลแต่มันไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะมันมีการแอบอ้างด้วยว่าเป็นเลขงเลขาต่างๆเธอก็เลยได้ฉายาว่าสาวมั่วบ้านงานจนกระทั่งเธออดรนทนไม่ไหวนะคะก็เลยออกมาโพสต์คลิปชี้แจงว่าเธอทำงานด้านโฆษณาแล้วก็งานออร์แกไนซ์นะแล้วก็ที่ไปศาลและไปเจอกับพี่หนุ่มกันชัยและทีมทนายแหมทำเหมือนจริงเลยนะคุณฟังถือฟ้องถือแฟ้มเลยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยไปทำเรื่องขยายอุทธรณ์ที่ศาลแพ่งใต้แล้วก็เลยเข้าอกอยากจะเรียนรู้เรื่องการสืบพยานในคดีของคุณหนุ่มกันชัยก็เลยเข้าไปนั่งฟังตั้งแต่เช้าจรดเย็นเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสืบพยานรวมทั้งไปกินข้าวมันไก่กับทีมทนายด้วยคุณฟังสั่งไก่สับเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็พอสัมภาษณ์คุณหนุ่มเนี่ยก็เข้าไปอยู่ร่วมเฟรมเลยค่ะ

ชัยก็เลยโฟนหาเจ้าตัวเลยนะคะเธอก็ขอโทษค่ะบอกขอโทษพี่หนุ่มขอโทษที่ทนายแก้วพี่ตุ๋ยแล้วก็พี่ไพศาลพี่กุ้งด้วยที่ทำให้เกิดเรื่องไปยืนโดยที่ไม่ได้รับเชิญเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบอกว่าขอโทษจริงๆจะไม่ทำแบบนี้อีกต่อไปแล้วคุณฟังคือจริงๆเนี่ยเธอก็เข้าไปถ่ายกับคนดังเยอะมากนะคะรวมทั้งมีการแอบอ้างด้วยนะว่าเป็นอดีตแฟนของคนนั้นคนนี้นะคะเรื่องราวของเธอก็เป็นประเด็นไวรัลแล้วก็คนก็ติดตามหานะคะทางนี้ก็ไปตีเนียนแล้วค่ะเนียนร่วมเฟรมนะล่าสุดนี้ก็มีภาพต่างๆแล้วก็คลิปต่างๆออกมาแล้วก็การแต่งกายนะก็แต่งกายคล้ายทนายที่เข้าไปนั่งฟังพิจารณาคดีรวมทั้งก็มีการฟ้องร้องกับอดีตแฟนด้วยซึ่งงานนี้เนี่ยบอกเลยนะคุณฟังต้องระมัดระวังนะคนที่เข้ามาตีเนียนๆแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรนะแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าคนนี้เนี่ยเขาน่าจะมีการเอาภาพเนี่ยไปทำอะไรหรือเปล่าแม้ว่าจะออกมาขอโทษและบอกว่าจะไม่ทำแล้วนะบอกเป็นบทเรียนราคาแพงแต่เรื่องก็คงจะไม่หยุดแค่นี้แม้กระทั่งการถ่ายภาพร่วมกับทางด้านของเจ้าสัว CP นะคะอนุชนี่เขาก็ไปถ่ายด้วยเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าเป็นหลานอากงอะค่ะนะหลานอากงเจ้าสัว CPล่าสุดเนี่ยก็มีคนซักไซ้ไล่เลียงนี้เพราะว่าเป็นภาพของคนดังต่างๆนะคะก็เลยจะต้องมีเคลียร์เรื่องนี้นะคะแอบอ้างเรื่องของความสนิทสนมกับเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์นะแล้วก็มีการโพสต์ภาพด้วยนะเวลาไปถ่ายภาพกับใครเนี่ยก็จะโพสต์ภาพทำนองว่าสนิทสนมนะรวมทั้งมีการโพสต์ภาพคู่กับทางด้านของเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์ที่สมาคมแต้จิ๋วและก็เขียนข้อความบรรยายทำนองว่าสนิทสนมกันแล้วก็ลงท้ายประโยคว่ามีอะไรให้โทรหาอากงนะจนคนเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าสัว CP เนี่ยเอ่ยปากพูดกับประโยคดังกล่าวกับเธอนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อวันที่21กันยายนที่ผู้หญิงคนนี้ได้โฟนอินชี้แจงในรายการโหนกระแสก็ยอมรับสารภาพว่ามีอะไรให้โทรหาอากงนะเป็นสิ่งที่เธอเขียนขึ้นมาเองทั้งหมดเจ้าสัวนี่ไม่ได้พูดหรือเรียกแทนตัวเองว่าอากงกับเธอแต่อย่างใดนะคุณฟังพฤติกรรมมัวนิ่มแบบนี้นะคะก็บอกว่าก็เนียนไปนะคะแอบอ้างความสนิทสนมนะคุณหนุ่มกันชัยคุณวันอยู่บำรุงและก็คุณเป๊กสัญชัยก็เลยเป็นสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์นั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยคุณนุชเนี่ยพฤติกรรมของเธอนะก็ถูกสังคมออกมาตีแผ่แล้วและก็พูดถึงเรื่องของสาวมั่วบ้านงานงานนี้นะคะที่ไปเจอกับเจ้าสัว CP เนี่ยคุณฟังเจ้าสัว CP ประธานอาวุโสของเครือเจริญโภคภัณฑ์เธอเคยมีการถ่ายภาพกับเจ้าสัว CP ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยเข้าไปสวัสดีนะคะแล้วก็เรียกว่าอากงกัวเหมินนะคะกัวหมินนะคะบอกว่าชื่อเล่นเจ้าสัวนะเคยบอกว่าถ้าเจอให้เรียกแบบนี้ทำให้อากงหันมานะคะแล้วก็บอกว่าเป็นหลานของอาม่านะคะก็บอกชื่ออาม่าไปแล้วก็บอกอาม่าเป็นเพื่อนกับอากงนะคะบอกว่าเคยอยู่บ้านใกล้กันตรงซอยเย็นจิตอากงก็เลยถามถึงอาม่าก็เลยบอกอาม่าเสียแล้วนะคะนะก็เลยถามว่าเป็นอะไรเสียจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าอากงได้เรียกผู้ช่วยเอานามบัตรให้แล้วก็บอกว่าโทรหาอากงนะดีใจปลื้มใจน้ำตาไหลที่อากงใจดีจริงๆอันนี้เธอเขียนเองเธอมโนเองค่ะคุณฟางเพราะว่าพอคุณหนุ่มถามจริงๆเนี่ยเธอพูดเองคุณฟางเจ้าสัวไม่ได้พูดอะไรกับเธอแบบนั้นเลยนะคะงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่สังคมไทยออกมาตีแผ่แล้วก็ได้รับฉายานะนุชมั่วบ้านงานนะก็สารภาพกลางรายการโหนกระแสเลยนะคุณฟังแล้วเรื่องโทรหาอากงนั้นเนี่ยก็เขียน imagine ขึ้นมาแล้วก็เรียกอากงนี่ก็คือเป็นอาม่าก็เรียกอะคุณฟังนะคะส่วนเรื่องเจ้าสัวแทนตัวเองว่าอากงหรือว่ามีอะไรโทรหาอากงเนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะเธอรับเขียนเองนะหลายคนบอกโอ้โหคนแบบนี้ก็มีด้วยงานนี้เนี่ยคุณฟังก็คือไม่รู้ว่าเธอเอาไปอ้างเป็นคอนเน็กชันต่างๆแล้วก็รวมทั้งแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นเลขานะอย่างคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยก็บอกแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเธอนะคะงานนี้คุณฟังคะเราก็ต้องระมัดระวังคนที่โผล่เข้ามาในชีวิตแบบนี้นะหรือบางทีไปคุยกับใครคุณฟังไม่รู้ว่าคนนี้จริงหรือเปล่าหลายคนบอกว่าเนียนขั้นสุดเลยจริงๆนะกับสาวบ้านงานแบบนี้นะคะ
ที่คุณหนุ่มกันชัยเจอมาดีดีจริงๆนะที่คุณหนุ่มกันชัยเนี่ยเกิดเอ๊ะขึ้นมานะวันที่คุณหนุ่มไปศาลเมื่อวันที่17กันยายนเอ๊ะ

0: ตกลงเป็นใครถามไปถามกันมานะคะปรากฏไม่มีใครรู้จักเลยนะคุณฟังก็ประหลาดดีเหมือนกันนะแล้วก็ทุกคนก็ถามกันนึกว่ามากับคนนั้นคนนี้นะนึกว่ามากับทนายไพศาลนะทนายไพศาลก็นึกว่ามากับทนายแก้วหรือทนายตุ๋ยสรุปคือทั้งโต๊ะเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยแล้วก็เกิดการเข้าใจผิดกันทั้งหมดเลยจริงๆนะคุณฟังและตอนนี้ก็มีเรื่องกับผู้หญิงที่เป็นแฟนเก่าด้วยนะคุณฟังว่ามีการส่งรูปนะคู่กับนายกแล้วก็ไปข่มขู่ด้วยเช่นกันนะงานนี้ก็เปิดเผยออกมาแล้วตอนนี้แต่ว่าเรื่องว่าจะมีการเอาผิดอะไรไหมก็คงต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็เปิดเผยตัวออกมาแล้วเรียบร้อยคุณฟังคนที่แต่งกายดีนะเราก็อย่าไปถ้าเกิดว่าเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยให้ระวังไว้ด้วยนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าโอ้อันนี้มันเป็นจริงหรือเปล่าล่ะบางทีมิจฉาชีพหรือว่าคนที่เข้ามาใกล้ตัวเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าดังนั้นเราระมัดระวังไว้ก่อนก็ดีนะฮะคนถ่ายภาพคู่ด้วยเนี่ยถ่ายด้วยคำชื่นชมแต่ว่าถ้าอายแล้วเอาไปเคลมเอาไปแอบอ้างเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังกันไว้ให้มากๆเป็นอีกหนึ่งประเด็นไวรัลที่นำมาให้ติดตามกันในช่วงนี้แล้วก็คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบพระคุณคุณฟังที่ติดตามฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
7: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
6: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
7: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
8: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี
9: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้อโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เพิ่มวงเงินให้ 1,000 บาทซึ่งวงเงินนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้นาน2เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันและผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ส่วนร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเตรียมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเพื่อยกระดับการควบคุมกัญชาที่เข้มงวดมากขึ้น
10: นายพัฒนาพรหมพักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.หลังจากนี้เตรียมเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้เป็นการควบคุมกัญชาตั้งแต่แปลงเพาะปลูกโดยกำหนดจะต้องลงทะเบียนระบุว่าเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้สามารถติดตามแหล่งปลูกเพื่อควบคุมคุณภาพและการนำไปสกัดเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกจะมีความชัดเจนมากขึ้นรวมถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและเข้มงวดมากกว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ยืนยันว่าปัจจุบันการใช้กัญชากำหนดให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นกฤษณ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: การจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทย
11: การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาร์เชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน MMA ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมนอกจากนี้เหรียญทองดังกล่าวยังนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่4ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 เรียกร้องให้กลุ่มฮูตีในเยเมนยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียทั้งหมดและกลับสู่กระบวนการทางการเมืองโดยทันทีรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสและอิตาลีออกแถลงการร่วมระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันนี้เรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียทั้งหมดโดยทันทีรวมถึงยุติการคุกคามและโจมตีเรือพาณิชย์และขอให้กลับสู่กระบวนการทางการเมืองด้วยความจริงใจพร้อมเรียกร้องอิหร่านให้ยุติการจัดหายุทโธปกรณ์และความช่วยเหลือแก่กลุ่มฮูตีซึ่งเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ท่านก็ได้เดินทางมาที่สำนักงานสวัสดิการพลังงานแรงงานของเรานะคะเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงร่วมกันนะคะซึ่งอยู่ในห้องประชุมเช่นเดียวกัน
2: ครับ
1: ค่ะตอนนี้อยู่ด้วยแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดว่ามีความเป็นนายจ้างลูกจ้างจริงทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะคะก็จะติดตามให้นายจ้างมาขึ้นทะเบียนนายจ้างแล้วก็ส่งเงินสมทบประกันสังคมย้อนหลังให้กับลูกจ้างผู้เสียชีวิตได้ด้วยนะคะ
3: ค่ะถ้าส่งเงินสมทบเรียบร้อยแล้วนะคะทางลูกจ้างที่เสียชีวิตแล้วจะได้รับอะไรบ้างคะ
1: ค่ะเมื่อถ้าหากว่าส่งเงินสมทบประกันสังคมเรียบร้อยแล้วนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็จะจ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวลูกจ้างผู้เสียชีวิตมีที่จะได้รับตามกฎหมายซึ่งก็ได้แก่ค่าทำศพและเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตนะคะท่าน
2: ครับทีนี้กรณีที่นอกเหนือจากสิทธิประกันสังคมที่จะพึงมีพึงได้แต่นั้นเขานายจ้างต้องส่งย้อนหลังถ้าไม่ส่งก็ไม่ได้อันนี้ก็ชัดเจนไม่ส่งไม่ได้ถ้าเขายอมส่งย้อนหลังก็ถึงจะได้สิทธิตามนั้นค่าปลงศพค่าจัดการศพอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในความเป็นลูกจ้างนายจ้างให้ลูกจ้างไปทำงานและลูกจ้างไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างนี้เนี่ยตามกฎหมายแรงงานนายจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายนี้ไหมครับต้องชดใช้ส่วนตัวในนามของนายจ้างไหมครับ
1: ค่ะในส่วนของด้านแรงงานเองนะคะก็จะมีพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะต้องดำเนินการให้นายจ้างเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดถ้าเคสนี้นะคะปรากฏว่าความผิดเกิดจากการที่ไม่ดำเนินการด้านความปลอดภัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเป็นเหตุทำให้ลูกจ้างเสียชีวิตนะคะก็มีมาตรการทางด้านกฎหมายในการดำเนินคดีอาญากับนายจ้างค่ะ
2: ซึ่งแรงงานเราจะเชิญนายจ้างมาเจรจาเรื่องตรงนี้ให้ไหมครับหรือยังไงครับ
1: ใช่ค่ะก็คือในเรื่องของการดำเนินการกับนายจ้างเนี่ยก็จะเป็นโทษทางคดีอาญาแล้วก็โทษปรับนะคะแต่อันนี้เราจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการเชิญนายจ้างมาพบนะคะแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงค่ะแต่เราจะไม่ได้มีเงินเยียวยาสำหรับลูกจ้างก็จะเป็นในส่วนของสำนักงานประกันสังคมดูแลเรื่องของผู้ประกันตนนะคะ
2: ใช่เข้าใจครับว่าถ้ากรณีนายจ้างยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของประกันสังคมนั่นก็จะได้สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังแต่ว่าในการคุ้มครองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จะต้องให้นายจ้างรับผิดชอบต่อลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างแล้วเสียชีวิตในลักษณะอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นรูปของบริษัทนะ
3: ค่ะ
2: ก็นายจ้างรับเหมากันเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะครับถามว่าเรื่องนี้ทางกรมสวัสดิ์หรือสวัสดิการแรงงานเนี่ยเราจะสามารถจะเคลียร์ให้นายจ้างยินยอมชดใช้นะครับให้กับลูกจ้างให้เป็นที่พอใจและสรุปจบลงได้ไหมหรือว่าไม่ได้หรือถ้าได้จบตรงนี้ไหมถ้าไม่ได้จะต้องไปฟ้องไปร้องกันยังไงไหม
1: ค่ะกรณีถ้าเป็นการใช้มาตรการทางด้านกฎหมายไปบังคับให้นายจ้างจ่ายค่าสินไหมนะคะขออนุญาตเรียกแบบนี
2: ้
1: ในกฎหมายของแรงงานเองไม่ว่าจะเป็นพรบคุ้มครองแรงงานหรือพรบความปลอดภัยจะไม่มีในเรื่องการเยียวยาด้านทางด้านการเงินนะคะที่เป็นอุบัติเหตุแล้วไปช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างนะคะ
2: อันนี้กรมสวัสดิ์ไม่ต้องไม่มีตรงนี้อันนี้เข้าใจ
1: ใช่
2: แต่จะทำให้นายจ้างต้องชดใช้ได้ไหมครับ
1: ทำให้นายจ้างต้องชดใช้ถ้าชดใช้ให้กับตัวลูกจ้างเองเนี่ยไม่มีจริงๆค่ะแต่ว่าในการพูดคุยเนี่ยถ้าได้มีโอกาสในการพูดคุยนะคะคาดว่าน่าจะ
2: ทำให้นายจ้างร่วมรับผิดชอบได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่
3: อ
1: ัน
3: นี้ถ้า
2: อย่างนี้ได้ไหมครับพี่มายุรานะผมคือผมเข้าใจนะคุณพี่ดำพายก็ห่วงอยู่นะก็เป็นห่วงแหละก็ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็ทำงานรับจ้างอยู่ชลบุรีลูกมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตลูกเพิ่ง18-19เองทีนี้ประกันสังคมก็ไม่มีนายจ้างก็ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะไปทำนะทีนี้ ถ้าเขายอมทำก็โชคดีไปก็ไอ้นี่กรมสวัสดิ์ประกันสังคมก็จะชดใช้ให้เงินก้อนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำหรือทำแต่มันก็ยังได้น้อยอยู่ดีแหละไม่เกินแสนเองอ่
3: ะ
2: แล้วกรมสวัสดิ์เองเราก็ไม่สามารถจะไปบังคับอะไรเขาได้มากแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับท่านครับท่านมยุราครับท่านถ้าแต่ว่าเราก็ต้องเรียกนายจ้างมาคุยก่อนถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
2: เรียกมาคุยมาเจรจาและท่านนายจ้างยินยอมนะครับยินยอมที่จะชดเชยเยียวยาในฐานะลูกจ้างของเขาเนี่ยทำงานให้เขาแล้วเขาไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตยินยอมเสร็จปั๊บยอมที่จะบันทึกว่าข้าจะรับผิดชอบสารภาพจะจำนวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับให้เป็นเอกสารนะครับถ้าทำตรงนี้ได้ต่อมาเขาจะได้มาชดใช้กันอย่างนี้ทำได้ใช่ไหมท่านทำได้ไหม
1: ก็อย่างที่นำเรียนด้านเบื้องต้นนะคะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้เขามาจ่ายเนี่ย
2: เราบังคับเขาไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าจะช่วยเจรจาได้ไหมเป็นคนกลางได้ไหม
1: ค่ะในส่วนของการช่วยเจรจาสามารถทำได้ถ้าเรามีโอกาสได้พบกันกับนายจ้างนะคะซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการที่จะตามหานายจ้างอยู
2: ่ต้องเชิญนายจ้างมาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างนี้ได้ไหมล่ะครับท่านครับเพื่อให้มันเสด็จน้ำอ่ะเนาะคืออยากให้ท่านมยุราเนี่ยเป็นในฐานะที่เราดูแลคุ้มครองจ
3: ้
2: างแรงงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับอยากให้เชิญทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดหนองคายซึ่งท่านมีหน้าที่ในการที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยเนา
3: ะ
2: นะครับให้นายจ้างรู้สิทธิ์ให้ลูกจ้างได้รู้ว่าเขามีสิทธิ์อะไรที่จะได้นายจ้างจะต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายยังไงถ้าคุยกันเสร็จแล้วนายจ้างโอเครู้แล้วถ้าผมไม่ช่วยเขาเนี่ยนะผมอาจจะต้องถูกดำเนินคดีนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อะไรเงี้ยโดยให้อัยการเป็นคนกลางอย่างนี้อีกแรงหนึ่งดีไหมครับท่านฮะ
1: ค่ะด้วยความยินดีกับท่านซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ระหว่างดำเนินการประสานนั้นที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ได้คุยกับคุณแม่ซึ่งคุณแม่เองก็ได้ไปปรึกษาหลายๆหน่วยงานเราก็ยินดีที่จะเป็นคนกลางในการที่จะถ้าเกิดว่าเราได้พูดคุยกับนายจ้างแล้วเรายินดีที่จะให้ทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์หรือยุติธรรมจังหวัดนะคะเข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็เป็นคนกลางให้กับทั้งสองฝ่ายอะค่ะท่าน
2: ดีจังเลยท่านเพราะว่าเราก็ไม่ประสงค์ว่ามันจะต้องไปฟ้องไปร้องกันนายจ้างเขาก็ไม่ประสงค์ให้เกิดอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นแล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: พี่ลำไพ
3: พี่ดำไพครับ
2: พี่ดำไพครับ
3: ยังอยู่ไหมเอ่ย
2: เอาละเดี๋ยวทางท่านมยุรานี่แหละจะเป็นตรงกลางให้เน
1: า
2: ะเดี๋ยวเชิญนายจ้างมาแล้วก็ยุติธรรมจังหวัด
3: อัยการ
2: อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็คุยกันเจรจากันว่าได้แค่ไหนอะไรได้อะไรไม่ได้และถ้าได้แค่ไหนอย่างไรถ้าเขาไม่รับผิดชอบเลยเดี๋ยวอัยการจะเป็นตัวชี้ให้น
1: ะ
2: โอเคไหมครับพี่
1: โอเคค่ะ
2: เนาะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่มยุราสุขนอกด้วยเนา
3: ะ
2: ที่ทำหน้าที่เป็นตรงกลางนี้ให้เป็นอย่างดีเลยกรณีนี้นะ
1: ด
2: ้
1: วยความยินดีค่ะท่าน
2: ขอบพระคุณนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รายการต้องการนะให้มีหน่วยงานเนี่ยเป็นข้อต่อข้อกลาง
2: ใช่
3: นะในการแก้ไขปัญหา
2: เป็นโซ่ข้อกลางนะฮะ
3: ใช่โซ่ข้อกลาง
2: ที่ใหญ่ดึงมากเดี๋ยวจะโค่จะโซ่จะหลุด
3: ไม่อันนี้คือก็ดูเป็นห่วงอ่ะ
2: เป็นห่วงอ่ะผมเป็นห่วงเขาอ่ะ
3: ฟังแล้วก็กังวลก่อนเข้ารายการยังถามพี่เลยว่าสายนี้เข้าไหมใ
2: ช่ไหมเมื่อกี้น้องฝนก็ถามบอกเพราะว่านี่ประสานตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนกระทั่งเช้านี้ก็ตามแล้วถึงบอกว่าให้มารอเนี่ยให้มาเพื่อให้อยู่ในช่วงเวลารายการเราพอดี
3: พี่นัดบ่ายโมงให้เขาไปที่รายงานจังหวัด
2: ใช่ครับ
3: นะแล้วก็เพื่อให้คุยกับท่านมยุราเนี่ยแหละ
2: ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสายต่อไปวันนี้จะไปให้เร็วนะคุณสายวัฒน์สันจากสุรินทร์สวัสดีครับ
3: คุณสายวัฒน์สันค่ะ
4: ดีค่ะได้ยินค่ะ
3: ค่ะถูกฟ้องร้องเรื่องการจำยอมภาระจำยอมเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะ
2: เอาอย่างนี้นะเอาละคุณพี่เนี่ยส่งข้อมูลมาทาง Facebook เนาะเนี่ยใครจะร้องทุกข์เนี่ยส่งข้อมูลส่งหลักฐานส่งคำฟ้องมาทาง Facebook ถนอมอ่อนเกียรติพลมาถึงน้องฝนมาถึงเราเราก็จะได้ดูข้อมูลแล้วผมก็ได้อ่านคำฟ้องของคุณไปแล้วนะครับแล้วพอเข้าใจแล้วว่าคุณถูกฟ้องเรื่องอะไรคำถามคือคุณรับหมายฟ้องมาวันที่เท่าไหร่ครับ
4: รับหมายฟ้องมาเมื่อประมาณวันที่15นี่แหละค่ะ
2: 15กันยานะ
4: ใช่ค่ะ
2: จะต้องขึ้นศาลวันที่เท่าไหร
4: ่ขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกา69ค่ะ
2: 9พฤศจิกา69คุณรับหมายหรือเขาปิดหมายหน้าบ้านครับ
4: ในนี้เขาเขียนว่าปิดหมายค
2: ่
4: ะ
2: ปิดหมายแปลว่าไม่มีคนรับที่บ้านเวลาศาลเจ้าหน้าที่ศาลมาส่งหมายศาลหมายคำฟ้องอ่ะนะเวลาเขาฟ้องปั๊บเขาก็จะมาเจอเจ๊ฝนเป็นจำเลยใช่ไหม
3: เจ๊ฝนไม่อยู่อ่ะเจ๊ฝนไม่อยู
2: ่ไม่อยู่แล้วไปไหนอ่ะ
3: ก็ไปธุระข้างนอกบ้าน
2: อ่
3: ะ
2: ไม่อยู่เหรอ
3: ใช่ไม่อย
2: ู่ก็ปิดหมายไว้หน้าบ้านนะครับปิดหมาย
3: มันเคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นใช่ไหม
2: ก็มันไม่รับก็ปิดหมายสองอย่างนะครับกรณีที่รับเนี่ยกรณีที่จำเลยอยู่บ้านรับหมายอันนี้เป็นคดีแพ่งนะถ้าคดีอาญานี่ไม่ต้องเลยครับตำรวจมาจับเอาเลย
3: นี่เป็นแพ่ง
2: อันนี้เป็นแพ่งนะก็จำเลยรับหมายพอรับหมายเสร็จปั๊บมาอ่านไม่ใช่รับหมายรับคำฟ้องนะหมายฟ้องนะรับปั๊บก็อ่านเสร็จปั๊บเฮ้ยทำไมฟ้องฉันอย่างเงี้ยทำไมฟ้องฉันอย่างเงี้ยทำไมฟ้องว่าฉันเป็นอย่างนี้เราจะแก้คำฟ้องนั้นยังไงเพราะงั้นถ้าเราจะแก้คำฟ้องเราก็ให้ทนายเนี่ยร่างคำฟ้องร่างคำให้การไม่ใช่คำฟ้องเพราะคำฟ้องก็ฟ้องเราแล้วเราก็ร่างคำให้การไปยื่นต่อศาลเสียภายใน15วันถ้ารับหมายต้องยื่นภายใน15วันแต่ถ้าไม่รับหมายเขามาปิดนี่30วันต้องยื่นถ้าไม่ยื่นพอวันขึ้นศาลไม่มีอะไรไปแก้ไงเพราะไม่ได้แจ้งไว้ไม่ได้ไปอยู่ๆฉันจะไปบอกในศาลไม่ได้รับฟังนะฐานอาจารย์ท่านแม่ให้โอกาสเลยนะเพราะว่าตามหลักก็คือต้องยื่นคำให้การถ้ารับหมาย15วัน
3: ถ้า
2: ป
3: ิ
2: ดหมาย30วันถ้าไม่ทันขอขยายได
3: ้ขอขยายในระหว่าง15หรือ30วันนั้น
2: ใช่ครับต้องไปยื่นขอขยายว่ามันไม่ทันแล้วนะทีนี้ให้คนไปยื่นคือใครก็คือทนายถ้าเราไม่มีทนายทำเองได้ไหมทำเองได้ทำยังไงฉันเขียนไม่เป็นไปศาลก่อนเลยวันก่อนมีบอกน้องไปเลยศาลสมุทรปราการนะคดีเยาวชนและครอบครัวไงที่เขาฟ้องสามีฟ้องหย่าใช่ไหมเธอจะขึ้นศาลอยู่แล้วไม่ทันเธอไปศาลเลยนะไปขอแบบฟอร์มที่ศาลที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาลแล้วแบบฟอร์มนั้นมาเขียนเลยว่าที่เธอจะมาขอเลื่อนเนี่ยเพราะอะไรให้เหตุผลเพราะอะไรแล้วก็แนบหลักฐานเหตุผลว่าที่ฉันขอเลื่อนเพราะอะไรฉันยังไม่มีทนายฉันยังไม่รู้ฉันเพิ่งได้รับหมาย
3: ต้องเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผล
2: สมเหตุสมผลแล้วก็ยื่นศาลก็ท่านเห็นปั๊บมีเหตุผลท่านก็ให้เลื่อน
3: ขยายได้
2: เลื่อนเสร็จปั๊บก็มีเวลาตั้งตัวเพราะฉะนั้นของคนตอนนี้หมายมาแล้วขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกาแล้วเขาฟ้องเป็นพระราชจำยอมเพื่อขอเปิดทาง4เม็ดใช่ไหมตามคำฟ้องเนา
4: ะ
2: ของคุณนี่เขาฟ้องคุณในฐานะทายาทหรือฟ้องเจ้าของโฉนด
4: ทายาทค่ะ
2: ทายาทฟ้องทายาทเพราะว่าเจ้าของโฉนดที่ดิน
4: เสียชีวิตไปแล้ว
2: เสียชีวิตไปแล้วเนาะเป็นอะไรของกับคุณอะ
4: เป็นมารดาค
2: ่
4: ะ
2: เป็นแม่คุณแม่เสียชีวิตเขาฟ้องอันนี้เขาฟ้องทายาทนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเคยเจรจากับคุณแม่ตั้งแต่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ว่าจะขอซื้อแต่ปรากฏต่อมาคุณแม่เสียชีวิตก
3: ็
2: ไม่ได้ซื้อขายทางกันนะครับทีนี้มาเจรจากับทายาทเขาคือคุณ
3: วสันต
2: ์คุณสายวสันต์ไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมเขาก็เลยไปฟ้องเพื่อเปิดทางแล้วเขาอ้างว่าเขาใช้ทางนี้มานานหลายปีเกิน10ปีเขาฟ้องเป็นพระราชจำยอมพระราชจำยอมมันอาจจะไม่มีค่าตอบแทนไงแต่ถ้าซื้อเนี่ยมีค่าตอบแทนแน่แต่พอเป็นพระราชจำยอมมันต้องพิสูจน์ได้ว่าอาจจะไม่มีค่าตอบแทนมีหรืออาจจะไม่มีค่าตอบแทนแล้วก็ดุลพินิจของศาลทีนี้คุณจะสู้หรือคุณจะยังไงครับคุณจะยอมตามพระราชจำยอมหรือไม่ยอม
4: คือหนูไม่ยอมรับตรงที่บอกว่ามันเคยเป็นทางผ่านมาก่อน4เมตรซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะคะแต่ก่อนมันไม่มีทางเลยมันเป็นแค่เปลงว่างเปล่าเฉยๆที่มันมีต้นไม้น้อยใหญ่แล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะมันเป็นเหมือนแปลงนาเก่าสมัยก่อนของ
2: มันไม่ได้เป็นทางใช่ไหม
4: มันไม่เป็นทางเลยค่ะแต
2: ่แล้วที่เขาฟ้องคำฟ้องที่เขาฟ้องเปิดทาง4เมตรเนี่ยมันเข้าทางนั้นฟ้องเพื่อเปิดทางนั้นเข้าไปบ้านเขาอยู่ข้างในหรือเป็นที่ทำกินของเขาหรือเป็นอะไร
4: เป็นที่สวนค่ะไม่ยังไม่ใช่บ้าน
2: ไม่บ้านฟ้องเพื่อเปิดทางเข้าสวน4เมตรอ้างว่าตรงคือตามคำฟ้องอ้างว่าเป็นทางที่ใช้สอยมานานแล้วอะไรเงี้ยนะถูกต้องไหม
4: ค่ะ
2: ซึ่งคุณอยู่บ้านนี้มาตลอดใช่ไหม
4: หนูคือที่นี้เพิ่งซื้อต่อจากย่านะคะ
2: ซื้อต่อมา
4: ใช่ค่ะมันไม่ใช่ที่มันเป็นที่สอดหนูอ่ะหนูเป็นบ้านข้างเคียงน้องหนูซื้อต่อจากย่าหนู
2: ซื้อต่อมาอีกทีนึงนะแปลงนี้นะแล้วมันมีปัญหาเนี่ยใช่ไหมซื้อเข้ามา
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วที่ของคุณแม่คุณที่ซื้อมาเนี่ยกับแปลงทางที่เขาฟ้องเนี่ยเขาติดกันไหม
4: ติดกันค่ะ
2: แล้วคุณรู้ประวัติไหมว่าที่สองที่นี้เคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนไหมรู้ไหมหรือไม่รู้
4: รู้แต่ว่าหนูไม่ได้รู้ในทางกฎหมายค่ะหนูรู้แค่ว่ามันเป็นที่ดินแปลงเดียวกันที่ดินมรดกที่คุณทวดแกแบ่งให้ลูกๆทุกคนนะคะ
2: แล้วแบ่งแยกออกมาใช่ไหมและแบ่งแยกออกมาใช่ไหมแล้วแบ่งแยกออกมาเป็นเขากับเราถูกต้องไหม
4: ค่ะมีหลายแปลงอยู่ค่ะ
2: แล้วต่อมาเราก็มาซื้อถูกต้องไหม
4: ค่ะ
2: อันนี้ดูดีๆนะถ้าจะไปสู้คดีนะต้องดูดีๆนะ
3: ค่ะ
2: ก็อาจจะไปเจรจากันก่อนก็ได้หรือคือคุณจะไม่ยอมเลยหรือว่าจะยอมเจรจาหรือจะยอมขายที่อย่างที่เขาต้องการหรือยังไง
3: เจรจายังอะคะ
4: ก็ถ้าสมมติว่าเราสามารถเจรจาว่าซื้อขายกันอะไรอย่างนี้ได้ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าทางนั้นเขาไม่ยอมก็อาจจะเปลี่ยนใหม
2: ่ในหมายฟ้องในหมายฟ้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะซื้อแต่ว่าทางเราไม่ได้ขายแล้วก็ต่อมาคุณแม่เสียลองดูนะถ้าผมดูจากหมายเนี่ยผมคิดว่าแล้วก็ดูจากประวัติของที่เนี่ยมันเคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนนะซึ่งถ้าเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนถ้าตีความว่าเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนเนี่ยมันแบบไม่ต้องมีค่าตอบแทนเลยนะแล้วที่ทุกที่มันต้องมีทางออกนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าลองดูว่าถ้าเราก็โอเคคนรู้จักกันติดกันก็ลองคุยกันดูถ้าตกลงกันได้ก็โอเคถ้างั้นฉันเธอแทนที่จะได้พระจำยอมก็เธอซื้อทางฉันไปซื้อทางกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่คิดเป็นจำนวนเนื้อที่เท่าไหร่หรือแลกที่กับทางก็ได้เราเอาที่เอาทางให้เขาเอาที่ของเขาให้เราข้างหน้าคือแลกที่กับทางก็ได
3: ้
2: หรือซื้อขายกันก็ได้ถ้าซื้อขายกันได้ดีที่สุดเขาก็จะมีทางของเขาก็จะพัฒนาปรับปรุงได้แต่พระจำยอมแม้จะได้พระจำยอมพัฒนาปรับปรุงต้องขออนุญาตเจ้าของที่ใช่ลองดูนะไปคุยกันก่อนนะอยากให้คุยกันก่อน
4: นะคะที่ทำให้คนตายแกน้อยเนื้อต่ำใจนะคะแกก็เลยไม่ขายให้ตอนแรกก็เจรจาว่าอยากจะขายให้นั่นแหละพอดีแกเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าก็คือยังไม่ได้ตกลงราคาไม่ได้ซื้อขายอะไรกันเขาก็มาตัดต้นไม้ในบริเวณของเรา
2: ครับ
4: ทำเกินแล้วไม่บอกเรา
2: อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมครับคุณสาย
3: วสัน
2: คุณสายวสันอย่างนี้นะคุณไปคุยกับเขาเนาะแล้วก็ชวนกันไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์สุรินทร์อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
4: อยู่อำเภอชุมพลบุรีค่ะ
2: ชุมพลบุรีน่าจะไปขึ้นศาลหมายศาลอะไรที่สุรินทร์ศาลอะไร
4: รัตนบุรีค
2: ่
4: ะ
2: ศาลรัตนบุรีลองดูครับไปพบอัยการและอัยการไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันได้จบแล้วก็ยกถอนฟ้อง
3: ใช่ค่ะง่ายที่สุดนะ
2: แล้วเขาก็ซื้อเขาก็ได้ทางที่ดินที่มีทางเป็นของตัวเองที่ข้างในเขาก็มีราคาแต่ถ้าเป็นพระจำยอมก็อยู่เย็นในสภาพแบบนั้นแหละ
3: ก็ไม่มีราคา
2: และเราเองก็เลี่ยงไม่ได้
4: นี่คือสามารถใช้พื้นที่ได้ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าไม่สามารถเข้ามาทำการใดๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ถ้าเป็นพระจำยอมเราใช้ได้เขาใช้ได้แต่เขาจะใช้ยังไงก็จะไปถมที่ปรับปรุงต้องขออนุญาตเราทำโดยพละการไม่ได้แต่ถ้าเราขายทางไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาไปขายทางให้เขาขายที่ให้เขาใช่นะลองดูนะผมคิดว่าถ้าเจรจากันได้คุยกับเขาแล้วก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ท่านเจรจาให้จะขายหรือลองคุยกันเองก่อนเอาตกลงเฮ้ยเราขายกันดีกว่ามั้งเธอก็ได้สบายใจฉันก็ได้สบายใจอะไรเงี้ย
3: ก็
2: ลองดูได้ถ้าตกลงกันได้ปั๊บไม่ต้องไปพบอัยการทั้งนั้นแหละไปหาที่ดินให้มาทำการดังวัดเลยตกลงกันได้เสร็จปั๊บทำสัญญาจะซื้อจะขายกันเรียบร้อยก็เดี๋ยวฝ่ายโน้นที่ฟ้องเราก็ไปถอนฟ้องเราก็ไม่ควรจะไปเสียเวลาไปจ้างทนายให้เสียตังค์อีกอ่ะ
3: ถ้าเจอ
2: จริงไหมอย่างน้อยก็ 4-5 หมื่นนั้นเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วพระจำยอม
3: ก็
2: เราก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงเน
4: า
2: ะโอเคไหมครับ
4: โอเคค่ะ
2: นะแล้วถ้ายังไงก็ทักมาปรึกษาเพิ่มเติมได้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณสายประ
4: สานสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับ
3: ก็ไปสายต่อไปเลยนะคะ
2: ครับ
3: ค่ะคุณสุชาติจากเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: คุณสุชาติอยากปรึกษาเรื่องเขาไปลงชื่อในฐานะพยานในสัญญาว่าจะชดใช้หนี้เนื่องจากยักยอกเงินลูกบ้านจองคืออะไรคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากให้เล่าให้ฟังหน่อย
5: เกี่ยวกับปัญหาเงินสัจจะของชาวบ้านที่เป็นลูกสมาชิกของเงินล้านนะครับ
2: เขามีข้อพิพาท
5: เขาเอาเงินไป 200,000 กว่า
2: ครับ
5: แล้วเขายอมรับผิดว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการขอทำสัญญาเอาชำระคืนภายใน 1-3 ปี
2: ครับ
5: แล้วก็แล้วยังไม่รู้รายละเอียดเลยว่าปีแรกจะชำระเท่าไหร่ปีที่2เท่าไหร่ปีที่3เท่าไหร่ยังไม่พูดถึงเลย
2: แล้วเขาทำสัญญา
5: ฮะ
2: แล้วทำสัญญากันหรือยัง
5: ทำสัญญาว่าเขาจะรับใช้ภายใน3ปีก็มีคู่กรณีคือผู้ยักยอกนั่นน่ะ
2: เดี๋ยวแป๊บเดียวพี
5: ่
2: แป๊บเดียวครับถามว่าสัญญาทำแล้วหรือยัง
5: สัญญาทำแล้วครับ
2: ทำแล้วแล้วให้พี่สุชาติเป็นพยานในสัญญานี้ถูกต้องไหม
5: ครับผม
2: เซ็นหรือยัง
5: เซ็นแล้วครับพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน
2: เซ็นแล้วผู้ใหญ่บ้านด้วยเราเซ็นด้วยเรียบร้อยแล้วนะ
5: เรียบร้อยครับพร้อมกับผู้กรณี
2: อ่ะพี่เซ็นแล้วพี่ยังงงอยู่เลยว่าตกลงว่า3ปีปีละ1เท่าไหร่ปี2เท่าไหร่ปี3เท่าไหร่แล้วพี่เซ็นยังไงล่ะที่พี่ไม่รู้น่ะ
5: คนนั้นแน่ก็เพราะว่าพ่อผู้ใหญ่บ้านเขาเอายื่นมาให้เอ้าพี่สุชาติเซ็นนี่หน่อยเป็นพยานมันบอกเงี้ยผมก็เลยมาปรึกษาทางผู้รู้เขาบอกว่ามันน่าจะให้ทำสัญญาใหม่อย่างเงี้ยฮะ
2: แล้ว
5: มาปรึกษาทางท่าน
2: แล้วนี่ไงผมถึงอยากจะรู้อยากจะคุยกับคนที่เป็นลูกหนี้ที่เขาเป็นคนเสียเปรียบ อยู่ๆและภายใน3ปีให้ชดใช้ปี1จ่ายเท่าไหร่ปี2เท่าไหร่ปี3เท่าไหร่ไม่รู้ปี1 5,000 ปี2 2,000 แล้วก็ปีที่3เข้าใจครบบางทีเราอาจจะไม่ยอมไงดูแนวโน้มมันจะเป็นไปได้ไหมถูกต้องไหม
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: แต่ถ้าจะทำใหม่นะอยู่เชียงใหม่อยู่อำเภออะไรครับพี่
5: อำเภอดอยหล่อครับอำเภอสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม
2: ่ดอยหล่อมันไปขึ้นศาลอะไรตรงนั้นที่ใกล้ที่สุด
5: ที่ศาลใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นศาลหอกฮอดนะฮะ
2: ฮอดถ้างั้นดอยหล่อไปฮอดนะก็คือว่าลองคุยดูซิเอาสัญญาที่ว่านั่นแหละมาอ่านให้ละเอียดก่อนว่าผู้ที่ทำสัญญารับสภาพหนี้นะ
3: ค่ะ
2: นะรับสภาพหนี้เนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าจำเลยนะรับสภาพหนี้ว่าผมเอาเงินคุณไปจริงแล้วผมจะชดใช้ให้คุณเป็นภายใน3ปีโดยปี1เท่านี้ปี2เท่านี้ปี3เท่านี้ภายใน3ปีถูกต้องไหม
5: ครับ
2: ถ้าอ่านแล้วสุดอ่านแล้วข้อความที่มันค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็ชัดเจนแล้วมันต้องดูด้วยนะว่าถ้าภายในปีนี้คุณจ่ายแล้วเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่จ่ายล่ะ
5: คนนั้นนะคร
2: ับ แล้วมันจะต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่อยู่ๆแล้วลุ้นไปรอ3ปียุ่งเลยนะครับระหว่าง3ปีก็ไอ้ฝ่ายนู้นก็ยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินหนีหมดเกี้ยงเลยเราก็ไม่อยากให้เนี่ยพอพี่ปรึกษาแล้วผมไม่ต้องคิดไปถึงคนที่เขาอาจจะเสียเปรียบไง
3: ใช่ค่ะ
2: นะเพราะงั้นพี่สุชาติลองดูนะหรือว่าถ่ายใบนั้นแหละมาส่งมาให้ผมดูนิดนึงก็ได้
3: ใน Facebook ถนอมอ่อนเกียรติพลนะคะ
5: ตอนนี้ใบหนังสือสัญญาอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านคร
2: ับ นั่นแหละขอถ่ายพี่ไปขอถ่ายมานิดนึงก็ได้หรือว่าพากันมาที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลฮอดได้เลย
5: ครับ
2: บอกว่าเพื่อถ้าสุจริตจริงอะไรจริงก็ไปเพื่อให้มันสมบูรณ์ให้อัยการช่วยดูให้นะ
5: ครับ
2: แล้วส่วนคนเป็นพยานไม่มีปัญหาครับคนเป็นพยานอย่างเดียวอย่าให้มีปัญหาการเป็นพยานเท็จถ้าไม่เท็จแล้วก็โอเคเลย
3: ค่ะ
5: ครับ
2: ไม่เดือดร้อนอะไรไม่พยานไม่เสียหายให้การตามจริงนะก็คือเซ็นรับรองว่ารู้เห็นว่าคนนี้เป็นนี่คนนี้โกงคนนี้เสียเปรียบแล้วก็คนนี้ก็มายอมรับสภาพนี่ก็เลยทำสัญญาเอาไว้มีผู้ใหญ่เซ็นเป็นพยานคนที่หนึ่งมีพี่สุชาติเป็นพยานคนที่สองแต่ว่าต้องอ่านก่อนนะ
3: ให้ละเอียดก่อน
2: เราไม่ใช่ว่าไม่ใช่พยานเนี่ยเซ็นปั๊บเนี่ยเข้าข้างฝ่าย
3: อันนี้ยังไม่รู้เลยว่ารายละเอียดเป็นยังไง
2: ดูนิดนึงดูนิดนึง
5: ก็เลยอยากจะเรียนถามว่าเราจะเปลี่ยนสัญญาขึ้นมาใหม่ได้ไหมคือทำขึ้นใหม
2: ่ตามที่ตกลงกันไปแต่ตกลงได้
5: ตกลงได้เน
2: า
5: ะ
2: ตกลงกันได้ครับถ้าคนที่ทำสัญญานี้สุจริตเปลี่ยนได้ครับทำได้แก้ไขได้ครับ
5: อ๋อครับ
2: เปลี่ยนได้
5: ตรงนี้แหละที่ผมหนักใจครับ
2: ตรงนี้แหละอยู่ที่ความสุจริตใจนะอยู่ที่ความสุจริตใจเพราะว่าเขาเริ่มจากการไม่สุจริตไง
3: ใช่
5: ครับ
2: เริ่มจากความไม่สุจริตแล้วมาเซ็นสัญญารับสภาพนี่ทีนี้พอมาเซ็นเสร็จปั๊บไปเขียนยังไงล่ะให้เขาเสียเปรียบอีกนะแล้วพี่ก็ไปเป็นพยานโดยที่ไม่ได้อ่านในรายละเอียดว่าเป็นไงเอาสัญญานั้นไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลฮอดก่อนนะพี่นะ
5: ครับ
2: หรือเอางี้โจทย์เบอร์1157ไปเบอร์เดียว
5: 1157
2: 1157คืออย่างนี้ครับเวลาทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นน้องฝนครับ
3: ค่ะ
2: เบอร์ทุกท่านจดไปได้เลยเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์เบอร์กลาง1157
3: ค่ะ
2: พอเจ้าหน้าที่รับสายเสร็จปั๊บ
5: อยู่ที่บ้านผมพอดีผมเขียนเอาไว้ครับ
2: พี่ฟังแป๊บนึง
5: งานอัยการจังหวัด
3: สุชาติฟังก่อนนะพี่สุชาติ
2: พี่สุชาติฟังนิดนึงผมอธิบายเพราะว่าผมจะพยายามไปเร็วมีคนมารอต่อสายคุณอยู่นะ
3: ค
2: ือพอเราโทรไป1157ปั๊บสมมติน้องฝนรับสาย
3: ค
2: นที่รับสายส่วนใหญ่จะเป็นนิติกรบอกคุณครับผมขอปรึกษาหน่อยครับผมมีสัญญาอยู่แต่ผมเกรงว่าจะไม่เป็นธรรมนะครับอัยการช่วยดูให้ผมทีได้ไหมเพราะงั้นอัยการไม่ต้องรอให้คุณเอามาให้ผมไม่ต้องเดี๋ยวนี้อัยการใช้วิธีการคุณส่งไลน์มาเลย
3: ส่งแอดไลน์กันไป
2: ใช่ส่งไลน์ให้อัยการก็ได้สัญญาพอได้สัญญาเขาก็มาดูเวลาเขามาดูเขาจะคุยกับคุณสุชาตินะวิดีโอคอลเดี๋ยวนี้อัยการก็ทำงานแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าต้องไปตลอดเนา
3: ะ
2: แต่ว่าอันนี้ให้เห็นว่านี่คือศึก ปรึกษาที่ส่วนกลางสายด่วน1157ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธ
3: ิ์
2: หร
3: ือ
2: ประชาชนทางกฎหมายฟรีแต่ถ้าเรารู้ที่ศาลฮอดเราก็ติดต่อเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกัน
3: ตรงไปศาลฮอดได
2: ้ไม่จำเป็นจะต้องไปตัวเองโดยทั้งหมดส่งข้อมูลเนี่ยนี่ศึกษาออนไลน์ได้หมดใช่เหมือนคนปรึกษาผมส่งมาทาง Facebook ผมเลยนะเอาตามนี้นะพี่สุชาตินะ
5: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะอ่ะไปสายต่อไปเลยนะคะคุณประมวลจากกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณประมวลคะ
6: ครับ
3: ค่ะคุณประมวลเอานำเอกสารกศน.5ที่ดินนิคมสร้างตนเองกบิลบุรีไปออกโฉนดที่สำนักงานที่ดินที่กบิลบุรีรังวัดเสียเงินแล้วตั้งแต่ปี2556คือคุณประมวลอยากสอบถามอะไรคะ
6: มันออกไม่ได้ผมไปถามเมื่อไหร่ก็บอกคอยก่อน
2: ได้คอยใช่ไหม
6: หรือแล้วก็ถามปีก็บอกว่าแล้วผมจะไอ้ความตอบผมมาอยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้เลย
2: เป็นที่ดินกศน .5 นี่มันยกระดับมาจากนค .3 มันเป็นที่นิคมใช่ไหมพี
6: ่ครับ
2: เป็นที่นิคมสร้างตนเองนะ
6: เดี๋ยวผมพูดสักหน่อยได้ไหมครับ
2: ครับ
6: เพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นสน .3 ปเรานี่แหละผมไปเข้าธนาคารก็เลยได้หลังๆมาไปเข้าไม่ได้เพราะว่าเป็นที่นิคมผมเลยไปเป็นสมัครเป็นสมาชิก5ปีในกศน .5 มาครับ
3: ค่ะ
6: ก็พอได้มาปั๊บถ้าบอกไปออกโฉนดได้เลยจากนั้นผมมาเข้าที่ดินก็แบบนี้แหละพอเข้าที่ดินเรียบร้อยแล้ววัดเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเสียตังค์เขาเรียบร้อยนะมันก็มันมาแบบนี้จะพูดยังไงอ่ะ
2: ไม่เป็นไรพี่ผมไม่พยายามจะพูดปัญหาเก่าเนาะเดี๋ยววัดทีมงานผมต่อทางเจ้าพนักงานที่ดินปราจีนบุรีใช่ไหม
6: ผมอยู่กบินครับ
2: เจ้าพนักงานที่ดินกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีถูกต้องไหม
6: ครับ
2: ไปยื่นมาตั้งแต่ปีไหนนะ
6: ผมดูในนี้มัน57
2: 57เนาะเอาเอกสารพี่ฟังอย่างเดียวนะผมไม่ให้พี่บ่นนะไม่เอาเรื่องเก่ามาวุ่นวายตรงนี้นะเพราะว่าคือไงคือให้เข้าใจว่าเรากำลังแก้ปัญหาเนาะพี่นะเราจะไม่โทษใครทั้งสิ้นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะผมฟังความข้างเดียวจากพี่เพราะงั้นผมก็ขออนุญาตว่าเราจะเอาเฉพาะเนื้อๆเลยบอกว่าพี่มีหนังสือกศน.5ไปขอออกโฉนดที่ดินและเจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าบัตรนี้ตั้งแต่57จนบัตรนี้ยังไม่ได้โฉนดถูกต้องไหมครับ
6: คร
2: ับ เอาแค่นี้แหละเพราะงั้นเดี๋ยวเราตอนนี้ก็จะคุยกับพี่วันลบเครือวันเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบิลบุรีพี่วันลบครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่วันลบ
2: ครับผม
6: พ
2: ี่วันลบช่วยอธิบายเอกสารกศน.5หน่อยครับพี่วันลบครับเอกสารกศน.5นี่มันคืออะไรครับ
7: คือกศน.5เนี่ยมันเป็นเอกสารที่ออกโดยนิคมสหกรณ์นะครับซึ่งเป็นหลักฐานที่อะไรอ่ะที่ผู้ขอเนี่ยเขาไปเป็นสมาชิกนิคมนะครับปฏิบัติตามกฎหมายนิคมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนแล้วนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะเอากศน.5เนี่ยนะครับมาเป็นหลักฐานในการยื่นคำขอออกโฉนดนะครับ
2: ถ้าอย่างนค.3นี่คือนิคมสร้างตนเองถูกต้องไหมครับ
7: อ๋อใช่ครับอันนี้อาศัยกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเหมือนกัน
2: นค.3นิคมสร้างตนเองถ้านกศน.5นิคมสหกรณ
7: ์ใช่ครับใช่คร
2: ับ อ๋อเราจะได้รู้ว่านี่มา
7: คนละกรมกัน
2: คนละกรมกันใช่
7: ครับใช่ครับแต่อันนี้กฎหมายอันเดียวกันนะครับกฎอาศัยพรบจัดที่ดินเพื่อการครองชีพปี2511
2: ครับ
7: ฉบับเดียวกัน
2: โอ้68ปีแล้วนะเนี่ยทีนี้พกศน.5พอนิคมสากลเขาออกให้แล้วเนี่ยเขาจะเอาไปออกโฉนดที่ดินกับกรมที่ดินมันจะต้องถือครองภายในกี่ปียังไงอะครับ
7: คืออย่างนี้ครับคือระยะเวลาเนี่ยมันมีตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับขอเรียนอย่างนี้ขอเรียนแบบคือรายเนี่ยเราสังเกตได้ว่าคำขอตั้งแต่ปี56 57อย่างเงี้ยนะครับ
2: ครับ
7: หลังวัดไว้นานแล้วให้ข้อสังเกตว่าที่อันนี้10ปีเสร็จแล้วนะครับว่าทำไมถึงยังไม่ได้
2: ใช่ครับ
7: ผู้ขอก็คงได้ติดตามกับพนักงานเจ้าที่สำนักงานที่ดินกบิลอยู่เรื่อยๆนะครับ
2: ครับ
7: อันนี้ผมขอพูดอย่างนี้เลยนะครับแต่ทีนี้เรียนข้อขัดข้องของเรื่องนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้กระชับมานะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันมีพื้นที่ที่มันเกิดการซ้อนกันทับกันนะครับ
2: ครับ
7: ระหว่างเขตของนิคมสหกรณ์ก็คือนิคมสหกรณ์เนี่ยเขาก็ประกาศนะครับตามประกาศของคณะปฏิวัตินะครับปี15อาศัยเลขกลมๆเลยนะครับ
2: ครับ
7: เรื่องนี้มันไปซ้อนทับกันกับเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนตรงนี้นะครับ
2: ครับ
7: ชื่อป่าแก่งดินสอเนี่ยครับครับ
2: ครับ
7: เพราะมันซ้อนกันทับกันเนี่ยพอเป็นป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยนะครับมันก็เป็นที่ที่ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดนะครับเรื่องก็เลยยังไม่ได้ออกโฉนดให้นะครับนี่คือข้อขัดข้องนะครับ
2: ทีนี้ป่าสงวนนี่มันประกาศปีไหนท่าน
7: ป่าสงวนอันนี้เดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับ
2: เพราะว่าปว.15อันนี้ป่าสงวน
3: 2510ก็คือก่อนที่
2: อ๋อเป็นป่าสงวนมาตั้งแต่ปี2510
3: ใช่ครับ
7: ใช่ครับใช่ครับ
2: นี่ประกาศคณะปฏิวัติมันออกปี15เพราะฉะนั้นประกาศมันทับซ้อนป่าสงวนมันจึงออกไม่ได้
7: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าป่าสงวนประกาศหลังนี่อันนี้ได
7: ้คืออย่างนี้นะครับคือวันนี้นะครับถ้าเราคุยกันอันนี้เป็นเรื่องของการซ้อนกันระหว่างที่ดินของรัฐถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
7: คือที่ดินของรัฐเนี่ยการไปออกก่อนออกหลังเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าไอ้นี่ออกหลังแล้วอะไรออกก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับไม่ใช่อ่ะครับ
2: คือ
7: ต่างคนต่างมีแผนที่นะครับ
2: ไม่เหมือนของเอกชนชาวบ้านมีสค.1มาก่อน
7: อ๋
2: อถ้าของรัฐจะไม่อ้างว่าออกก่อนออกหลังนี่ไม่อ้างข้อนี้นะฮะ
7: ใช่ครับ
2: ทีนี้พอไม่อ้างข้อนี้พอปัญหาเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยคือนิคมสากลอ่ะออกให้ชาวบ้านพอถึงเวลาจะไปขอออกโฉนดอ้าวอยู่ในเขตป่าสงวนแล้วส
3: ุ
2: ดท้ายกรมที่ดินเป็นคนกลางทำไงครับเนี่ย
7: คนกลางทุกวันนี้นะครับมันก็เลยอันนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษาแบบมันก็เลยแช่แข็งอยู่อย่างเงี้ยครับ
2: มันก็เลยทำอะไรไม่ได้พูดใช่ไหมมันก็เลยคาอยู่อย่างนี้ใช่ไหม
7: คือระดับสำนักงานเนี่ยพื้นที่เนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับมันต้องอาศัยการแก้เหมือนที่เราพูดกันนะครับที่เคยได้ยินนะครับเรื่องของวันแมปนะครับ
2: ใช่ใช่
7: นี่ผมขอพูดอย่างนี้นะครับซึ่งก็ยังไม่ก็คงอยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานนะครับ
2: เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องคาอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมครับจนกว่าจะมีวันแมปไม่รู้ว่าแผนที่เหลือแผนที่เดียวละป่าไม้ก็แผนที่หนึ่งกรมที่ดินก็มีก็ไอ้พวกก็มีต่างคนต่างมีแผนที่ของตัวเองจนกระทั่งประเทศไทย500,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยพอต่างคนเอาแผนที่มารวมกัน500,000 กว่าเกินเนื้อที่ประเทศไทย
3: ทำไมเยอะกว่า
2: เออนั่นแหละเพราะต่างคนต่างถือแผนที่คนละใบกันเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณพี่ประมวลก็เลยยังต้องอยู่อย่างนี้ไปก่อนถูกต้องไหมครับพี่วรลบครับ
3: พี่วรลบยังอยู่ไหมคะ
2: พี่ประมวลยังอยู่ไหมครับ
8: ยังอยู่ครับ
2: พี่ประมวลยังอยู่นะพี่ประมวลรู้ปัญหานี้ไหมที่ท่านวรลบพูดเนี่ยรู้ไหมตอบว่ารู้หรือไม่รู้ครับ
8: มือมัน
2: ตอบผมตอบเดี๋ยวนะพี่ประมวลนะพี่ไม่เล่นเชิงกับผมนะผมถามพี่ว่าพี่รู้มาแล้วหรือยังที่ท่านวรลบพูดเมื่อสักครู่รู้มาก่อนแล้วหรือยังครับว่ามีปัญหานี
8: ้ไอ้มันไม่รู้ตรงนี้ผมถือว่าเมื่อก่อนผมนอนสามกอนอกไปเข้าธนาคารเข้าได้หลังจากที่ผม
7: ไม่ได้ยินเสียงนะครับ
2: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่วรลบอยู่นะพี่วรลบครับพี่วรลบไม่ได้ยินนะพี่ประมวลได้ยินนะเดี๋ยวลองพี่บรรลบอีกทีหนึ่งพี
7: ่
2: ได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วนะโอเคผมกำลังถามพี่
3: ประมวล
2: ว่าพี่ประมวลคือฟังดูคือพอรู
3: ้
2: แต่รู้แบบสงสัยรู้แบบสงสัยนะครับทำไมล่ะทีนี้หลายคนก็สงสัยท่านวันลบเองก็สงสัยในตัวของท่านเองเหมือนกันน่ะสงสัยในความหมายก็คือว่ามันทับซ้อนกันอยู่อ่ะ
7: ใช่ครับ
2: และถามว่าแล้วใครจะเป็นคนแก
3: ้
2: ใช่จนกว่าจะมีวันแมปพอมีวันแมปแล้วมันจะแก้ตรงนี้ยังไงให้เสด็จน้ำใช่ไหมครับก็ต้องรอระยะเวลาอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะมีความชัดเจนใช่ไหมครับท่านอันนี้ก็ต้องแก้ในเชิงนโยบายถูกไหมท่านทั้งนั้น
7: ถูกต้องครับใช่ครับต้องเป็นระดับเขาเรียกอะไรฮะต้องระดับไม่ใช่ระดับพื้นที่หรอกครับ
2: ใช่
7: ระดับนโยบายแล้ว
2: ระดับนโยบายเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราต้องมีสัมภาษณ์สักวันหนึ่งท่านพลพี
3: ค่ะ
2: สุวรรณชวีท่านกำกับดูแลกรมที่ดินนะครับท่านก็มีนโยบายที่จะช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องที่ดินอยู่เนา
3: ะ
2: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะฝากคำถามนี้ไปท่านครับว่าพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันในแผนที่หน่วยงานของรัฐแล้วสุดท้ายชาวบ้านเขาไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเนาะแม้ทั้งหน่วยปฏิบัติเองก็ออกให้ไม่ได้ออกไปก็ป่าไม้ก็ต้องค้านถูกต้องไหมท่านฮะ
7: ใช่ครับคือออกไปเนี่ยคือถ้าเราออกไปวันนี้ถ้าผมฝืนออกไปทั้งที่มันเป็นที่ที่ต้องห้ามไม่ให้ออกเนี่ย
2: ครับ
7: โฉนดมันก็จะเกิดมีการตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับ
2: แล้วพี่วันลบจะติดคุกไหมถ้าเกิดออกไปในพี่วันลบจะติดคุกไหม
7: เขาโดนครับโดนวินัยอย่างน้อย
3: โดนแน่นอน
2: โดน
3: ก็เลยยังต้องค้างอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ปี56เน
7: าะทั้งอาญาทั้งแพ่งนี่โดนแน่นอนครับ
2: ใช่ยิ่งวันนี้มีข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ผมเห็นเจ้าหน้าที่ที่ดินโดนฟ้องเนี่ยผมเข้าใจนะผมไม่จะไปมองว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตก่อนนะแต่ให้เห็นว่าบางทีเจ้าหน้าที่เขาทำโดยสุจริตนี่แหละแต่ว่ามีเจอข้อกฎหมายเข้าอ่ะแล้วก็จะช่วยชาวบ้านและสุดท้ายก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นได้ครับพี่วันลบขอบคุณมากครับพี่ครับผมถือว่าเป็นโจทย์ข้อหนึ่งที่เดี๋ยวรายการเรากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยรับเรื่องนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะได้สื่อสารเปิดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะท่านนะในทางปฏิบัติก็จะได้ปฏิบัติกันได
3: ้
2: ชาวบ้านก็จะได้มีความชัดเจนเนาะ
7: ครับ
2: ที่ประมวล
9: ครับ
2: นะพอเข้าใจแล้วนะอดใจนิดนึงไม่ได้มีแต่พี่คนเดียวเจอปัญหาเยอะแยะแน่นอนเลยที่ลักษณะทับซ้อนกันแบบนี้นะครับครับผมได้ครับขอบคุณพี่ประมวลนะพี่นะขอบคุณพี่วันลบด้วยนะขอบพระคุณมากครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
3: โอ้ก็
2: ยังมีอีกรายหนึ่งในที่โทรเข้ามารออยู่เนี่ยที่ถามเรื่องว่าไปออกมา2ปีแล้วไม่ได้แล้วมีปัญหาเรื่องป่าไม้เหมือนกันถ้ามีปัญหาทับซ้อนกันแบบนี้ก็ชัดเจนว่าออกไม่ได้
3: ย
2: ัง
3: ออกไม่ได
2: ้คือมีนิดเดียวน้องฝนอย่างนี้ครับ
3: ค่ะ
2: ถ้ากรณีที่นี่รัฐกับรัฐนะรัฐกับรัฐแก้ไม่ออกนะแต่ถ้าเป็นระหว่างประชาชนกับรัฐนะประชาชนกับรัฐก็คือว่าสมมุติอ่ะนส3นส3กสค1เราได้ครอบครองที่ดินแปลงนั้นมาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนซึ่งส่วนใหญ่เขตป่าสงวนนี่จะประกาศประมาณสักปี500 2500น
3: ะ
2: ถ้าเราได้มาก่อนนั้นเนี่ยมาทับเราเนี่ยคุณประกาศทับเราประชาชนสู้ได
3: ้
2: สู้ก็คือไปยื่นในมารังวัดยื่นรังวัดเพื่อจะออกโฉนดถ้าไม่ออกโฉนดให้เรามีสิทธิ์ที่จะฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อที่จะไต่สวนพิสูจน์กันเรื่องของไม่พิสูจน์ทราบกันได้ว่าใครได้มาก่อนใครอ
3: ัน
2: นั้นคือรัฐกับประชาชนแต่พอเป็นรัฐกับรัฐปั๊บเนี่ยทำไม่ได้อย่างที่ท่านประมวลว่าท่านวันลบว่า
3: ต้องเชิงนโยบาย
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ไปสายคุณชูชีพต่อเลยจากเพชรบุรีค่ะคุณชูชีพคะ
10: ค่ะ
3: คุณชูชีพปรึกษาจ้าคุณชูชีพปรึกษาเรื่องโฉนดที่ดินยังไม่ได้แต่งงานจะเอาชื่อหลานมาร่วมด้วยถ้าคุณป้าเสียชีวิตแล้วต้องยื่นฟ้องอะไรอีกไหมหรือตกเป็นของหลานเลยถูกต้องไหมคะ
10: ใช่ค่ะ
2: อันนี้คุณป้าชูชีพใช่ไหมครับป้า
10: ใช่ค่ะ
2: แล้วจะยกให้หลานเหรอครับ
10: จะให้หลานเลยค่ะ
2: จะให้หลานแต่หลานยังเป็นโสดใช่ไหมครับ
10: หลานก็เป็นโสดค่ะ
2: หลานแล้วหลานยังไม่แต่งงานถ้าป้ายกที่ดินให้กับหลานแล้วป้าเป็นห่วงยังไงครับ
10: ก็แบบงานจะยกให้เลยเหรอคะได้หมดแต่นี่ว่าเขาบอกว่าถ้าหากว่านั่นจะได้ไม่ต้องเสียค่าโอนค่าอะไรอย่างเงี
2: ้
10: ย
2: เออมันต้องเสียอยู่แล้วครับ
10: เหรอ
2: ป้าไปหลานนี่เสียเท่ากับซื้อขายเลยครับ
3: แต่ว่า
2: 2.5%
3: แกกังวลว่าสมมุติว่าถ้าเกิดแกจะเลี่ยงไม่เสีย
2: ไม่ได้
3: แกเสียชีวิตก่อนไงแต่แกเขียนพินัยกรรมได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันก็ต้องเสียครับพินัยกรรมโอนโดยพินัยกรรมก็เสียโอนขนาดนี้ก็ต้องเสียแล้วป้าไปหลานมันก็คือ 2% 2% เท่ากับซื้อขาย
3: ต้องเสียอยู่ดี
2: ต้องเสียครับป้าครับตกลงห่วงค่าโอนหรือห่วงว่าโอนให้หลานแล้วจะยังไงห่วงเรื่องไหน
10: ก็ห่วงทั้งสองอย่าง
2: ห่วงทั้งสองอย่างป้าครับอย่างนี้นะเดี๋ยวมาเจอรายการนี้เราเจอเรื่องเยอะไงเมื่อวานนี้จำได้ไหมน้องฝนลูกไปกู้อีออนแล้วไม่ได้ชำระหนี้อีออนนะครับค้างหนี้อีออนแล้วถูกฟ้องก็ไม่ขึ้นศาลวันดีคืนดีหลังจากนั้นไม่กี่เดือนแม่ก็โอนที่ให้ลูกเอาชื่อลูกมาใส่ไว้ในที่โฉนดของแม
3: ่แล้วตอนนี้อีออนก็มาตาม
2: หลังจากนั้นอีออนสืบเจอเลย
3: เจอทรัพย์ที่แม่เอาโอนให้เพิ่ง3เดือนที่ก่อนนะ
2: ก่อนหน้านั้นไปสืบมาไม่มีทรัพย์อะไรเลยอยู่ๆแม่โอนชื่อลูกเข้าไปในโฉนดแม่อีออน
3: อีออนตาสว่างตาลุกวาวเลย
2: ได้ทรัพย์เลย
3: ได้ทรัพย์เลย
2: ได้ทรัพย์เลย
3: พ่อจะ
2: เพราะงั้นที่พูดตรงนี้นะป้านะถ้าป้าจะโอนให้หลานถามหลานเอ้ยเองเนี่ยมีหนี้เปล่าถ้าเองมีหนี้เนี่ยยังไม่โอนนะเดี๋ยวเจ้าหนี้จะมายึดที่แปลงนี้แล้วป้าก็จะไม่มีที่อยู่นะเพราะมันไปกับหนี้ไปหมดเลยน
3: ะ
2: ถามหลานก่อนมีหนี้ไหมถ้าไม่มีหนี้โอนถ้าไม่มีหนี้ โอนได้
3: ก็โอนเลย
2: แต่ถ้ามีหนี้อย่าโอน
3: ถ้
2: าจะหนี้มายึดเอา
10: ไม่มีแต่คิดว่าเป็นชื่อร่วมแล้วเราตายแล้วก็จะตกเป็นของเขา
2: ไอ้ชื่อร่วมนั่นแหละไอ้ชื่อร่วมนั่นแหละก็ยึดไปขายได้ทั้งแปลงครับ
3: โดยแบ่งครึ่งนึงไหม
2: ใช่ไอ้ชื่อร่วมเนี่ยก็ยึดได้ชื่อเดียวนั้นยึดได้อยู่แล้วไอ้ชื่อร่วมก็ยึดได้ไปทั้งแปลงครับไปทั้งหมดแล้วครับ
3: แล้วถ้าโอน 2% แล้วจดสิทธิกับเก็บกินเหมือนพ่อแม่ให้ลูกได้ไหมคะ
2: ได้
3: อ
2: ๋
3: อ
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนั้นคือการให
3: ้
2: การให้ไปจดสิทธิเก็บกินแต่ว่าลักษณะการโอนเนี่ยมันต้องเสียภาษีเท่ากับการคนซื้อขายกัน
3: ปกติเลย
2: ถ้าพ่อแม่ให้ลูกเนี่ยอันนี้ 0.5% กับ 0.5 ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมค่าอากรรวมเนื้อ 1% แต่ถ้าพ่อปู่โอนไปให้หลานญาติโอนไปให้พี่น้องซื้อขายกันอ
3: ัน
2: นี้เต็มเลยครับ
3: ค่าเป็น 2.7
2: ซื้อขายปกติเลยค่าธรรมเนียมการโอนนะ
3: ค่ะ
10: อันนี้หมายความว่าต้องโอนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเนี่ย
2: ก็ถ้าทำตอนนี้กับทำหลังพินัยกรรมมีผลเท่ากันครับคุณป้า
3: เพียงกว่าทำตอนนี
2: ้แต่ถ้าทำตอนนี้ก็ห่วงว่าถ้าเขามีหนี้เขาอาจจะถูกเจ้าหนี้ยึดไปแต่ถ้าเขาไม่มีหนี้เรารู้นิสัยลูกหลานของเราเขาไม่ได้ไปก่อหนี้ก่อสินก็ไม่ต้องห่วงก็โอนเขาได
10: ้
2: นะแล้วผมอยากจะพูดอย่างนี้เนาะหลายคนที่ถามเรื่องว่าค่าโอนเท่าไหร่ค่าโอนเท่าไหร่คือทุกท่านครับเวลารัฐจะนี่วันนี้มติครม.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาให้ 1,000 บาท2เดือนนะแต่รวม300นั้นเข้าไปด้วย2เดือนเดือนละ500ไงแต่ว่ารวม300นั้นเข้าไปด้วยได้ 1,000 ถูกไหมมติครม.ล่าสุดเนา
3: ะ
2: อันนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเขาให้2เดือนแต่พันเดียวนะ2เดือนพันเดียว
3: ให้ไป
2: แต่ถ้าคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่2เดือนพันเดียวเหมือนกันนึกออกไหม
3: นึกออกค่ะ
2: นี่คือรัฐช่วยแต่พอเราวันที่เราจะช่วยรัฐบ้างเนี่ยเสียค่าโอนบ้างเราตั้งคำถามเยอะแยะไปหมดนะ
10: ไม่ใช่มันจะเสียเยอะแล้ว
2: เกิดบนผืนแผ่นดินไทยที่สงบร่มเย็นบรรพบุรุษเขาสู้รบปรบมือกับข้าศึกมาแล้วเสียค่าโอนนิดเดียวไม่เป็นไร
3: ต่างกันตรงที่ว่าถ้าคุณป้าโอนให้หลานใครเป็นคนเสียคะค่าภาษี
2: โอ้ยคุณป้าเสียอยู่แล้ว
3: แต่ถ้าเกิดตอนคุณป้าเสียชีวิตแล้ว
2: หลาน
3: ก็เป็นคนเสีย
2: หลานก็เป็นคนเสีย
3: ป้าก็เลือกเอาว่าป้าจะเสียหรือให้หลานเสีย
2: เออเอามุมนี้ก็ได
3: ้เออเอาไง
2: แต่ป้าไม่อยากเสียก็ตายก่อนแล้วหลานไม่
3: เอ
2: าแต่ถ้าจะตอนนี้ก็หลานบอกก็ผมไม่มีนะ
3: ป้า
2: เสียให้ด้วย
3: ป้ามีไหม
2: ป้าครับเสียภาษีให้รัฐนะค่าธรรมเนียมให้รัฐแค่นี้ครับคิดอย่างนี้สบายใจไปสวรรค์นะสวัสดีครับ
10: มีบางคนเขาบอกว่า
2: ไม่พูดแล้วครับป้าแบ่งเวลาคนอื่นแล้วครับผมจะไปเร็วหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปคุณสุรศักดิ์กำแพง
3: เพชรป้าไปสวรรค์เลย
2: ก็เสียภาษีให้รัฐแล้วไปสวรรค
3: ์พี่สุรศักดิ์สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับ
3: พี่สุรศักดิ์โดนคดีลักทรัพย์ประกันตัวออกมาศาลยังไม่ได้ตัดสินอยากรู้ว่าศาลตัดสินไปแล้วจะทำอย่างไรอุทธรณ์ได้ไหมเหรอคะ
9: ครับผม
2: โอเคดีมากนี่คือจำเลยโทรถามเองเลยตัวพี่เองใช่ไหม
9: ครับผม
2: พี่ถูกฟ้องข้อหารักทรัพย์เองใช่ไหม
9: ครับ
2: เออคนอย่างนี้น่าแนะนำน่าช่วยเหลือถามเองตอบเองฟังเองเลยนะพี่นะ
9: ครับผม
2: พี่ไปลักอะไรเขาอ่ะ
9: ไอท่อดึงน้ำครับ
3: ท่อเลยนะ
9: ท่อดึงน้ำครับ
2: ท่อดึงน้ำทำนาใช่ไหม
9: ท่อพญานาคครับ
2: ท่อดึงน้ำทำนาใช่ไหมท่อพญานาคใช่ไหม
9: ครับผม
2: ไปขโมยอุปกรณ์ทำนาเนี่ยในคำฟ้องเนี่ยเขาให้ลงโทษกี่ปี
9: เขายังไม่ได้ลงเลยครับเขาได้พนันไว้ฝากขังไว้ครับ
2: ฝากขังตอนนี้ประกันตัวออกมานะ
9: ผมประกันตัวออกมาก่อนครับ
2: เออน้องฝนดูให้พี่ทีได้ไหมหาข้อมูลเดี๋ยวนี้เลย
3: ดูเลยฮะ
2: ว่าการขโมยเครื่องมือทำมาหากินทางการเกษตรต้องโทษจำคุกกี่ปีเพราะมันจะหนักกว่ากันพี่รักกลางวันเลยรักกลางคืน
9: กลางเย็นแล้วก็ว่ากลางคืนครับ
2: กลางคืนนะเออหลัง6โมงเย็นเนี่ยถือว่ากลางคืนนะพี่นะ
3: มันต้องไปต้องรู้ช่วงเวลาด้วยพี
2: ่มันมีเวลารักกลางวันโทษเบารักกลางคืนโทษหนักรักของทั่วไปเนี่ยโทษเบาถ้ารักเครื่องมือทำมาหากินโทษหนัก
3: ค่ะ
2: เออมันโทษไม่เท่ากัน
3: จำคุก 1-5 ปีแล้วปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วงเล็บ12
2: อันนี้คือรักอะไรอ่าน
3: เลยเขาไม่ได้บอกเวลาร
2: ักอะไรนะติ
3: ลักขโมยเครื่องมือทางการเกษตรหรือทรัพย์สินและผลผลิตของผู้มีอาชีพเกษตรกรรม
2: มีโทษจำคุก 1-5 ปี
3: ปรับ
2: เท่าไหร
3: ่ 20,000 ถึง 100,000 บาท
2: 20,000 ถึง 100,000 ซึ่งมันหนักกว่าลักทรัพย์ทั่วไปที่มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีไงอันนั้นมัน 1-5
3: 5ปีอ่ะ
2: คือคำว่าไม่เกิน3ปีเนี่ยอาจจะแค่5เดือนก็ได้6เดือนก็ได้2เดือนก็ได้3เดือนก็ได
3: ้
2: แต่พอ 1-5 ปีอย่างน้อยมันต้อง1ปี
3: ถู
2: สูงสุดถึง5ปีปรับอีก 20,000 ถึง
3: 100,000
2: เพราะงั้นโทษมันหนักเพราะฉะนั้นพี่ครับ
9: ครับผม
2: พี่รับสารภาพเลยนะขึ้นศาลนะพี่นะ
9: ไอ้มันผมไปกับลูกครับจะให้ลูกรับคนเดียวครับ
2: ฮะแล้วถูกฟ้องกี่คนน่ะ
9: ก็2คนแล้วครับตอนนี้ลูก
3: อ๋อลูกกับพ่อเหรอ
9: ครับผมประกันออกมาคนเดียวครับ
2: อ๋อพ่อลูก2คนร่วมกันลักทรัพย์โทษก็ยิ่งหนักอีกอ่ะ
3: เออ
2: แล้วไปลักไก่นี่ติวต่อไปต้องลักไก่นะอย่าไปลักเครื่องสูบน้ําเค้านะลักไก่นี่โทษ3ปีลักเครื่องสูบน้ําทํามาหากินแล้วลักกลางคืนโทษก็ยิ่งเพิ่ม
3: เออ
9: ตอนนี้ลูกผมบอกว่าจะรับคนเดียวครับท่าน
2: แล้วเขาฟ้อง2คนล่ะ
3: ใช่ไหมเพราะโดนขัง
2: เออเขาฟ้อง2คนจะบอกว่ารับคนเดียวให้ลูกรับคนเดียวไม่ได้อะพี่มันตามข้อเท็จจริงตามข้อเท็จพี่ครับ1เอาตามข้อเท็จจริงเราไป2คนพ่อลูกใช่ไหม
9: ครับผม
2: เออแล้วท่อสูบน้ำเขาวางอยู่แล้วก็เอากลับบ้านมาใช่ไหม
9: ครับผม
2: เวลานั้นมันค่ำแล้วหลัง6โมงเย็นไปแล้วใช่ไหม
9: ครับ
2: พี่ครับพี่ขึ้นศาลจังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหม
9: ครับผม
2: พี่มีทนายไหม
9: ไม่มีครับ
2: เอางี้ครับเดี๋ยวผมประสานให้ไปพบ

0: ปั๊บศาลรอลงอาญาพี่ก็สบายใจได้ไม่ต้องอุทธรณ์ก็ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าศาลไม่รอลงอาญาเพราะจำคุกมันเกินโทษเกิน5ปีรอลงอาญาไม่ได้ก็อุทธรณ
1: ์
0: อุทธรณ์ผมเชื่อว่าอุทธรณ์พี่จะมีโอกาสที่จะไม่ติดคุกจริงได้ชดใช้ความเสียหายเขานะพี่นะ
2: ครับผม
0: 1เอาไปคืนแล้วชดใช้เขานะ
2: ครับ
0: เออแล้ว
2: ยังก็เราอุทธรณ์นี่เราต้องวางเงินมั้ยครับท่าน
0: ต้องประกันตัวแล้วประกันตัวในชั้นอุทธรณ์อีกตอนนี้หาเงินตอนนี้ไปหาเงินประกันลูกชายออกมาก่อนมีเงินไหมมีเงินไหม
2: ไม่มีนะครับก็ที่ประกันก็เอาของเขาที่ศาลนะครับ
0: ถามพี่ตรงๆไปเอาของเขามาทำไม
2: เขาจะเอามาดึงน้ำครับ
0: เอามาดึงน้ำเราแล้วเขาดึงน้ำเขาอยู่แล้วพี่ไปดึงน้ำเราแล้วไม่บอกเขาล่า เออหัวเราะต่อไปอย่าทำอีกนะพี่นะ
2: ครับผม
0: แล้วชวนใครไม่ชวนชวนลูกไปแล้วโดนทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะว่าหลังชวนหมาไปที่อย่าไปชวนลูกยังไงหมาก็ไปติดคุกเขาไม่คักคุกหมา
1: ไม่ช่วยได้ช่วยได้ไหมล่ะ
0: ก็อย่างนั้นหมาเป็นเพื่อนไงชวนลูกไปโดน2คนแล้วนี่ประกันตัวพ่อและลูกอยู่ในเดินจาม
1: แทนที่ประกันลูกก่อนไหมหรือยังไง
0: เออเอานะเดี๋ยวผมช่วยนะพี่นะให้พี่ได้โทษเบาที่สุดนะพี่นะ
2: ครับ
0: เออแม่น่าเห็นใจจริงเลย
2: ผมต้องไปหาไอ้ทนายก่อนแล้วครับท่าน
0: เดี๋ยวไม่ต้องไปหาทนายหรอกเดี๋ยวผมจะประสานทางยุติธรรมจังหวัดให้แล้วขอประกันตัวลูกชายออกมาก่อนคือถ้ายอมรับสาภาพทุกอย่างมันจะเร็วจะได้ไม่ต้องติดคุกนานนะมันจะได้จบนะ
2: ครับผม
0: พูดตามจริงนะพี่นะเลยอย่าเบี่ยงเบนความจริงเอาความสุจริตผมรับแล้วผมไปเอาเขาจริงชวนลูกชายไปนะเวลานั้นเกิดเหตุนั้นนะพี่นะ
1: แกก็ยอมรับนะ
0: อ้าวเดี๋ยวผมจะโทรไปหาหลังจากรายการนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: ครับ
1: ไปสายต่อไปเลยนะคะ
0: เห็นเครื่องสูบน้ำเขาไปเอามาจะสูบน้ำตัวเองแต่ไม่บอก
1: เ
0: นี่ยไปจูงวัวเขามาไงเจอวัวอยู่ตัวนึงนะไปจูงเขามาเลยนะ
1: โดนจับได้ซะ
0: มันบอกว่ามันไม่ได้ขโมยวัวมันเอาเชือกไปเฉยวัวติดมาเอง
1: พี่จะหมดเวลาละเอาสายนึงนะ
0: ครับ
1: คุณนงคลานค่ะจากจังหวัดนนทบุรีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณนงคลานแฟนเสียชีวิตเหรอคะจะขายที่ดินแต่กลัวโดนหลอกเหรอคะ
0: ยังไงครับพี
3: ่คือว่ามรดกซื้อด้วยกันมันไม่ใช่มรดกซื้อที่ด้วยกัน
0: เอาอย่างนี้พี่นงคลานเดี๋ยวสั้นจะได้สั้นกระชับนะพี่นงคลานสามีเป็นสินสมรสใช่ไหม
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เป็นสินสมรสแล้วก็สามีเสียชีวิตมีบุตรด้วยกันไหมครับ
3: มี1คนค่ะ
0: มีบุตร1คนนะครับที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่ครับ
3: 72ไร่ค
0: ่
3: ะ
0: ฮะเท่าไหร่นะ
3: 72ไร่
1: 72ไร่
0: 72ไร่อยู่จังหวัดไหนครับ
3: อยู่กำแพงเพชรค
1: ่ะ
0: จังหวัดกำแพงเพชรนะ72ไร่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับสามีเสียชีวิตเป็นสินสมรสนะครับลูกชายอายุเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้45แล้วฮะ
0: ลูกชายใช่ไหม
3: ใช
1: ่ลูกชาย
0: แล้วพี่ต้องการจะขายที่ดินแปลงนี้ถูกต้องไหมแล้วมีคนจะมาซื้อใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับสิ่งแรกที่พี่ควรทำนะพี่นะที่พี่เป็นห่วงกังวลว่าเขาจะหลอกหรือไม่หลอกเพราะเขาคิดว่าเขาจะมาทำให้เองทั้งหมดจัดการให้เองตั้งแต่ตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็มาซื้อขายกันถูกต้องไหม
3: ค่ะ
0: อันนี้แหละที่พี่กังวลนะก็เลยถามดีมากครับที่พี่ถามเรื่องนี้นะคืออย่างนี้พี่จะขายก็ขายแต่อย่าไปปล่อยให้ใครมาทำแทนเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าคนที่ทำแทนเนี่ยเขาจะช่วยเราจริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพี่ไปพี่หรือลูกชายก็ได้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์แม่ลูก2คนถูกต้องไหม
3: ค่ะ
0: แม่ลูกมันจะทะเลาะกันนะฮะหัวเราะทะเลาะกันเปล่า
3: ไม่นะคะเพราะว่า
0: ไม่นั่นแหละผมต้องถามคำถามนี้ว่าแม่ลูกทะเลาะกันไหมถ้าไม่ก็แปลว่าพบอัยการอัยการอย่าตั้งผู้จัดการมาดกของพ่อนี่ให้ฟรี
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าพ่อแม่กับลูกไม่ลงรอยกัน
1: ทะเลาะกัน
0: อัยการก็บอกคุณไปหาทนายเอา
1: เสียตังค์นะ
0: เสียตังค
3: ์ไม่เคยทะเลาะกัน
0: ถ้างั้นก็พาลูกไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรสามีเสียชีวิตที่กำแพงเพชรใช่ไหม
3: เสียที่จังหวัดนนท์ค่ะ
1: เสียจังหวัดนนท์
0: ภูมิลำเนาเขาอยู่จังหวัดนนทบุรีเหรอเพราะฉะนั้นต้องมายื่นตั้งผู้จัดการมรดกตามภูมิลำเนาของคนตายที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับแม่ลูกมายื่นและให้ลูกเป็นผู้จัดการหรือแม่เป็นก็ได้พอเป็นเสร็จปั๊บประกาศขายจะขายใครก็แล้วแต่เราเลยพอคนจะมาซื้อก็ตกลงกันนะครับถ้าตกลงกันได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายพอถึงสัญญาทำจะซื้อจะขายเกรงจะไม่ได้รับความยุติธรรมส่งมาที่รายการเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวมีทนายอาสาเดี๋ยวช่วยดูให้ส่งมาเดี๋ยวดูให้พอดูเสร็จปั๊บว่าจะได้รับความเป็นธรรมเขาจะวางเงินแล้วนะให้ไปวางที่ ที่ดิน

0: ที่ดินเลย
1: ซื้อขายจ่ายเงินกันที่สำนักงานที่ดินเลยนึกของยื่นหมูยื่นแมวที่นั่น
0: ยื่นหมูยื่นแมว
1: ยื่น
0: หมูยื่นแมว
1: ยื่นหมู
0: หมู
1: หมู
2: ขอโทษ
0: ค่ะพูดจะหมดแล้ว
1: ยื่นหมูยื่นแมวที่สำนักงานที่ดินที่นั่นพอไปยื่นเงินที่นั่นปั๊บป้าก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกโกงทั้งหมดป้าทำเองอย่าปล่อยให้ใครมาอาสาทำให้อย่าให้คนซื้อมาอาสาทำแทนทำเองได้ฟรี
0: ไปขั้นตอนแรกก่อน
1: นะ
0: ไปขั้นตอนแรกก่อน
1: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโทรไป1157ปรึกษาสอบถามทั้งหมดก่อนว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
0: ก่อนไป
1: โอเคไหมครับ
2: เดี๋ยวป้าไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวก่อน
0: พี่นงคลานจะหมดเวลาแล้ว
1: ไม่มีเวลาแล้วครับพี่ครับต้องไปแล้วครับ
2: 1อะไรคะ
1: 1157ครับ
0: อัยการคุ้มครองสิทธิ์ค่ะ5757
1: เป็นเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ถามเขาว่าจะขอให้ช่วยตั้งอัยการตั้ง
0: ผู้จัดการมรดก
1: ผู้จัดการมรดกให้หน่อยจะต้องรวบรวมเอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตอบให้พอตอบให้เสร็จป้าก็รวบรวมไปยื่นให้กับอัยการแล้วก็มอบเงินให้กับอัยการที่เขาจะแจ้งไว้ประมาณสัก500 600บาทค่าธรรมเนียมศาลน
0: ะ
1: ไม่ใช่ค่าจ้างอัยการนะค่าธรรมเนียมศาลแล้วก็จะไปยื่นเรื่องต่อศาลให้แล้วรอประมาณ3เดือนเวลาหมดแล้วล่ะครับคุณป้าน
0: ะป้าพาลูกไปช่วยทำก็ได้นะ
2: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะคุณป้า
1: ถ้าได้สัญญาอะไรมาแล้วก็ถามมาอีกทีหนึ่งนะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับเวลาหมดเร่งกริบเลย
0: แต่วันนี้ได้หลายสายนะ
1: เร่งเป็นหู
0: ใช
1: ่ไฟแลบ
0: เดี๋ยวต่อเนื่องสายที่เหลือเดี๋ยวต่อยอดไปวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: นะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: กรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายใน

0: ติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงปุริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันการแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ได้เป็นการตอบแทนคดีหัวสวเป็นการโยกย้ายตามความเหมาะสม
2: พลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSIและให้การตำรวจตรียุทธนาแพดำไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเทียบเท่าระดับ11โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยแต่เป็นการพิจารณาตามขั้นตอนของทางราชการและเป็นการเลื่อนให้ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจึงไม่ควรนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองสำหรับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลแสดงความเคารพต่อนายอนุชินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังมีมติในคดีหัวสวโดยมองว่าการแสดงความเคารพเป็นอีกส่วนหนึ่งขณะที่การแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกระบวนการพิจารณาของทางราชการโดยปลัดกระทรวงจะพิจารณาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งดิฉันว่าการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้ไม่ได้เป็นการตอบแทนหรือเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวแต่เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคลากรและตำแหน่งปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปกป้องผลผลิตของเกษตรกรช่วงเก็บเกี่ยว
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของอิทธิพลของลมมรสุมหรือหย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประกอบกับในหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะได้กำชับให้กรมชลประทานประเมินและจัดทำแผนเผชิญเหตุควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ดยลัคนาสุริยง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการ Focus Thailand ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand พบกันทุกวันอังคาร15-16นาฬิกาโดยประมาณนะคะลัคนาสุริยงรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่เราจะมาดูแลสุขภาพกันนะคะนำเสนอข่าวสารเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทั้งข่าวในประเทศและก็ข่าวต่างประเทศรวมถึงข่าวลือข่าวลวงด้านสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่เราจะได้ติดตามอยู่ด้วยกันตรงนี้ประมาณ50นาทีค่ะในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางนะคะแน่นอนที่วิทยุ FM 97 MHz FM 97 MHz นะคะ Quality News Station ค่ะส่วนช่องทางผ่านทางบ้านฟ้านะคะเดี๋ยวทักทายไปทุกๆช่องทางนะคะบ้านฟ้าก็ของสถานีค่ะเป็นเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะสถานีข่าวคุณภาพค่ะแล้วก็ที่บ้านแดงบ้านดำก็เป็นส่วนตัวของดิฉันนะคะที่ account ชื่อเดียวกันทั้งบ้านแดงและบ้านดำลัคนา .s นะคะลัคนา .s ค่ะ lakana.sสิงคโปร์หรือว่าเอสซันนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะทักทายชมแชร์กันได้ในทุกๆช่องทางแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะรายการเราออกอากาศกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลย15-16นาฬิกาโดยประมาณนะคะแล้วก็ดิฉันจะมาดำเนินรายการตรงนี้ในวันจันทร์อังคารและก็พฤหัสบดีวันจันทร์จะว่าด้วยเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองเรื่องราวเรื่องใหญ่ๆนะคะข่าวใหญ่ที่คนไทยจำเป็นจะต้องรู้วันอังคารจะเป็นเรื่องราวของสุขภาพจากทั่วโลกนะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีจะมาเปิดไพ่เป็นที่ปรึกษาให้แก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมหรือว่าใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะเดินไปในแนวทางไหนนะคะเป็นการเปิดไพ่ตอบคำถามแก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะส่วนสัปดาห์นี้พฤหัสบดีนี้อาจจะไม่ได้เปิดไพ่ค่ะแต่ว่าก็มีวาระพิเศษนะคะอ๋อเปิดไพ่เหมือนกันขออภัยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็เปิดไพ่กันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็จะเป็นวาระพิเศษนะคะส่วนวันพุธกับวันศุกร์ของสัปดาห์จะพบ All Around the World เมาส์มอยจอยเจี๊ยบ All Around the World เมาส์มอยจอยเจี๊ยบนะคะก็จะมาพบกับคุณปิยรมย์ทรัพย์สุวรรณและคุณธัญฑรอุเทนพันธ์ว่าด้วยเรื่องของข่าวสารต่างประเทศและก็เรื่องของดารุ่งดาราและก็สถาบันของต่างประเทศที่เขามักจะตกเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆนะคะเมาส์มอยกันตามสไตล์ของคุณจอยกับคุณเจี๊ยบค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบ้านเรายังไม่พ้นกับช่วงฤดูฝนแล้วก็จะมีฝนตกมาแบบนี้อาจจะเว้นระยะวันนี้พรุ่งนี้ตกนิดน้อยหน่อยนะคะไม่น่าจะถึงพรุ่งนี้น่าจะเว้นวันนี้ให้ซาๆนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นดินแห้งนะคุณฟังคุณผู้ชมเพราะก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็กินพื้นที่ค่อนข้างกว้างด้วยในแต่ละภาคแต่ขณะเดียวกันเองเราจะต้องเตือนภัยและเฝ้าระมัดระวังกันต่อไปในช่วงวันที่23-27กันยายนประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและในทุกภาคกลับมาอีกรอบหนึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรอบที่แล้วอ่วมอรไทยกันไปเลยนะคะรอบที่ผ่านมาเพิ่งจะเว้นได้แค่วัน2วันฝนกำลังจะมาอีกแล้ว5วันติดนะคะ23 24 25 26 27 5วันติดเลยนะคะซึ่งภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะเจอกับฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคอีสานตอนล่างก่อนแล้วก็ภาคตะวันออกหลังจากนั้นภาคอื่นๆรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลจึงได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ 23-27 กันยายนออกเป็นฉบับที่2เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตัวนี้ เป็นผลมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางที่จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะเดียวกันก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะก็ระมัดระวังกันนะคะณตอนนี้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เช่นเดียวกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำคลื่นลมค่อนข้างแรงอยู่นะคะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะแล้วก็ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังเรือเล็กอ่าวไทยตอนบนเรือเล็กอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งช่วงวันที่23ถึง27กันยายนเลยเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการวันนี้นะคะสำหรับข่าวสุขภาพในบ้านเรานะคะที่จะมานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องหลายๆเรื่องนะคะที่เราจะต้องตามกันต่อเรื่องของไข้เลือดออกยังจับตากันอยู่ณตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ40คนนะคะเรื่องของยุงลายเรื่องของฤดูฝนยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะเป็นอีกโรคหนึ่งที่เราจะต้องหันมาดูตัวเลขแล้วก็ดูแลรับผิดชอบตัวเองกันต่อนะคะ Mpox หรือว่าไวรัสเชื้อไวรัสที่มากับลิงเนี่ยนะคะก็ยังคงมองข้ามไม่ได้ในช่วงนี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะโรคที่มากับน้ำกับดินในช่วงฤดูฝนไข้ฉี่หนูโรคไข้ดินกลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลทำความรู้จักกับโรคเหล่านี้กันอีกทีหนึ่งนะคะมีโรคใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นเป็นโรคใหม่ที่คนเลี้ยงสัตว์จะต้องรู้ด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะส่วนเรื่องของต่างประเทศนะคะยังคงต้องไปส่องตัวเลขที่คองโกผู้ที่ป่วยเป็นอีโบลาสถานการณ์มีทั้งสัญญาณที่ดีแล้วก็มีทั้งจุดที่น่ากังวลค่ะงบประมาณในการป้องกันโรคทั่วโลกกำลังเจอปัญหานี้อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนำงบประมาณไปใช้กับทางด้านความมั่นคงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเพราะว่าโลกของเรากลายเป็นว่าจากที่อยู่สงบสุขตอนนี้จะต้องมีการรบราฆ่าฟันกันรวมถึงนำงบประมาณอีกส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือดูแลปากท้องของประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ไปใช้ซื้อพลังงานซื้อเชื้อเพลิงกันเพราะฉะนั้นงบป้องกันโรคถูกตัดไปวัคซีนต่างๆเข้าไม่ถึงประชาชนแม้แต่กระทั่งที่สหรัฐอเมริกาค่ะ Mpox นะคะก็ในระดับโลกตอนนี้กำลังสร้างคลังวัคซีนใหม่เพื่อที่จะดูแลป้องกันโรคฝีดาษวานร RSV ค่ะวัคซีนสำหรับแม่ป้องกันทารกนะคะณขณะนี้เริ่มเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะทั่วโลกกำลังกลับมาคุยกันเรื่องของโรคระบาดที่มันป้องกันได้แต่มันกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ข่าวลือข่าวลวงด้านสุขภาพเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาติดตามรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆกันเลยนะคะเรื่องของไข้เลือดออกยังจะต้องจับตาซึ่งล่าสุดข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคก็รายงานว่าในปีนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมอยู่ที่25,000กว่าคนแล้วนะคะ25,000กว่าคนเสียชีวิตไป39คนมีแนวโน้มยังเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพาะในภาคใต้กลุ่มที่พบผู้ป่วยมากที่สุดนะคะอยู่ในช่วงเด็กๆน้องๆนะคะอยู่ในระดับประถมศึกษาก็คือช่วงอายุ10ถึง14ปีผู้เสียชีวิตพบอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวฤดูฝนยังคงเป็นช่วงเสี่ยงอยู่ยุงลายก็ยังเป็นพาหะของโรคอยู่และเราก็มีน้ำท่วมขังจุดเล็กจุดน้อยนู่นนี่นั่นกะละมังถังแตกโอ่งอ่างอะไรแบบนี้นะคะทำให้เป็นที่วางไข่ของยุงโดยเฉพาะยุงลายซึ่งเป็นตัวปัญหาแล้วยุงลายมันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะเด็กเท่านั้นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างพวกเราก็สามารถที่จะติดเชื้อไข้เลือดออกได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีไข้สูงให้ระวังไว้ก่อนนะคะว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าและก็ไม่ควรที่จะซื้อยาที่เป็นยากลุ่ม NSAIDs นะคะเป็นยากลุ่มที่ลดไข้แบบแรงๆหนักๆมารับประทานเองเพราะว่ามันจะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกได้นะคะยาที่มีฤทธิ์แรงๆแบบนี้ที่มันจะ ตระกูลที่มันจะลงท้ายด้วยเฟนทั้งหลายนะคะอย่างตระกูลไอบูเฟนไอบูโปรเฟนแอสไพรินก็ห้ามนะคะยาในกลุ่มเอนเซสเนี่ยนะคะมันจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของการทำให้เกิดอาการเลือดออกนะคะและให้กำจัดลูกน้ำยุงลายน้ำท่วมขังอย่างน้อยๆเนี่ยทุก7 วันเลยไม่ใช่เฉพาะน้ำท่วมขังแต่น้ำที่อยู่ในบ้านเราที่เราอาจจะกรอกน้ำใส่แจกันดอกไม้ถวายพระหรือว่าใส่แจกันสวยๆไว้ตามห้องนอนห้องรับแขกเนี่ยนะคะเป็นน้ําที่มันนิ่งๆอยู่แล้วในบ้านเราไม่ใช่ว่ายุงไม่กัดไม่เจอยุงแล้วจะไม่มียุงนะคะมันไปวางไข่ไว้แล้วก่อให้กําเนิดลูกน้ํายุงหลายขึ้นมาก็ได้นะคะหรือเป็นน้ําที่เรานําไปถวายพระเนี่ยแหละค่ะแล้วก็รวมถึงตามห้องน้ําที่มีอ่างอาบน้ําด้วยนะคะเหล่านี้มันเป็นที่วางไข่ของยุงได้ทั้งหมดนะคะตัวเลขของผู้ป่วยเนี่ยนะคะแม้อาจจะต่ํากว่าปีก่อนๆแต่ว่ายังคงมีรายงานของผู้ที่เสียชีวิตนะคะจึงไม่ควรตีความว่าสถานการณ์นี้มันเบาบางลงไปแล้วจากไข้เลือดออกมาที่ไข้หวัดใหญ่ค่ะเป็นอีกโรคหนึ่งนะคะที่ระบาดหนักอยู่ในช่วงนี้กรมควบคุมโรคระบุว่าไข้หวัดใหญ่เป็นหนึ่งในโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้นะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ซึ่งทางสำนักงานควบคุมโรคที่9ก็รายงานเฉพาะเขตสุขภาพที่9ช่วงวันที่1ถึง14กันยายนพบผู้ป่วยสะสมไปเกือบ2,200รายค่ะมีเด็กอายุ5ถึง9ขวบด้วยนะคะพบในเด็กอายุ5ถึง9ขวบเนี่ยมากที่สุดเลยจำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมกลุ่มที่จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่นะคะก็มีทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้ที่มีภาวะอ้วนนะคะก็เป็น5กลุ่มหลักๆที่จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังในโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆอยู่นั่นแหละคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสิ่งที่เราควรจะรู้ไข้หวัดใหญ่มันไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดากลุ่มเสี่ยงอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้นได้นะคะซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็ยังแนะนำการฉีดวัคซีนปีละครั้งสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะคะไข้หวัดใหญ่เขาก็มีให้ฉีดวัคซีนฟรีกันนะคะสำหรับสิทธิการรักษาพยาบาลกลุ่มของประกันสังคมเขาให้ตั้งแต่อายุ50บวกนะประกันสังคมให้ตั้งแต่อายุ50บวกนะคะแต่สำหรับประกันสุขภาพหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ30 บาทรักษาทุกโรครักษาได้ทุกที่เนี่ยนะคะทุกที่จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบไม่มั่นใจนะคะก็ครอบคลุมไข้หวัดใหญ่เฉพาะกลุ่มสวที่มีอายุ60 ปีขึ้นไป60 ปีขึ้นไปนะคะประกันสังคมดีหน่อยให้ตั้งแต่50แต่ว่าสำหรับบัตรทองให้ตั้งแต่อายุ60นะคะและช่วงแก๊ป5 ปีนั้นล่ะที่เราออกจากประกันสังคมมาแล้วแล้วเราใช้บัตรทองอยู่ถ้าจะฉีดไข้หวัดใหญ่เราต้องเสียสตังค์เนาะแต่ถ้าอยู่ในประกันสังคมเนี่ยเราฉีดฟรีได้ตั้งแต่อายุ50เลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเรื่องของ Mpox หรือว่าฝีดาษวานรนะคะณตอนนี้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคเช่นเดียวกันรายงานว่าวันที่15กันยายนนะคะปี2569ไทยเรามีผู้ป่วยโรค Mpox นะคะหรือว่าฝีดาษวานรสะสม307คนมีเสียชีวิตไป2ในจำนวนนี้เป็นคลาส LB ซะ247คนก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะเราไม่ควรทำให้เรื่องนี้มันกลายเป็นข่าวตีตรากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการติดต่อเกี่ยวข้องกับการสัมผัสโรคใกล้ชิดการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีผื่นแล้วก็ต้องสงสัยไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกันถ้าหากว่ามีปืนมีผื่นหรือว่าตุ่มที่มันผิดปกติเนี่ยนะคะร่วมกับอาการต้องสงสัยควรที่จะไปพบคุณหมอไปโรงพยาบาลกันนะคะไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกันเพราะว่ามันสามารถสัมผัสได้หมดโดยเฉพาะอย่างเช่นผ้าเช็ดตัวซึ่งพุ่งเสื้อผ้าเนี่ยนะคะเพราะว่าเวลาที่มันเป็นมันจะเป็นผื่นใช่ไหมคะผื่นเนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคอยู่ตามนั้นแล้วเรามาใช้ตัวผู้ป่วยแล้วเรามาเช็ดตัวเราอีกหรือว่าไปสัมผัสบางทีจะเอาผ้าเช็ดตัวผู้ป่วยไปตากเอามาพาดบ่าสูดดมโดยที่ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจอะไรเงี้ยนะเชื้อมันมีโอกาสที่จะสัมผัสกับร่างกายของเราได้นะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหานะคะโรคที่มาจากน้ำและดินที่มันชุ่มน้ำในช่วงฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นไข้ฉี่หนูหรือว่าไข้ดินอันนี้เป็นโรคที่ต้องพึงเฝ้าระวังนะคะฉี่หนูเนี่ยเรารู้จักกันและเราได้ยินกันบ่อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้ข้อมูลนะคะว่าไข้ดินคืออะไรมันเกิดจากอะไรจะให้กันคร้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่ว่ามาดูภาพรวมของโรคที่มากับน้ำกับดินในช่วงฤดูฝนนะคะเราจะต้องใส่ใจโดยเฉพาะคนที่ลุยน้ำย่ำโคลนอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะไข้ฉี่หนูนะตอนนี้ตัวเลขรวมๆเรานะคะอยู่ที่ไม่ถึง1,000 คน900กว่าคนแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะ8 คนอันนี้คือไข้ฉี่หนูเลปโตสไปโรซิสนะส่วนไข้ดินก็คือเมลิออยโดซิสอยู่ที่693 คนเสียชีวิตไปตั้ง23 คนไข้ฉี่หนูเรารู้จักกันโดยเฉพาะชาวบ้านเกษตรกรเนี่ยรู้จักกันดีก็เลยเลี่ยงได้ก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตจาก900คนเสียชีวิตไปแค่8แต่ว่าโรคไข้ดินหรือว่าเมลิออยโดซิสเนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักกันมีผู้ป่วยไม่ถึง700 คนแต่เสียชีวิตไปแล้วตั้ง23 คนกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรกลุ่มที่ผู้ที่จำเป็นจะต้องสัมผัสดินหรือว่าน้ำโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราลุยน้ำย่ำโคลนแล้วก็มีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อหรือว่ามีอาการผิดปกติต้องบอกคุณหมอนะคะถึงประวัติที่เราไปสัมผัสน้ำหรือว่าสัมผัสดินมาและหลังจากนั้นคุณหมอจะได้วินิจฉัยโรคให้ได้ถูกต้องและก็รักษาได้ถูกต้องด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็อยู่ที่การซักประวัติแล้วก็เราก็ต้องแจ้งประวัติบางครั้งคุณหมออาจจะลืมถามแต่ว่าเราก็ต้องรู้คือไม่ว่าจะโรคไหนก็แล้วแต่คุณระหว่างคุณผู้ชมถ้าเราให้ประวัติในการที่เราไปสัมผัสเชื้อเราต้องสงสัยเราไปนู่นนี่นั่นอะไรทำยังไงมาพฤติกรรมเราเป็นแบบไหนเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณหมอเขาวินิจฉัยโรคได้ค่อนข้างจะตรงแล้วก็จะรักษาโรคได้อย่างดีนั่นเองนะคะมาดูเรื่องของไข้ดินหรือว่าเมลิออยโดซิสกันนะคะว่าคือโรคอะไรติดเชื้อมาแบบไหนแล้วจะต้องรักษากันอย่างไรอาการแบบไหนล่ะที่จะเรียกว่ามันคือไข้ดินหรือว่าเมลิออยโดซิสนะคะซึ่งคำนี้อาจจะใหม่สำหรับบางคนนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นโรคที่มีมานานแล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วก็ไม่ค่อยมีการรณรงค์แต่ก่อนเรารณรงค์เรื่องของไข้ฉี่หนูใช่ไหมคะเลปโตสไปโรซิสดิฉันยังได้ยินเพลงนี้อยู่เลยแต่ว่าวันก่อนเนี่ยได้ยินผู้ประกาศอ่านชื่อโรคนี้ผิดเยอะนะคะเลปโตสไปโรซิสนะคะเป็นเลปโตสอะไรสักอย่างเนี่ยเลปโตสไปโรซิสเป็นลดเลปโตสไปโรซิสอะไรแบบทำนองนี้นะคะโรคไข้ดินเมลิออยโดซิสนะคะเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ตามธรรมชาติค่ะในดินโคลนและก็แหล่งน้ำนะคะมักจะพบการระบาดในช่วงฤดูฝนแล้วก็หลังจากที่น้ำท่วมนะคะการติดเชื้อโรคไข้ดินเนี่ยนะคะซึ่งเป็นแบคทีเรียเนี่ยนะคะจะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เราได้3 ทางหลักๆนะคะทางที่1เลยคือทางผิวหนังค่ะเราไปสัมผัสดินหรือว่าน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อผ่านเข้ามาทางบาดแผลนะคะถ้าเราเป็นบาดแผลโดยเฉพาะแผลที่เท้าที่ขาอะไรทํานองนี้นะคะมันจะเข้าง่ายไงเพราะว่าเราจะไปสัมผัสกับดินโดยตรงหรือถ้าหากว่าเราไปแซะไปตัดต้นไม้ไปทําคันดินอะไรเงี้ยตามมือไม้เราเนี่ยนะคะที่เป็นแผลมันจะเข้าได้นะคะทั้งน้ําและก็ดินที่ปนเปื้อนเชื้อเข้ามาทางบาดแผลหรือว่าการแช่น้ําเป็นเวลานานๆใครที่มักจะเป็นเล็บขบแล้วก็ไปแงะลูกแงะเล็บเหล่านี้ระวังเชื้อโรคเข้านะคะเข้าผ่านผิวหนังแล้วอันดับต่อมาคือการเข้าผ่านทางการหายใจการสูดดมละอองฝุ่นดินหรือว่าละอองน้ําที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนนะคะอีกช่องทางหนึ่งผ่านการกินหรือว่าการดื่มน้ํานะคะการดื่มน้ําการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดจากธรรมชาตินะคะอาการที่จําเป็นจะต้องรับรู้ไว้ว่าเอ๊ะอันนี้มันคือไข้ดินหรือเปล่าอาการแรกเลยอาการพ้องๆกับหลายโรคนะคะมีไข้สูงเฉียบพลันนะคะมีไข้สูงเฉียบพลันและไข้มันก็ลอยสูงนะคะเรื้อรังสัก2-3 วันนะคะหลังจากนั้นมีอาการทางปอดนะคะก็คืออาการไอหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกคล้ายปอดอักเสบหรือว่าเป็นวัณโรคนะคะคล้ายปอดอักเสบหรือว่าเป็นวัณโรคเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะเข้าใจโรคผิดนะคะแล้วก็คุณหมออาจจะวินิจฉัยผิดไปก็ได้อาจจะคิดว่าเราเป็นวัณโรคนะคะเหมือนตอนนี้ดิฉันมีปัญหาเรื่องของทางเดินหายใจอีกแล้วคือหายใจได้โล่งแต่ว่าดิฉันเหมือนมีอาการอะไรติดอยู่แถวปลายจมูกอะดิฉันจะเป็นภูมิแพ้แบบเนี้ยแล้วมันชอบเป็นตอนจัดรายการเมื่อวานก็เป็นยุกยิกยุกยิกเกายุกยิกยุกยิกอยู่แบบนี้จนคุณเทสุยะที่เป็น FC มาจากญี่ปุ่นมาทักดิฉันว่าดิฉัน เหมือนกับไม่ค่อยสบายใช่ไหมคะไม่สบายจมูกค่ะอย่างวันเนี้ยตอนนี้ก็เป็นอยู่นะคะก่อนหน้านี้มันก็ไม่เป็นเพราะมันชอบมาเป็นตอนจัดรายการก็เลยห้องที่จัดรายการมีปัญหาเรื่องของฝุ่นเรื่องของขนแมวอะไรแบบนี้หรือเปล่าคือแมวชอบมาอยู่ด้วยไงอ่ะทีนี้อาการที่ต้องเฝ้าระวังนอกจากมีไข้สูงเฉียบพลันมีอาการทางปอดมีไอหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกคล้ายปอดอักเสบหรือว่าวัณโรคแล้วนะคะมีเรื่องของแผลติดเชื้อค่ะเรามีฝีมีหนองตามผิวหนังแล้วก็อวัยวะภายในเช่นฝีในตับนะคะอาการถัดมาคือติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเลยนะคะถ้าหากว่าถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วก็เลยเท่าที่เราเห็นเมื่อตะกี้นะคะว่าจํานวนผู้ที่ป่วยด้วยเรื่องของโรคไข้ดินนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะไม่เยอะเท่าชีหนูไม่ถึง700คนแต่ว่าเสียชีวิตไปตั้ง23คนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเท่ากับว่าเราไม่ทราบเราไม่รู้จักโรคนี้แล้วก็บางทีไปพบคุณหมออาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วนะคะกลุ่มเสี่ยงๆนะคะก็คือแน่นอนกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ต้องลุยโคลนสัมผัสกับดินเป็นประจำรวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานเขาบอกว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงสูงสุดเลยดังนั้นถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ป่วยเบาหวานมีบาดแผลอยู่เลี่ยงค่ะอย่าไปสัมผัสน้ําอย่าไปสัมผัสดินแต่ถ้าจําเป็นจะต้องสัมผัสนะสวมใส่บูทก็ต้องมั่นใจว่าด้วยนะคะว่าบูทมันไม่รั่วนะแล้วก็จะใส่ถุงมือถ้าจะต้องทํางานทําเงินอะไรเงี้ยใส่ถุงมือที่มันเป็นถุงมือยางอ่ะถุงมือยางหนาๆแบบถุงมือที่เขาใช้กันตันในครัวที่สีส้มสีดําอะไรประมาณนี้นะคะอย่าไปสัมผัสมือโดยตรงกับดินกับน้ํานะคะนอกจากนี้ก็มีผู้ที่เป็นมีโรคประจําตัวเรื้อรังอย่างเช่นโรคไตโรคตับหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ําๆนะคะการป้องกันเมื่อตะกี้ดิฉันก็บอกไปแล้วนะคะเบื้องต้นสวมรองเท้าบูทแล้วก็ถุงมือยางเมื่อต้องลุยดินหรือว่าน้ํารีบอาบน้ําชําระร่างกายให้สะอาดทันทีหลังจากที่สัมผัสดินหรือน้ํานะคะแล้วก็ดื่มน้ําสะอาดหรือว่าน้ําต้มสุกนะคะดื่มแต่น้ําสะอาดน้ําต้มสุกอย่าไปดื่มน้ําตามลําห้วยลําธารแบบนั้นไม่เอานะคะเพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายนะคะถ้าว่าคุณหรือว่าคนใกล้ชิดมีประวัติลุยน้ำลุยโคลนแล้วก็มีไข้สูงติดต่อกันหลายวันมีอาการหอบไอให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะคะว่าเป็นโรคไข้ดินหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นได้อีกหลายๆโรคนะคะก็ให้ปฏิบัติตัวเมื่อสงสัยว่าเป็นโรคหรือว่าแนวทางต่างๆแล้วก็ไปพบคุณหมอแล้วก็บอกคุณหมอนะคะถึงประวัติความเสี่ยงของเราว่าไปที่ไหนอะไรอย่างไรมาบ้างนะคะได้เวลาพักแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวจะกลับมาว่ากันด้วยเรื่องของโรคใหม่โรคที่คนเลี้ยงสัตว์จะต้องรู้จําเป็นจะต้องรู้นะคะและก็รวมถึงโรคในระดับทั่วโลกโรคภัยไข้เจ็บในทั่วโลกใบนี้นะคะแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่ข่าวลือข่าวลวงด้านสุขภาพกันเดี๋ยวกลับมาที่เบรกที่2ของรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand ค่ะ
0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
7: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand
1: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: กลับมาต่อกันค่ะโฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand กับลัคนาสุริยงนะคะWellbeing Thailand มาพบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆวันอังคารค่ะส่วนรายการเต็มรายการใหญ่ของเราก็คือ Focus Thailand ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะบ่าย 3:00 ถึง 4:00 โดยประมาณนะคะในทุกๆแพลตฟอร์มแบบนี้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่ใครเลี้ยงสัตว์ไว้บ้างเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นสัตว์ทางเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะมาเตือนโรคใหม่ที่คนที่เลี้ยงสัตว์ควรจะรู้ไว้นะคะกรมควบคุมโรคได้ออกคำเตือนนะคะเกี่ยวกับโรค SFTSโรค SFTS นะคะชื่อเต็มมันคือ Severe Fever with อะไรเงี้ยไม่ต้องไปจำเยอะนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยซินโดรม SFTS นะคะ S Singapore F Finland T Thailand แล้วก็ S Singapore อีกทีหนึ่งนะคะโรค SFTS นะคะเป็นโรคไวรัสที่ติดต่อจากเห็บกัดซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขั้นอวัยวะล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะกลุ่มที่จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังก็คือคนที่เลี้ยงสัตว์คนที่ทำงานใกล้ชิดกับสัตว์ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสเห็บนะคะโรคนี้มีอาการไข้สูงมีประวัติสัมผัสเห็บหรือสัตว์ต้องรีบแจ้งแพทย์ให้ทราบนะคะโรงพยาบาลต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นแต่ปรากฏว่าหลังๆความรุนแรงเกิดขึ้นต่อบุคลากรภายในโรงพยาบาลนะคะมีพวกที่ยกตัวเองเป็นนักลงนักเลงเป็นมาเฟียเป็นอะไรแบบนี้นะคะไปก่อเหตุตามไปก่อเหตุในโรงพยาบาลทำร้ายเขามีปัญหากับเขาถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวในโรงพยาบาลอีกนี่ไม่รู้วัฒนธรรมอะไรเลยเหรอว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเครื่องหมายกาชาดเครื่องหมายบวกเครื่องหมายพยาบาลเป็นสถานพยาบาลเนี่ยมันเป็นสถานที่ต้องห้ามขณะสงครามเขายังละเว้นแต่หลังๆสงครามมันก็ไม่ละเว้นโรงพยาบาลเนาะมันก็โจมตีโรงพยาบาลอย่างสงครามใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแหละค่ะไทยกัมพูชามันก็โจมตีสถานพยาบาลโรงพยาบาลนะคะกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราประกาศมาตรการ Stop Violence ค่ะหลังพบว่าช่วงปี2567ถึง2569ก็คือปีนี้มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลตั้ง91ครั้งทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบาดเจ็บไป40คนประชาชนบาดเจ็บอีก23คนนะคะเรื่องนี้น่าสนใจนะคะไม่ใช่แค่เรื่องหมอกับคนไข้ที่ทะเลาะกันแต่บางทีก็คือคนไข้กับกลุ่มที่ขัดแย้งกันเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของความปลอดภัยของผู้ป่วยความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์สภาพแวดล้อมในการรักษาและก็ความสามารถของโรงพยาบาลในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพนะคะถ้าว่าบุคลากรไม่ปลอดภัยระบบสาธารณสุขในบ้านเราก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยจะปลอดภัยได้อย่างไรนะคะเรื่องของวัคซีนล่าสุดในบ้านเรานะคะคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็เห็นชอบร่างประกาศเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยที่มีแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลวัคซีนระหว่างสถานพยาบาลรัฐและเอกชนซึ่งเรื่องนี้นะคะจะมีผลต่อประชาชนในระยะยาวเราไม่เห็นผลตั้งแต่แรกแต่ระยะยาวเนี่ยเห็นแน่นอนนะคะก็คือมันจะช่วยเรื่องของประวัติการได้รับวัคซีนการติดตามกลุ่มเสี่ยงการวางแผนวัคซีนระดับชาติและก็การลดปัญหาข้อมูลที่มันกระจายระหว่างหน่วยบริการต่างๆนะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนกันข่าวใกล้ตัวผู้บริโภคโดยเฉพาะใครที่ไม่ชอบใส่แว่นและมีปัญหาทางสายตาแล้วจำเป็นจะต้องใส่คอนแทคเลนส์นะคะหรือโดยเฉพาะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เพื่อให้มันบิ๊กอายเพื่อให้ตาฉันสวยนู่นนี่นั่นแต่ใครที่ใส่บิ๊กอายแล้วเนี่ยเราสังเกตเห็นนะหรือไม่ใช่บิ๊กอายแต่ว่าคิดว่าโอ้โหคุณใส่คอนแทคแบบนี้ตาฉันจะสวยตาฉันจะเลิศเลอนู่นนี่นั่นแต่เรามองว่ามันเป็นเหมือนไม่ใช่ตามนุษย์อะไม่ใช่ตาคนที่มันจะสื่อสารได้เป็นตาตุ๊กตาบ้างเป็นตาอะไรที่มากกว่านั้นบ้างเนี่ยนะคะตอนนี้คอนแทคเลนส์เถื่อนนะคะเขาไปจับกลุ่มกันมาไปทลายแหล่งผลิตกันนะคะได้ของกลางนะคะนับแสนชิ้นเลยนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับอย.คณะกรรมการอาหารและยาทลายแหล่งเก็บและจำหน่ายคอนแทคเลนส์เถื่อนกว่าแสนชิ้นมูลค่ากว่า4ล้านบาทเลยนะคะผู้บริโภคที่ชอบใช้คอนแทคเลนส์เป็นประจำเนี่ยนะคะมันเกี่ยวกับตาเราโดยตรงนะทำไมคุณกล้าเสี่ยงกล้าอะไรกันแบบนั้นโดยเฉพาะการสั่งของเถื่อนของที่มันไม่มีการันตีมาตรฐานนะคะหรือบางทีการันตีมันก็เป็นการันตีของปลอมอะไรแบบนี้ของถูกๆเนี่ยที่ซื้อทางออนไลน์เนี่ยน่ากลัวนะ จุดที่เราสังเกตได้นะคะถ้าว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ดีไม่ทราบแหล่งที่มาเช่นเรื่องของอาการแพ้การติดเชื้อความเสียหายต่อดวงตานะคะอย่าไปซื้อคอนแทคเลนส์ที่มาจากแหล่งออนไลน์อย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่แล้วก็ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาต่างๆถ้าว่ามันไม่สามารถตรวจสอบได้ก็ละไว้นะคะอย่าเลยดวงตาเนี่ยนะคะมันอยู่คู่กับเราให้มันอยู่คู่กับตัวเราไปจนถึงกระทั่งชีวิตจะหาไม่เถอะไม่มีตาหรือว่าเกิดปัญหาทางตาค่ารักษามันก็แพงอยู่นะคะแล้วก็มันไม่ใช่ว่าจะหายง่ายๆด้วยมันเกิดความทุกข์ทรมานด้วยและยิ่งถ้าหากว่าสูญเสียการมองเห็นตาบอดไปเนี่ยนะคะอันตรายจะขนาดไหนคุณฟังคุณผู้ชมนะคะมาดูตรงนี้กันดีกว่าเรื่องของข่าวสุขภาพจากทั่วโลกค่ะนะตอนนี้ยังต้องจับตาไปที่อีโบลาในคองโกซึ่งหูองค์การอนามัยโลก WHO รายงานสถานการณ์อีโบลาจากบันดีบังโจไวรัสในคองโกสถานการณ์มีทั้งสัญญาณที่ดีแล้วก็จุดที่น่ากังวลค่ะบางพื้นที่จำนวนผู้ติดเชื้อนั้นลดลงแต่มีรายงานจากนอร์ทคิวูพบผู้ป่วยรายสัปดาห์เพิ่มเกือบเท่าตัวนะคะเพิ่มเกือบเท่าตัวเลยในเวลาเพียงแค่2 สัปดาห์ซึ่งการระบาดก็กระจายไปแล้วใน7 จังหวัดมีรายงานผู้ติดเชื้อมากกว่า72,000 คนและเสียชีวิตมากกว่า35,000 คนเสียชีวิตครึ่งหนึ่งเลยนะคะตามข้อมูลการรายงานจากหูทำไมการระบาดครั้งนี้มันคุมได้ยากทำไมฮูบอกว่ามันไม่ใช่การระบาดเดียวแต่ว่าเป็นหลายจุดพร้อมๆกันความเสี่ยงของการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามพื้นที่บทเรียนต่อระบบเตรียมความพร้อมโรคระบาดของทั่วโลกเราณปัจจุบันนะคะวิกฤตสาธารณสุขสำคัญของคองโกเนี่ยเรื่องของอีโบลายังลากยาวอยู่แต่ทีเนี้ยทั่วโลกก็ยังคงเกิดปัญหาหลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันเรื่องของ Mpox หรือว่าฝีดาษวานรฮูและพันธมิตรเปิดกลไกคลังวัคซีน Mpox ระดับโลกเพื่อที่จะให้ประเทศต่างๆสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เร็วขึ้นเมื่อเกิดการระบาดตั้งแต่1 มกราคม 2022จนถึง31 กรกฎาคม 2026นะคะ22 23 24 25 26นะคะ4ปีครึ่งมี145ประเทศหรือดินแดนค่ะที่รายงานผู้ป่วยยืนยันฝีดาษวานรอยู่ที่190,000กว่าคนและเสียชีวิตไป529คนประมาณ2ใน3ของผู้ป่วยรายงานอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาค่ะบทเรียนจากเมื่อปี2022ก็คือวัคซีนไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมกลไกคลังวัคซีนใหม่พยายามที่จะเข้ามาแก้ปัญหานี้ Mpox ยังไม่จบไทยเองมีผู้ที่ติดเชื้อ Mpox นะคะหรือฝีดาษวานรในคลาส LB จึงเชื่อมกับข่าวที่เราได้นำเสนอกันไปนี่แหละนะคะวัคซีนจากวัคซีน Mpox นะคะมาที่เรื่องของวัคซีน RSV ซึ่งเขาจำเป็นจะต้องฉีดให้คุณแม่เพื่อป้องกันทารกในครรภ์นะคะณตอนนี้เริ่มหาง่ายขึ้นได้จัดเตรียมวัคซีน RSV สำหรับหญิงตั้งครรภ์อยู่ในรูปแบบของมัลติโดสไวอัลซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ทำให้การนำวัคซีนไปใช้ในประเทศรายได้ต่ำและปานกลางทำได้ง่ายมากขึ้นค่ะ RSV เป็นสาเหตุสำคัญของโรคทางเดินหายใจรุนแรงในเด็กเล็กนะคะซึ่งหูก็ประเมินว่าทำให้เด็กอายุต่ำกว่า5ปีเข้ารับการรักษาพยาบาลในโลกเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลกว่า3,600,000ครั้งต่อปีเสียชีวิตไปราวๆตั้ง100,000 คนนะคะนี่ไม่ใช่แค่ข่าววัคซีนแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างว่าเทคโนโลยีวัคซีนกำลังเปลี่ยนจากการรักษาเด็กป่วยไปป้องกันตั้งแต่ก่อนที่จะคลอดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะคุณแม่ก็รับแทนคุณลูกไปตั้งแต่ในครรภ์เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยตั้งแต่ยังไม่คลอดออกมาเป็นทารกที่จะต้องมาเผชิญโลกนะคะเขาได้รับวัคซีนนี้ก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกไว้ว่าตอนนี้ทั่วโลกเรากำลังเจอปัญหาการตัดงบในการป้องกันโรคนะคะซึ่งปีเตอร์แซนส์ผู้อำนวยการ Global Fund ระบุว่าการลด ความช่วยเหลือด้านสุขภาพระหว่างประเทศมันไปกระทบงานป้องกันทั้งโรค HIV หรือว่าเอสนะคะโรค TB และก็โรคมาลาเรียมากกว่างานรักษาผู้ป่วยที่มีอยู่แล้วข้อมูลที่รายงานโดยรอยเตอร์สระบุว่าผู้ได้รับยาต้าน HIV ในปี2025มีประมาณ26,900,000คนผู้ป่วย TB ที่ได้รับการรักษาอยู่ที่7,400,000คนนะคะแต่การใช้ PrEP ในการป้องกัน HIV ลดลงประมาณ300,000คนมีปัญหาการตรวจวินิจฉัยยาก็ขาดแคมเปญป้องกันบางพื้นที่นั้นล่าช้าไม่ทันต่อการแล้วก็บางพื้นที่นั้นก็แทบจะหยุดการประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องของโรคนี้ไปแล้วด้วยนะคะอย่างบ้านเราเห็นชัดเจนเลยนะคะ HIV ไม่ได้รณรงค์กันมากมายเหมือนแต่ก่อนหรือแม้แต่กระทั่งเลปโตสไปโรซิสนะคะหายไปจากการรณรงค์เลยไม่ทราบว่าหายไปยังไงกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้มีการรณรงค์แค่เรื่องของภัยออนไลน์เยอะแยะมากมายนะคะสุขภาพกระเป๋าเงินไม่ได้คิดถึงสุขภาพที่มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นกับตัวเรานะคะทีบีที่ว่าเมื่อตะกี้นะคะก็คือวัณโรคนั่นเองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบางท่านสงสัยว่าคืออะไรทีบีคือวัณโรคค่ะเป็นโรคติดต่อทางอากาศที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะมาต่อกันค่ะการลดงบประมาณในการป้องกันเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีว่ามันส่งผลยังไงแต่ว่าเหมือนการหยุดรักษานะคะความเสี่ยงก็คือวันนี้เนี่ยตัวเลขผู้ป่วยยังดูเหมือนจะว่าควบคุมได้แต่ว่าจำนวนการติดเชื้อใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้นะคะ Mpox นะคะเมื่อตะกี้ว่าด้วยเรื่องของประเทศไทยเรานะคะไปแล้วนะคะเรื่องของโรคฝีดาษวานรนะคะซึ่งตอนนี้ทางทั่วโลกเขาเตรียมคลังวัคซีนกันในระดับโลกแล้วนะคะโลกเรากำลังเผชิญเรื่องของการป้องกันโรคระบาดครั้งต่อไปโรคระบาดกำลังจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้อีกนะคะเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดอยู่นะคะณเวลานี้กำลังมีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติค่ะซึ่งท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลของเราก็เดินทางไปร่วมประชุมด้วยที่มหานครนิวยอร์กนะคะเมื่อวานนี้เดินทางจากญี่ปุ่นหลังจากที่ประชุมกับทีมไทยแลนด์แล้วก็ไปประชุม UN ซึ่งในวันที่25 กันยายนที่จะถึงนี้จะมีการประชุมระดับสูงนะคะเป็นครั้งสำคัญหลังจากที่โลกผ่านโควิด -19 มาแล้วก็จะมาดูเรื่องของโรคระบาดอื่นๆนะคะประเด็นหลักๆที่เขาจะหารือกันนั่นก็คือเรื่องของระบบการเฝ้าระวังโรคการเตือนภัยล่วงหน้าวัคซีนและยาการเข้าถึงอย่างเป็นธรรมการจัดหาเงินทุนความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะและก็ One Healthซึ่งฮูระบุว่าหลังปี2023มีความคืบหน้าไปมีการปรับปรุงนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าการระบาดของอีโบลาของฝีดาษวานรนะคะแล้วก็ฮันต้าไวรัสยังคงสะท้อนว่าโลกใบนี้ยังมีช่องโหว่ในการเตรียมความพร้อมนะคะที่เรากำลังเจอณขณะนี้โรคติดเชื้อกำลังกลับมาในหลายๆพื้นที่ของโลกใบนี้อยู่ WHO Weekly รายงานประจำสัปดาห์ของ WHO ช่วงวันที่31สิงหาคมถึง13กันยายนพบสัญญาณโรคที่ต้องติดตามในหลายๆภูมิภาคนะคะอย่างเช่นโคโรนาดิฉันไม่ทราบว่าโรคนี้คือโรคอะไรนะคะแต่แต่ละโรคเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะที่ยังไม่รู้จักนะคะว่ามันคืออะไรบ้างหลายๆชื่อค่ะนะคะจริงๆแล้วพอแปลเป็นไทยแล้วเราก็รู้จักกันนี่แหละโรคแรกเลยอหิวาตกโรคค่ะหรือว่าโรคห่าเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียในลำไส้เล็กที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงแล้วก็สูญเสียน้ำอย่างมากนำมาซึ่งการเสียชีวิตได้นะคะสัญญาณโรคที่ต้องติดตามกันในหลายๆภูมิภาคนะคะโรคแรกเลยที่เขาเตือนนะคะก็คืออหิวาตกโรคนะคะต่อมาโรคต่อมาก็คือโรคคอตีบค่ะคอตีบเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียร้ายแรงที่ทำให้เกิดแผ่นเนื้อเยื่อสีเทาๆหนาๆในลำคอซึ่งอาจจะไปปิดกั้นทางเดินหายใจแล้วก็ปล่อยสารพิษทำลายหัวใจเราได้นะคะอันนี้ก็นำมาซึ่งการเสียชีวิตเช่นเดียวกันนะคะโรคถัดมานะคะที่โลกใบนี้กำลังเผชิญกันอยู่นะคะแล้วก็เป็นโรคที่จะต้องเฝ้าติดตามในหลายๆภูมิภาคนะคะ ลาซาเฟเวอร์ก็คือไข้ลาซาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันเป็นหนึ่งในโรคไข้เลือดออกที่พบได้บ่อยในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกนะคะพาหะหลักๆติดต่อจากมูลปัสสาวะหรือว่าสิ่งของขับถ่ายนะคะที่ปนเปื้อนมากับอาหารหรือว่าสิ่งของจากหนูแล้วก็ติดต่อจากหนูมาสู่คนแล้วก็ติดต่อจากคนไปสู่คนเช่นเดียวกันนะคะโรคถัดมานะคะโรคถัดมาที่มีสัญญาณว่าอาจจะเกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาได้อีกนะคะก็คือโรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่าโรคกลัวน้ําสมัยก่อนเราเรียกกันว่าคนไทยเราเรียกว่าโรคกลัวน้ําแต่จริงๆแล้วมันคือโรคพิษสุนัขบ้านะคะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสในระบบประสาทจากสัตว์มาสู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นชีวิตนะคะเมื่อแสดงอาการแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตเกือบ100%อยู่แต่ว่ามันสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนนั่นเองนะคะถ้าเราติดแรงๆหนักๆจากสุนัขเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการป้องกันอย่างเช่นเรื่องของการโดนมุ่งโดนแมวสัตว์ฟันแทะกัดเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างดิฉันเนี่ยเคยโดนแมวกัดนะคะแมวที่บ้านเนี่ยแต่เผอิญว่าแมวเนี่ยเขาฉีดวัคซีนอยู่ตลอดแล้วก็ได้รับวัคซีนครบถ้วนนะคะแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราโดนกัดไปแล้วเราจําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันตัวเราเองต่อให้สัตว์เนี่ยเขาฉีดแล้วแต่ก็มันก็ไม่มั่นใจ100%นะคะโรคต่อมาก็คือ Mpox นะคะก็คือเรื่องของโรคฝีดาษวานรนั่นเองนะคะที่ยังต้องเป็นโรคที่จะต้องเฝ้าระวังโรคถัดมานะคะโรค Yellow Fever ก็คือโรคไข้เหลืองนะคะไอ้เจ้าโรคไข้เหลืองนะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดหนึ่งนะคะว่ามันจะอธิบายยังไงให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจง่ายๆกันนะคะไข้เหลืองเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้เหลืองนะคะแล้วก็มียุงลายเป็นพาหะนำโรคเช่นเดียวกันนะคะพบได้บ่อยในภูมิภาคทวีปแอฟริกาและก็อเมริกาใต้แน่นอนอาการเริ่มแรกก็คือมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีอาการหนาวสั่นคล้ายไข้หวัดใหญ่ระยะรุนแรงก็จะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองหรืออย่างที่เราเรียกกันว่าอาการดีซ่านนะคะตับและไตทำงานผิดปกติแล้วก็มีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆอาจอันตรายถึงกั้นแก่ชีวิตได้นะคะโรคนี้มีวัคซีนป้องกันไข้เหลืองอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ยินเรื่องของโรคไข้เหลืองมานานแล้วนะคะโรคถัดมาก็คือโรคที่คุณกุนย่าที่คุณกุนย่าก็เป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับไวรัสอีกโรคหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก่อนหน้านี้ช่วงเข้ามาใหม่ๆแล้วก็เอ๊ะชื่อมันแปลกชื่อมันเป็นญี่ปุ่นเป็นโรคนําเข้าอีกแล้วเหรอแต่หลังๆเนี่ยคนไทยเด็กไทยป่วยโรคไข้ที่คุณกุนย่าเพิ่มกันมากขึ้นนะคะที่คุณกุนย่าก็คือจริงๆแล้วมันคือโรคปวดข้อยุงลายปวดข้อยุงลายนะคะก็เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสที่คุณกุนย่ามียุงลายบ้านแล้วก็ยุงลายสวนเป็นพาหะนําโรคนะคะแน่นอนไข้สูงเฉียบพลันอีกเหมือนกันนะคะ39-40องศาเป็นไข้ลอยสูงอยู่ประมาณสัก2-3 วันอาการที่ตามมาที่มันแตกต่างจากไข้อื่นๆก็คือมีอาการปวดข้อรุนแรงนะคะแต่จริงๆอาการไข้ที่มันมากับอาการปวดข้อเนี่ยมันก็มีหลายโรคเหมือนกันอย่างดิฉันเวลาเป็นไข้ดิฉันก็จะมีอาการปวดข้อด้วยต่อให้เป็นไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่นี่ก็ปวดนะคะแต่ว่าไม่เคยเป็นที่คุณกุนย่าอาการเขาบอกว่าที่คุณกุนย่าเนี่ยมันปวดข้อรุนแรงมากกว่าอาการอื่นๆนะคะมักจะปวดหลายข้อพร้อมกันไม่ว่าจะข้อนิ้วมือข้อเข่าข้อเท้าทําให้เดินหรือว่าขยับตัวลําบากแล้วประกอบกับมีผื่นแดงๆตามตัวหรือว่าแขนขาอาการอื่นๆก็คือปวดศีรษะตาแดงปวดกล้ามเนื้อแล้วก็อ่อนเพลียได้นะคะอาการที่มันแตกต่างจากไข้เลือดออกต้องบอกกันไว้นิดนึงนะคะดิฉันก็ไม่ทราบว่าทําไมเขาเรียกว่าไข้เหลืองเป็นแล้วตัวเหลืองอ๋อมันมีอาการเหมือนดีซ่านตัวเหลืองไงนะคะแต่ว่าจําเป็นต้องบอกเรื่องของความแตกต่างกับไข้เลือดออกนะคะชีคุณกุนย่าไม่อันตรายถึงชีวิตและก็ไม่มีอาการช็อกหรือว่าเลือดออกรุนแรงเหมือนกับไข้เลือดออกแต่ว่ามีอาการปวดข้อผู้ป่วยชีคุณกุนย่าจะมีอาการปวดตามข้อนานกว่านะคะบางรายอาจจะปวดเรื้อรังนานหลายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือนไปเลยก็เป็นไปได้นะคะโรคต่อมาก็คือฮันต้าไวรัสนะคะที่ยังคุมกันไม่ได้ฮันต้าไวรัสนะคะก็แน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งเชื้อไวรัสนะคะที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขด้านสุขภาพของคนทั่วโลกนะคะไวรัสเยอะนะคะโรคที่เขาเตือนกันเนี่ยนะคะไวรัสฮันตานะคะหรือว่าฮันตาไวรัสเป็นเชื้อไวรัสในกลุ่ม RNA ที่มีสัตว์ฟันแทะอย่างเช่นหนูเป็นพาหะนำโรคหลักๆเลยสามารถแพร่เชื้อจาก สามารถแพร่เชื้อนะคะมาสู่คนได้แล้วก็จากคนสู่คนผ่านทางระบบการหายใจการสูดดมเอาละอองฝุ่นของปัสสาวะอุจจาระหรือว่าน้ำนะคะน้ำลายหนูที่มันแห้งแล้วก็ฟุ้งกระจายไปในอากาศนั่นเองนะคะมีโรคอะไรอีกโรคนี้ดิฉันยังไม่รู้จักนะคะเอ๊ะมันเป็นไข้อะไรนะคะเดี๋ยวดูความหมายในภาษาไทยก่อนนะคะดูความหมายในภาษาไทยก็อาจจะเก็ตมากกว่านะคะครามมี่คองโกไข้เลือดออก

จากเชื้อไวรัสในกลุ่มไนโรไวรัสนั่นเองนะคะการแพร่เชื้อเกิดจากการถูกเห็บกัดแล้วก็ติดต่อผ่านการถูกเห็บที่มีเชื้อโรคเนี่ยกัดนะคะสัมผัสเลือดหรือว่าเนื้อเยื่อติดต่อจากการสัมผัสเลือดของเหลวเนื้อเยื่อจากสัตว์ติดเชื้อหรือว่าจากคนสู่คนผ่านการสัมผัสเลือดและสารสารพัดสารสิ่งคัดหลั่งนะคะรวมถึงแม้แต่กระทั่งในโรงพยาบาลจากว่าเครื่องไม้เครื่องมือนั้นไม่สะอาดพออาการแรกเริ่มไข้สูงไข้ลอยเหมือนกันนะคะปวดกล้ามเนื้อเวียนศีรษะปวดศีรษะปวดท้องอาเจียนอาการรุนแรงคือมีเลือดกำเดาไหลมีรอยฟกช้ำมีจุดเลือดออกและอาจจะนำไปสู่อวัยวะล้มเหลวในหลายระบบแล้วก็เสียชีวิตได้อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่30%นะคะการรักษาไม่มีวัคซีนป้องกันโดยตรงนะคะรักษาเน้นไปตามอาการแบบประคับประคองนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องของโรคที่ไม่ใช่โรคปิดท้ายกันที่ข่าวลวงด้านสุขภาพนะคะข่าวแรกเลยผงผักชงล้างไตสยบไตเสื่อม8 ชั่วโมงไม่ต้องฟอกไตเฮ้ยแบบนี้มันมีเหรอมาล้างผักไม่ใช่เหรอศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมจัดเป็นข่าวปลอมค่ะข่าวนี้เมื่อวานนี้เองนะคะเป็นข่าวที่จะเตือนกันแรงๆเลยเล่นกับความกลัวของผู้ป่วยโรคไตโรคไตไม่ง่ายนะคะคนที่ก็เป็นโรคไตเขาทรมานนะคะเขาต้องไปล้างไตแล้วคุณมาปล่อยข่าวลืออะไรแบบนี้มันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถถูกนํามาเสนอเสมือนเป็นการรักษาโรคเรื้อรังหรือว่าทดแทนการฟอกไตได้นะคะเอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวที่ฉันดูข้อมูลอันนี้หน่อยนะคะสรุปข้อมูลมาสั้นเกินดิฉันอยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าโรคนี้มันคืออะไรไม่ใช่โรคนี้ก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันอะไรยังไงมันเป็นผลิตภัณฑ์ยังไงมาจากไหนหรอเป็นการโฆษณาค่ะโฆษณาผลิตภัณฑ์ผงผักน้ำชงล้างไตเออนะคะเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าสามารถฟื้นฟูไตชะลอไตเสื่อมได้ใน8 ชั่วโมงไม่ต้องไปฟอกไตเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะคะซึ่งอย.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ชี้แจงว่าข้อความโฆษณาอันนี้มันเข้าข่ายการโฆษณาคุณภาพคุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติอาหาร2522นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถนำมาใช้อ้างรักษาโรคไตหรือว่าทดแทนในการรักษาทางการแพทย์ได้ค่ะผู้ป่วยโรคไตไม่ควรหยุดการรักษาและก็เปลี่ยนแผนการรักษาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารห้ามอ้างสรรพคุณการป้องกันบำบัดหรือว่ารักษาโรคซึ่งถือว่าเป็นการโฆษณาที่เกินจริงแล้วก็ผิดกฎหมายไอ้พวกที่โฆษณารักษามะรุ่งมะเร็งอะไรแบบนี้อีกนะคะเยอะเลยผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็มาโฆษณาชวนเชื่อแบบเนี้ยแต่นี่น่ากลัวนะผลิตภัณฑ์ผงผักน้ำผงผักน้ำชงล้างไตไม่เอาสิเออแล้วเราก็เป็นผู้ป่วยอย่าเชื่อนะคะญาติโกติกาก็อย่าด้วยเพราะว่าไตเนี่ยอันตรายมากๆนะคะกรดไหลย้อนใครพี่เป็นกรดไหลย้อนห้ามดื่มน้ำเต้าหู้ฮะจริงเหรอจะเป็นข่าวปลอมนะคะเออเอากับเขาสิเขาบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วห้ามดื่มน้ำเต้าหู้โอ้มันมีน้ำเต้าหู้อยู่ในท้องก็ดีกว่าอดหรือเปล่าเออคิดได้ยังไงหรือว่าเขาคิดว่าในน้ำเต้าหู้มันเป็นอะไรนะมันเป็นถั่วแล้วมันจะก่อให้เกิดแก๊สอย่างนี้หรอมันเป็นข่าวปลอมนะคะข้อมูลเผยแพร่การคนที่เป็นกรดไหลย้อนห้ามดื่มน้ำเต้าหู้เป็นข่าวปลอมนะคะยังไม่พบหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันนะคะว่าเป็นอาหารต้องห้ามสําหรับผู้ป่วยทุกคนนะคะยิ่งอย่างไรก็ตามน้ำเต้าหู้ดื่มได้แต่ต้องระวังนะคะในผู้ป่วยอย่างกรดไหลย้อนสามารถดื่มน้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองได้หากดื่มแล้วไม่ทําให้มีอาการแย่ลงเลือกสูตรที่เหมาะสมหวานน้อยไม่หวานเลยก็ได้แล้วก็ไม่มีไขมันสูงนะคะปริมาณและเวลาควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มในช่วงเวลาใกล้จะนอนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกรดไหลย้อนทั้งดื่มทั้งกินห้ามหมดนะคะสังเกตอาการตัวเองนะคะถ้าหากว่าดื่มแล้วมีอาการท้องอืดแน่นท้องเฟ้อมีอาการแสบร้อนกลางอกก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนอาจสนองต่ออาหารที่มันแตกต่างกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
มะมังช่วยล้างพิษตับดูแลระบบน้ําดีอันนี้ก็จัดเป็นข่าวปลอมเหมือนกันนะคะคําว่าล้างพิษตับเป็นคําทางการตลาดที่ควรระวังเพราะทําให้เกิดความเข้าใจที่สับสนว่าอ่าน

0: เสริมสามารถทำหน้าที่แทนอวัยวะหรือว่ารักษาความผิดปกติของตับได้นะคะหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะดิฉันกลับมาอีกทีหนึ่งวันพฤหัสบดีกับกูรูดานีนะคะในช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีเปิดให้ดูไพ่กันเหมือนเดิมนะคะขอบพระคุณในการติดตามรับฟังรับชมฝนยังคงตกอยู่นะฝนยังคงตกหนักๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบ้านใครเสี่ยงเก็บของขึ้นที่สูงเอาไว้จะได้ไม่เสียหายแล้วก็ดูขาตู้ขาโต๊ะต่างๆด้วยนะคะบางทีถ้าหากว่ามันเป็นไม้ที่ไม่ดีไม้ที่ไม่แข็งมากนะโดยเฉพาะไม้อัดเนี่ยนะคะโดนน้ำบ่อยๆเข้ามันเปื่อยมันยุ่ยมีโอกาสที่จะพังทลายได้นะคะลาไปแล้วนะคะเดี๋ยววันพฤหัสบดีกลับมาเจอกันสวัสดีค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี
7: ้นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570การดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือและมีขีดความสามารถเพียงพอเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเสมอภาคและทั่วถึงกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกเพิ่มสิทธิสวัสดิการและปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
7: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวได้ปรับปรุงบทนิยามคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกและเพิ่มคำนิยามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการเพื่อกำหนดขอบเขตการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อมนอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิสวัสดิการและค่าชดเชยเยียวยาหากถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมรวมทั้งยังกำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดตั้งอัตรากำลังใหม่เพื่อรับคนพิการเข้าทำงานและเปิดช่องให้สภาองค์กรคนพิการมีอำนาจดำเนินคดีทางกฎหมายหากหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติตามหลังจากนี้จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อให้เนื้อหากฎหมายมีความรัดกุมทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายย้ำชัดไม่มีใครต้องหลุดจากระบบการศึกษาน
8: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันที่24กันยายนนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือ2ประเด็นหลักคือการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ที่เกินกรอบเป้าหมายประมาณ 12,786 รายหรือร้อยละ5ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาอย่างแน่นอนข้อมูลล่าสุดกยศ.อนุมัติผู้สมัครแล้ว 137,874 รายคิดเป็นร้อยละ64ส่วนอีก 77,164 รายหรือร้อยละ36รอดำเนินการโดยสั่งเร่งรัดประสานมหาวิทยาลัยให้ส่งรายชื่อโดยด่วนพร้อมเดินหน้าขยายสินเชื่อลักษณะที่5มุ่งเน้นการรีสกิลและอัพสกิลสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานและคุมเข้มตรวจสอบการสวมสิทธิ์กู้ยืมอย่างจริงจังปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับกลับมาพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์หรือจุมพลบุญสวรรค์นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับสามารถชมไลฟ์สดได้ทางเพจนะครับQFM นะครับ Quality News Station นะครับได้เลยนะครับแน่นอนครับเมื่อวานนี้เราได้ welcome back นะครับน้องก๊อฟวสินทร์อินทองจากวันที่เคยมานั่งตรงนี้นะครับในฐานะเจ้าของรางวัล Hot Daddy Media Icon Award 2026สู่การกลับมาอีกครั้งในฐานะ The Grand Winner Hot Daddy Thailand 2026ครับและระหว่าง2ตำแหน่งนี้มีช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือช่วงเวลาที่หลังจากที่น้องก๊อฟจบรายการสัมภาษณ์กับเราเมื่อวันที่7สิงหาคมนะครับ2569เขาและกลับมาสู่ Journal ของ Hot Daddy อย่างเต็มตัวนะครับการแข่งขันที่เข้มข้นนะครับ challenge ที่ยากขึ้นความคาดหวังที่มากขึ้นรวมถึงวันที่มั่นใจวันที่ผิดหวังวันที่เหนื่อยและบางช่วงอาจต้องถามตัวเองว่าเราจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะครับวันนี้เราจะพาไปเปิดพื้นที่หลังเวทีเพื่อฟังเรื่องราวที่กล้องอาจจะไม่ได้บันทึกและสิ่งที่คนดูอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับจากวันที่7สิงหาจนถึงคืนก่อนไฟนอลก็คือวันที่30สิงหาคมนะครับวันนี้ Behind the Journal กับน้องก๊อฟวสินทร์อินทองสวัสดีครับน้องก๊อฟ
3: สวัสดีครับพี่บ๊อบ
2: เวลาผ่านไปเร็วมากนะ20นาทีในแต่ละวันแป๊บเดียวเองนะครับเรามาเข้าคำถามกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะขอต่อจากเรื่องเมื่อวานนะครับหลังจากวันที่7สิงหาคมเนี่ยเมื่อกลับเข้าสู่กองประกวดชีวิตเปลี่ยนเข้าสู่โหมดการแข่งขันเต็มตัวอย่างไรบ้างอ่ะ
3: ก็จริงๆแล้วไอ้การแข่งขันเนี่ยสำหรับผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นการแข่งขันเลยนะครับก็เรามีการเตรียมพร้อมของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้ที่จะเข้มข้นขึ้นจริงๆก็คือการเตรียมตัวอย่างในเรื่องของรูปร่างนะครับเพราะอย่างผมออกกำลังกายเยอะใช่ไหมฮะสอนคลาสเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นการ
2: รูปร่างอย่างนี้ต้องเตรียมตัวอะไรอย่างนั้นก
3: ็ต้องเตรียมผมก็รู้สึกว่าผมบางไปครับพี่บางไปเพราะฉะนั้นก็คือจะทำยังไงให้แบบตัวหนาขึ้นได้ก็พยายามกินให้เยอะขึ้นครับกินให้เยอะขึ้นแล้วอย่างเรื่องความมั่นใจเนี่ยต้องพยายามบอกตัวเองในกระจกทุกวันเลยว่าเฮ้ยเราต้องพูดนะเราต้องคิดแบบไหนต้องพยายามพูดออกไปเราจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังอะไรเงี้ยครับ
2: คุยกระจกได้ไหมกระจกวิเศษบอกได้ไหมใครเราเล่นในปัตตภี
3: อ๋ออันนี้เราจะไม่พูดเราจะไม่พูด
2: สโนกอล์ฟใช่ไหมกอล์ฟกับตันกอล์ฟเป็นสโนกอล์ฟไปก่อน
3: ผมจะไม่ค่อยพูดประมาณนี้เลยพี่ว่าบอกซิว่าใคร
2: อยากเห็นอยากใครอยากเห็นรูปร่างนะครับหุ่นแบบหล่อแล้วใจนะครับโอ้โหซิกแพคแน่นๆนะติดตามได้ทาง Facebook ของน้องก๊อฟวสินทร์ W A S I N นะ
3: ครับ
2: อินทอง I N T O N G นะ
3: ใช่ครับ
2: ก็จะเห็นนะจะเห็นภาพเลยนะครับโอ้โหล่าสุดนี้ก็เต้นเล่นอะไรเขาเรียกอะไร
3: เต้นอะไรนะแทมโพลีน
2: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: โอ้ของพี่ว่าคงเต้นไม่ไหวคงตับไตไส้พุงคงไปไหลรวมกันอ่ะต่อเลยครับหลังจากได้รับมีเดียไอคอนอวอร์ดรางวัลนะรู้สึกไหมครับว่าคนเริ่มจับตามองเรามากขึ้นและสิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันหรือแรงกดดันมากกว่ากัน
3: อ่
2: ะ
3: ผมรู้สึกเลยครับว่าทุกคนจับจ้องมาที่ผมเนาะ
2: ใช่ไหมเพื่อนจะบอกว่าอุ้ยแล้วไปออกสัมภาษณ์ก่อนใครเพื่อนเลยแต่เพื่อนก็ต้องยอมรับกฎกติกามารยาทเนาะใครได้ตรงก็ต้องไปก่อนต่อครับกดดันหรือผลักดันอ่ะ
3: แล้วก็ในส่วนของกดดันเนี่ยผมรู้สึกไม่กดดันเลยครับมันก็เป็นแรงผลักดันของผมมากกว่านะครับที่แบบเราจะต้องทำให้มันดีขึ้นนะฮะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าคนที่เขามองเราเนี่ยได้อะไรบางอย่างเนาะอย่างน้อยเขาต้องได้รอยยิ้มแล้วได้สิ่งดีๆให้ไปคิดว่าเขาจะทำแบบไหนให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วก็เหมือนแบบเอ้ยทำยังไงให้แบบมันต้องดีเหมือนไอ้คนเนี้ยที่เราดูเขาอยู่เนี่ยก็คือผมเองเนี่ยครับเราคิดประมาณนี
2: ้และช่วงนั้นเริ่มตั้งเป้าหมายกับตัวเองถึงตำแหน่งแกรนด์วินเนอร์แล้วหรือยังครับและหรือยังคิดเพียงแค่ว่าทำแต่ละวันให้ดีที่สุด
3: ตอนนั้นผมคิดอย่างเดียวครับว่าเราจะทำยังไงให้มันออกมาดีที่สุดในแต่ละวันครับเพราะอย่างตำแหน่งเนี่ยเราก็มองว่าเป็นจุดหมายปลายทาง แต่สิ่งสำคัญสำหรับผมในการใช้ชีวิตหรือว่าการทำอะไรเลยเนี่ยเราพยายามสนุกแล้วก็เรียนรู้ในแต่ละวันนะครับแบบนี้มากกว่าครับ
2: แต่พี่บ๊อบเชื่อว่านะเราทำแต่ละวันให้ดีที่สุดอ่ะเดี๋ยวตำแหน่งมาเองถูกไหมขอให้ทำดีที่สุดด้วยความตั้งใจเต็มใจและจริงใจแล้วก็จริงจังนะ
3: ครับ
2: ตำแหน่งมาเองอ่ะเหมือนน้
3: แ
2: อ
3: ม
2: ง
3: ่
2: ก๊อ
3: ไม
2: ฟ
3: ่
2: ทำนี่แหละเหมือนน้องก๊อฟได้มาแล้วถามว่ากิจกรรมหรือแชร์เล่นไหนที่ทำให้น้องก๊อฟต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนมากที่สุด
3: โอ้ไอ้ก็การพูดหน้าห้องเนี่ยแหละครับอย่างกับไอ้ที่ผมจดจำได้ดีอย่างกับชาเล
2: ห้
3: น
2: องเย็นห้องเย็นห้
3: ท
2: อง
3: ี่
2: เย็น
3: ห้องเย็นก็เป็นหนึ่งในนั้น
2: อ๋อ
3: แต่
2: เหรอ
3: ห้องเย็นเราทีหลังครับพี่
2: อ๋อ
3: มันจะมีวันหนึ่งที่แบบผมลงกรุงเทพไปแล้ววันนั้นคือมีเรียนทั้งวันฮะ
2: อ๋อ
3: แล้วก็พอช่วงบ่ายก็จะมีการสปีชใช่ไหมครับโดยการจับคำ
2: คีย์เวิร์ดป่ะ
3: คีย์เวิร์ดใช่แล้วก็ทุกคนก็จะไม่มีการได้เตรียมพร้อมนะเพราะเราไม่รู้ว่าคีย์เวิร์ดจะคืออะไรใช่ไหมครับเราก็ต้องพูดสน
2: เอาสติมาพอสต
3: ใช
2: ิ
3: ่
2: ป
3: ค
2: ั
3: ร
2: ญ
3: ับ
2: ญา
3: แล้
2: ส
3: ว
2: ติกับปัญญา
3: แล้วก็วันนั้นก็จะเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าโอ้ไอ้คำว่าการไปไม่เป็นมันเป็นยังไงครับเพราะว่าปกติทุกครั้งเนี่ยผมจะต้องมีการเตรียมพร้อมตลอดใช่ไหมครับว่าโอเคคำถามเราอาจจะได้ยินประมาณนี้นะเราต้องตอบประมาณนี้มีการเตรียมพร้อมแต่พอไม่มีการเตรียมพร้อมแล้วได้มาปุ๊บเนี่ยวันนั้นก็เป็นวันที่โอ้โหมันไหลไปทางไหนไม่รู้คำพูดอย่างเงี้ย
2: ก็รอดอยู่
3: ก็
2: น
3: ไม
2: ะ
3: ่รู้
2: แล้วก็ยังจำได้ไหมน้องก๊อฟจะคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรรอบวันนั้นอะ
3: ผม
2: ร
3: ได
2: อ
3: ้
2: บ
3: คีย์เวิร์ดคำว่าโอกาส
2: น
3: ครับ
2: ะโอเคจำได
3: ใ
2: ้
3: ช่
2: แล้
3: ค
2: ว
3: ำว่
2: จ
3: าโอ
2: ำได้
3: ก
2: ต
3: าร ส
2: งกันพี่บอกก็ยังความจำดีอยู่
3: ครับผมจำได้
2: เออโอก
3: ใช
2: า
3: ่
2: ส
3: ครับ
2: แต่ที่สุดโอกาสก็มาหาเราจริงๆนะ
3: โอกาสมาหาเราจริง
2: เขาบอกเลยนะว่าสองสิ่งที่มีค่าคือเวลาและโอกาสเมื่อมาถึงเราแล้วเราไม่ขวนขวายมันก็จะกลายเป็นของคนอื่นในทันทีนะซึ่งน้องก็ไม่ใช่คนแบบนั้นนะน้องก็เป็นคนขวนขวายมาก็ถึงมีวันนี้ไงถ้าว่าเมื่อการแข่งขันเข้มข้นและเริ่มเห็นศักยภาพของแต่ละคนชัดเจนขึ้นนะเคยคิดไหมว่าทุกคนมีของจริงแล้วก็ประมาทไม่ได้
3: โอ้โหทุกคนมีของจริงครับแต่ต้องยอมรับเลยว่าตอนต้นเนี่ยบางทีเห็นผู้เข้าแข่งขันที่เข้ามา30 คนใช่ไหมฮะบางทีก็มีความคำถามในใจนะว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ถึงเข้ามาได้กรรมการเลือกจากอะไรเงี้ยครับแต่พอคุกคีกันมากขึ้นเนี่ยผมก็มีความคิดใหม่ว่าโอ้โหคนนี้ของจริงกรรมการรู้จริงเงี้ยครับยิ่งรู้จักก็ยิ่งบอกเลยว่าโอเค30 คนแต่ละคนเนี่ยของจริงทุกคนครับ
2: คือบางคนอาจจะมองบางคนนะไม่ใช่ว่าไม่ถึงไม่กอล์ฟนะบางคนอาจจะมองแค่ภายนอกนะเอ้ยบางคนนี่ทําไมแบบจ้ำม่ำจังเข้ามาได้ยังไงบางคนผอมแห้งแรงน้อยทําไมเข้ามาได้ยังไงแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือมีของอย่างที่น้องกอล์ฟพูดนั่นแหละ
3: ใช
2: พอ
3: ่
2: เรา
3: ค
2: ไ
3: ร
2: ด้
3: ับ
2: เข้าไปสัมผัสแล้วนะครับแต่ของดีจริงๆนะทั้ง30 คนนี้คือมันมีแตกต่างจากกันนะคือพี่บอสอยากเอา30 คนมามัดรวมกันแล้วยำลงกันแล้วเอาส่งไปประกวดไปประกวดฮอตเดดดี้อินเตอร์เนชั่นแนลในกุมภาใช่ไหมปีหน้า
3: ใช่คร
2: โ
3: ั
2: อ
3: บ
2: ้
3: ก
2: รั
3: ุ
2: บ
3: ม
2: ร
3: ภ
2: อ
3: าง พันธ์
2: ยังไงเราต้องมงคาบ้านนะและพี่บอสถามต่อเลยว่าแล้วจะเล่นไหนที่ทำให้น้องกอล์ฟรู้สึกว่านี่แหละพื้นที่ของเราแล้วก็ได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่
3: ก็ต้องเป็นแนวเต้นนะครับพี่อันนั้นคือเราก็คิดว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ยากเกินความสามารถแล้วเราทําแล้วเราก็รู้สึกว่าสนุกกับมันเนี่ยครับครับ
2: น่าสนุกก็คือเรียกเข้าทางเราเลย
3: เข้าทางของเราเพราะเราก็สอนแนวเต้นแนวใช้ energy อะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับยิ่งมาสนุกได้เต้นกับเพื่อนเนี่ยมันก็ยิ่งสนุกไปกันใหญ่
2: มันมีภาษาสุภาพใช่ไหมครูสอนเต้นเขาจะเรียกอะไรฮะเทรนเนอร์
3: อ๋อหมายถึงโอเคก็อย่างผมสอนเป็นกรุ๊ปคลาสใช่ไหม
2: เข
3: ฮ
2: าเระ ียกอ
3: ก
2: ะ
3: ็
2: ไร
3: คือ
2: เข
3: ก็
2: าเรียก
3: ก
2: พ
3: ร
2: ี
3: ุ
2: ่
3: ๊ป
2: กอล
3: ค
2: ์ฟ
3: ล
2: อ
3: า
2: ะไ
3: ส
2: ร
3: อินสตรัคเตอร์
2: อ๋อเขาเรี
3: ห
2: ย
3: ร
2: ก
3: ื
2: พ
3: อ
2: ี
3: ว
2: ่
3: ่าก
2: อล์ฟว่าอะไรเขาเรียกพี่กอล์ฟเป็นครูหรือเป็นโค้ชหรือเป็นอะไรอ่ะ
3: เรียกครูครับ
2: ค
3: เร
2: ร
3: ีย
2: ู
3: กครู
2: เขาก เรี
3: อ
2: ย
3: ล
2: ก
3: ์
2: คร
3: ฟ
2: ูอะไรครูกอล์
3: คร
2: ฟ
3: ูก
2: ส
3: อล์
2: อ
3: ฟ
2: น
3: ใช่ค
2: แ
3: ร
2: น
3: ั
2: ่
3: บ
2: นอนนะครูกอล์ฟสอนเต้นแต่ภาษาสุภาพเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างหมอใช่ไหมอย่างหมอดูใช่ไหมเขาจะเรียกว่าโหนหรือนักพยาก
3: โอ
2: ร
3: ้
2: ณ์จะมีคําที่เรียกไงแต่สําหรับครูสอนเต้นเนี่ยมีคําไหนที่เขาเรียกแบบกลางๆหรือคําสุภาพหรือคําที่เป็นดูตากลตากลหรือเรียกเป็นเทรนเนอร์แบบ
3: เรียกทิเชอร์ก็ได้ครับ
2: อ๋อ
3: ทิเช
2: ที
3: อ
2: ่
3: ร์
2: เช
3: ก็
2: อร
3: ได้
2: ์
3: ใช่ครับ
2: โอเคนึกว่ามี
3: เ
2: น
3: ป
2: ึ
3: ็
2: ก
3: น
2: ว่า
3: ส
2: ม
3: า
2: ี
3: ก
2: ค
3: ล
2: ำศัพท์เฉพ
3: เพ
2: า
3: รา
2: ะ
3: ะอย่างถ้าโค้ชเนี่ยก็เหมือนเป็นอารมณ์แบบโค้ชนักกีฬาใช่ไ
2: อ
3: หม
2: ๋อ
3: ครับหรือว่าเป็นเทรนเนอร์เนี่ยก็จะแบบคอยเทรนในเรื่องของไอ้นักกีฬาให้พร้อมแข่งหรือว่าให้ถูกต้องเนี่ยแต่ถ้า อย่างบริบทงานที่ผมทำเนี่ยก็คือเหมือนเป็นครูคอยนำเต้นเนี่ยก็เรียกว่าครูก็คือทีเชอร์ก็เพียงพอแล้วครับ
2: อืมครับ
3: ใช
2: ่
3: ครับก็จะเข้าใจครับ
2: อืมครับผมพี่ว่าถามว่าโมเมนต์ไหนที่ทำให้เริ่มเชื่อว่าเราอาจไปได้ถึงตำแหน่งสูงสุดอย่างเดอะแกรนด์วินเนอร์มีโมเมนต์ไหนไหมที่เราเริ่มเชื่อว
3: ่า
2: ไปถึง
3: ก็ตอนวันท้ายๆเลยครับวันท้ายๆซึ่งเป็นวันไฟนอลน่ะในรอบสปีชพอได้คำว่าฮอตแดดดี้เนี่ยผมคิดว่าไอ้ผมมีสิทธิ์ละแต่ตอนแรกอ่ะมันพะวงไปหมดเลยครับพี่ยิ่งช่วงแรกๆนี่เราก็ไม่ได้คิดอะไร
2: มีคนสปีชเก่งเยอะๆเลยแล้ว
3: ใช่ครับ
2: คนสุดท้ายนี่สปีชเก่งทุกคนนะ
3: ถูกครับแต่พอได้คำว่าฮอตแดดดี้เนี่ยมันก็เลยได้ความมั่นใจขึ้นมาบ้างอย่างตอนแรกผมคิดว่าเอ้ไอ้ทุกอย่างมันก็ทำมาได้ดีหมดเนาะทุกคนก็ทำได้ดีหมดเหมือนกันแต่ในรอบต่อคำถามเชิงลึกก็คือไอ้สปีชวันสุดท้ายนั่นแหละค่ำคืนไฟนอลน่ะว่าม ันถึงโมเมนต์นั้นอ่ะเราว่าโอเคเราน่าจะทำได้ละ
2: ก็พูดถึงบรรยากาศของการไปใหม่ช็อตใหม่นี่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งกับผู้เข้าประกวดนะบางคนแบบช็อตใหม่ไปเลยจังหวะที่ใหญ่ๆก็มีนะประกวดทางก่อนหน้านั้นประกวดนางงามอ่ะก็มีช็อตใหม่นะแบบหนึ่งตัวเต็งเลยอ่ะแต่ปรากฏว่าอยู่ช็อตใหม่ก็ทุกคนก็เสียดายทุกคนต้องยอมรับการตัดสินเนาะ
3: ครับ
2: ว่าทำไมสวยจังดีจังทำไมไม่ได้ที่หนึ่งก็อย่างว่าแล้วคุณช็อตใหม่ก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยเพราะมันรอบท้ายแล้วเนาะคนอาจจะมองตรงนี้ถ้าถามว่าในทางตรงข้ามเลยนะน้องก๊อฟมีโมเมนต์ไหนที่คิดว่าเส้นทางของเราจบตรงนี้ละคงไปไม่ถึงฝั่งฝันนะมีไหมมีโมเมนต์ไหนไหมระหว่างการประกวดหรือไม่มี
3: มันแทบจะไม่มีดีกว่าแต่มันมีท้อไหมมีนะครับพี่อย่างต้องบอกว่าวันที่พีริมอะครับวันนั้นเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ค่อยจะสู้ไหวเลยผมก็เพิ่งหายจากไอ้ไข้หวัดด้วยครับก่อนนั้นพอเป็นไข้ปุ๊บแล้วก็พักฟื้นแล้วลงกรุงเทพรอบนั้นเหมือนนอนก็ไม่ค่อยได้จะดีด้วยพออีกวันมาพอพีริมเนี่ยมันรู้สึกล้ามันรู้สึกเวียนหัวผมก็ต้องอัดพาราด้วยครับพี่เหมือนกินยาไปด้วยเพื่อแก้ปวดตรงนั้นก็มีรู้สึกซึมๆหน่
2: อ
3: ยแต่พอขึ้นได้โชว์แล้วมันก็เหมือนลืมไปเลยฮะยิ่งเพลงเล้าให้ออกไปเต้นน่ะมันก็ทำได้ดีสนุก
2: ก็ดูเหมือนคนไม่ป่วยนะก็จะเป็นหนีนะพี่ว่าสังเกตดูนะพวกแชมป์เปี้ยนทั้งหลายแหล่น่ะมันก็จะมีเบื้องลึกเบื้องหลังว่าก็คือหนึ่งในนั้นก็คือสุขร่างกายไม่ไหวเพราะว่าแต่เราก็เรียกว่าฝืนหรือว่าเราใจสู้ไงกายไม่สู้แต่ใจสู้ไงแต่แล้วก็คว้าแชมป์มาก็บอกโอ้วันนั้นก็ป่วยเป็นไข้หวัดหรือท้องเสียหรืออะไรต่างๆนะก็มีนะของพวกนั้นนอนเติมน้ำเกลือรอบชิงต้องถอดใส่น้ำเกลือมาขึ้นเวทีแต่ตัวก็คว้าแชมป์ได้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าคุณป่วยคุณเติมน้ำเกลือมีบางเวทีนะพอคนแชมป์มาแชมเปี้ยนไม่สัมภาษณ์อันนี้พี่บ๊อบถามต่อเลยว่าการได้ใช้เวลาร่วมกับผู้เข้าแข่งขันที่มีทั้งอาชีพอายุและประสบการณ์แตกต่างกันเนี่ยทำให้ได้เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับผู้ชายมากขึ้นอ่ะ
3: โอ้โหผมรู้เลยว่าผู้ชายพออายุมากขึ้นเนี่ยเวลาดูโทรศัพท์เนี่ยมันดูใกล้ๆไม่ได้พี
2: ่สายตาใช่ไหม
3: อันนี้คือบอกผมก็บอกตัวเองว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวอีก5ปีผมก็จะเหมือนพี่เขาเพราะอย่างนี้ที่มันมีวันหนึ่งคือวันนั้นคือไปทำกิจกรรมที่โรงแรมนิสามั้งผมจำไม่ผิดโรงแรมในเครือของ Kingston Group ใช่ไหมครับเราก็นั่งกินข้าวด้วยกันของพี่เนมเรานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วกลุ่มที่ผมนั่งด้วยนะก็มีพี่จำเดดดี้แผนได้ใช่ไหม
2: อ๋อพี่แผนเบอร์สามจำได้
3: แล้วพี่จำเดดดี้ต้นเดดดี้ต้นจำได้ไหม
2: จำได้
3: สามีแห่งชาติใช่ไหมฮะ
2: พี่ต้นน่าจะเบอร์ถ้าจำน่าจะเบอร์สิบมั้งจำไม่ได้แต่ประมาณนี้ต่อ
3: ใช่พี่ต้นได้สามีแห่งชาติเนาะผมก็กินข้าวไปด้วยกันเนี่ยพอกินเสร็จปุ๊บแต่ละคนก็จะดูโทรศัพท์แต่ละคนใช่ไหมแล้วผมก็เห็นแต่ละคนอ่ะโหมือนี่ยืดสุดเลย
2: อ๋อมองกระสายตายาว
3: ใช่ผมก็โอเค
2: อัน
3: นี้คือ
2: พี่บอกกันยาวเลยเนี่ย
3: ห้าปีเนี่ยผมก็ต้องเป็นเหมือนพี่เขาแหละเนาะเนี่ยก็โอเคก็เรียนรู้กันไปนะ
2: ก็เรียนรู้แล้วตั้งฐานสิ่งที่ไม่เที่ยงนะถ้าสรุปแบบธรรมะหน่อย
3: ถูกต้องครับหรือแม้แต่ประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยเขาก็คอยบอกผมตลอดว่าอ๋อโอเค เดี๋ยวเราก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้อันไหนดีเนี่ยผมก็พยายามเอามาปรับหรือแม้แต่อย่างของพี่เต๋พี่รู้จักพี่เต๋
2: เบอร์หนึ่ง
3: พ
2: ี่เต๋นี่คือเบอร์ด้วยนะ
3: ใช่แกก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการพูดของผมนะครับว่าถ้าผมพูดเนี่ยผมก็อยากพูดให้ได้เหมือนแกไม่ใช่ว่าเฮ้ยตอบคำถามคำตอบคำแต่สามารถพูดออกมาจากความรู้สึกให้ได้แบบนั้นนะครับนี่เลยอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมประทับใจมาก
2: ถามว่ามีเบื้องหลังไหนที่มีทั้งสนุกฮาซึ้งหรือประทับใจจนคิดว่าอีก10ปีเราก็ยังไม่ลืม
3: ผมคิดว่าทุกกิจกรรมที่เราร่วมทำด้วยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วสร้างคุณค่าให้กับผมเนาะแล้วก็ให้กับกองประกวดแต่ที่ผมจำไม่ลืมเนี่ยก็คือการทำงานของทีมงานครับพี่ทีมงานทำให้ผมเห็นถึงความตั้งใจว่าโอเคเราไม่ได้ทำเพื่อทำให้มันจบๆไปครับ
2: แต่
3: ว
2: ่าเราแม่งานพ่องานแม่งานก็คือดร.
3: บุเป้ดร.บุเป้ใช่ครับ
2: พ่องานคือพี่แนท
3: พี่แนทเนี่ยอย่างพี่แนทเน
2: ี่
3: ย
2: ก็เป็นคนพี่หนุ่ม
3: พี่หนุ่มแต่อย่างพี่หนุ่มเนี่ยจะอยู่เบื้องหลังใช่ไหมครับเราก็รู้แหละว่าแกทำเยอะแต่อย่างคนอยู่เบื้องหน้าอย่างพี่แนทเองเนี่ยก็จะเจอทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมแล้วแกก็จะเหมือนเป็นผู้นำทีมอะที่คอยแนะนำว่าต้องทำแบบไหนหรือว่ากำกับการทำวิดีโออย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยเราเห็นว่าโอ้ผู้นำลงมาทำเองเลยเราซาบซึ้งเราประทับใจมาก
2: แล้วพี่เป้ล่ะดร.บุเป้ล่ะเป็นคุณแม่ใช่ไหม
3: ดร.บุเป้ก็เหมือนเป็นคุณแม่ของที
2: ม
3: ยิ่งวันท้ายๆยิ่งรู้สึกรักแล้วก็ภาคภูมิแกมากขึ้นครับเห็นการทำงานเนี่ยแกแทบไม่ได้นอนนะครับที
2: ่
3: มวยทำวิดีโอตัดต่อให้พวกเรา
2: แต่เห็นแกโมเมนต์มีแอบน้ำตาไหลด้วยนะแบบว่าผู้เข้าประกวดได้รับรางวัลต่างๆนานานี่แกน้ำตาไหลนะยินดีแบบกับความสำเร็จนะเห็นแกชิ้นน้ำตาด้วย
3: ครับยังอยู่บนเวทีไงครับผมวันพีริมเนาะไอผมก็พาลูกชายเดินด้วยเนี่ย
2: ก็
3: แล้วก็เราก็มาถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยพี่บุ๊ก
2: สำนักถูกต้องนะลูกชายเนี่ย
3: ครับ
2: ส่วนพ่อเด้ถ้าถามว่าใครคือคนเบื้องหลังที่ช่วยประคองให้คำแนะนำหรือเป็นกำลังใจสำคัญที่สุดในช่วงที่การแข่งขันที่หนักที่สุด
3: อย่างทุกช่วงการแข่งขันเนี่ยก็ต้องมีครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมครับครอบครัวก็เป็นหนึ่งที่คอยให้คำแนะนำหรือว่าคอยฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแนะนำตัวการตอบคำถามหรือว่าเอ้ยที่เราจะไปในทิศทางไหนอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเราประกวดเราจะทำยังไงให้กองประกวดเห็นเนี่ยอันนี้คือจะมีการคุยกับครอบครัวนะครับกับภรรยานะครับแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คืออย่างผู้ใหญ่ที่รู้จักกันอย่างเงี้ยครับก็คอยแนะนำในเรื่องของการพูดเนี่ยการสื่อสารเนี่ยครับหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยว่าโอเคแม้ถ้าเราไปกองประกวดเราไปที่ไหนเนี่ยควรมีของฝากหน่อยไหมอันนี้ก็เป็นจุดที่ชุดให้ผมคิดว่าโอเคมันแม้แต่เรื่องเล็กน้อยถ้ามันทำแล้วมันเป็นสิ่งที่ท่านประทับใจก็ควรจะ
2: คือแบบธรรมเนียมคนไทยไปมาลาไหว้มีของสิ่งไว้มาฝากผู้หลักผู้ใหญ่แต่พี่บ๊อบเข้าใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่คงมีหลายท่านคงพูดในที่นี้คงพูดไม่หมดแต่ที่แน่ก็คือดร.บุเป
3: ้ถูกต้องครับ
2: พี่แนทพี่หนุ่มนะสามเสาหลักเลยนะ
3: นี่แน่นอนครับ
2: พี่บ๊อบจะแซวนะพี่บ๊อบจะแซวนิดนึงว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบุคคลที่ปูชนียบุคคลนะ
3: ครับ
2: ที่ต้องกราบไหว้บูชาและหลังจากได้สัมผัสกับการแข่งขันจริงแล้วเนี่ยคิดว่าฮอตเดดดี้กำลังค้นหาผู้ชายหน้าตาดีหรือกำลังค้นหาคุณสมบัติอะไรที่มากกว่านั้น
3: อย่างกับที่กองประกวดเรามองใช่ไหมครับที่ผมเข้าใจเลยเนี่ยว่าหนึ่งในนั้นคือเราต้องมี 5F เนี่ย 5F นี่ต้องมีอยู่แล้วนะก็คือความเป็น family man เนาะครอบครัวแล้วก็ฟิตเนสก็คือสุขภาพใช่ไหมครับรูปร่างก็พยายามทำให้ดีสมวัยแหละแล้วก็ไฟแนนซ์ใช่ไหมไฟแนนซ์ก็คือเรื่องการเงินก็อาจจะไม่ได้แบบโอ้ต้องรวยมากแต่ก็ไม่ได้เป็นหนี้สินพันตัวแต่ขอให้แบบโอเครู้วิธีใช้จ่ายนะครับอีกอันหนึ่งก็เฟบูรัสก็คือการทำให้ตัวเองมีเสน่ห์นะดูดีอย่างเงี้ยครับ
2: อ
3: ีกอันนึงก็ฟิวเจอร์ ก็คือในเรื่องของอนาคตก็ทำให้เป็นเหมือนผู้ชายที่มีอนาคตหน่อยนะไม่ได้เหลวไหลหรือเตะไปวันๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติหลักของฮอตแดดดี้ที่ผมเชื่อว่าพี่ๆเขามองแล้วก็นอกเหนือนั้นก็คือความเป็นผู้นำแล้วก็ที่แน่ๆคือความดีในตัวเนี่ยที่ทำแล้วสามารถส่งต่อถึงผู้อื่นได้ให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยครับ
2: ความดีก็คือเป็นสิ่งที่คุณต้องทำเองแบ่งค
3: ือ
2: เราแนะนำได้แต่ถ้าคุณต้องทำเองความดี
3: ใช่ครับ
2: ไม่สามารถจะมาซื้อหาได้อ่ะคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้เวลาหมดลงพอดีเลยถ้าคืนนั้นมีคนเดินมาบอกว่าพรุ่งนี้คุณจะเป็น The Grand Winner Hot Daddy Thailand 2026เนี่ยต้องก๊อปจะเชื่อเขาไหม
3: โอ้เชื่อ 100% ครับ
2: ยังไง
3: เพราะเอาก็ผมก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันไงครับ
2: ก็
3: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะผมก็มีความเชื่ออยู่แล้วครับพี่เพราะว่าด้วยความทุ่มเทอ่ะเราตั้งใจทำเนาะเราก็คาดหวังมันก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าถามว่าถ้าไม่ได้แล้วเสียใจไหมมันก็เสียใจแต่เราก็รับได้ครับพี
2: ่
3: เรารับได้เพราะว่าอย่างผมเชื่อเสมอครับว่าเราผู้เข้าประกวดเนี่ยเราก็เหมือนเป็นทีมเวิร์กเนาะไม่ว่าใครได้เนี่ยมันก็เหมือนคนที่ยิงประตูฟุตบอลเข้านะถ้ามันไม่มีทีมเนี่ยมันก็ไม่มีตัวเด็กไ
2: งจริง
3: คร
2: ับ
3: เพราะฉะนั้นใครทำประตูเนี่ยไม่สำคัญเลยพี่ทีมเวิร์กสำคัญเพราะทีมชนะแค่นั้นพ
2: อ
3: แต่มันดันเป็นผมไงโอเคผมก็รับหน้าที่ตรงนี้ไป
2: แล้วก็ทำดีที่สุด
3: ใช่ครับ
2: ใช่ครับเขาบอกว่าอย่างเรื่องที่น้องก๊อฟพูดเรื่องฟุตบอลน่ะก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เราได้เพื่อนเยอะที่สุดนะนอกจากเราได้เพื่อนในทีมนะเรายังได้เพื่อนทีมที่คู่แข่งด้วยนะถือว่าเป็นกีฬาที่ได้เพื่อนเยอะจริง
3: ใช่ครับ
2: ถ้าพูดถึงจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเห็นบนเวทีเนี่ยอาจเป็นเพียงไม่กี่นาทีแต่เบื้องหลังไม่กี่นาทีนั้นอาจเต็มไปด้วยการฝึกซ้อมความกดดันความผิดหวังมิตรภาพและการเอาชนะตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่านะครับวันนี้เราได้รู้แล้วว่าก่อนที่จะมีคำว่าดูเกรนวินเนอร์นะน้องก๊อฟต้องผ่านอะไรนะทั้งวันนะที่ต้องผ่านอะไรทั้งวันที่มั่นใจและผ่านทั้งวันที่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าตั้งคำถามตัวเองต่างๆนานานะว่าจะไปได้แค่ไหนนะครับแต่เรื่องราวของเรายังไม่ถึงจุดพีคนะครับเพราะพรุ่งนี้เราจะพาไปยังคืนที่ทุกอย่างถูกตัดสินตั้งแต่เช้าวันไฟนอลมีความรู้สึกก่อนขึ้นเวทีช่วงเวลาที่กดดันที่สุดจนไปถึงวินาทีที่ชื่อของวสิทธิ์ดินทองถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะนะพรุ่งนี้พบกับ The Winner Moment นะครับเขาเรียกว่า The Winning Moment ผู้ถิดนะคืนนี้ต้องขอบวันนี้ต้องขอบคุณน้องก๊อฟอีกครั้งนะครับและพบกันใหม่นะพรุ่งนี้เวลาเดิม 16.00 นถึง 16.30 นทาง FM 97.0 MHz และ Facebook Live QFM Quality News Station ทางสารณีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดำเนินโดยการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์วันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและขอลาน้องก๊อฟไปก่อนนะครับน้องก๊อฟสวัสดีครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น22กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: เมื่อวานนายกเพิ่งไปพูดกับทีมไทยแลนด์อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วหนังสือพิมพ์ก็จับประเด็นมาพาดหัวว่าอนุทินโวรัฐบาลแข็งแกร่งทั่วแผ่นพรรคร่วมทั้งสภาทั้งข้าราชการทั้งพรรคร่วมสัมพันธ์ปึกรวมทั้งกองทัพด้วยฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลแต่อยู่ทางนี้เมืองไทยตอนนี้ข่าวมันเดินทางมาถึงหมดของกระแสข่าวว่าจะมีการปรับครม.ตัวละครสำคัญก็คือการจะดึงกล้าทำเข้ามาร่วมเรียกว่าเสริมใยเหล็กให้รัฐบาลแต่ว่าแน่นอนข่าวที่ออกมาในช่วงเวลาแบบนี้มันจะเป็นข่าวที่ไม่ได้คำตอบอะไรมากมันเป็นข่าวเข้าทำนองที่เห็นอาจจะไม่ใช่ที่ใช่อาจจะไม่เห็นเพราะสมการการดึงกล้าทำเข้ามาร่วมรัฐบาลก็ไม่ง่ายมันจะกระทบต่อพรรคร่วมมันกระทบต่อตำแหน่งรัฐมนตรีแม้กระทั่งของภูมิใจไทยเองพรรคร่วมโดยเฉพาะเพื่อไทยก็น่าจะมีปัญหาถ้าจัดเก้าอี้กันไม่ลงตัวเพื่อไทยจะยอมกลืนเลือดไหมถ้าสูญเสียตำแหน่งสำคัญอย่างกระทรวงเกษตรไปจะมีการยอมหักไม่ยอมงอหรือกินน้ำใต้ศอกต่อไปเพราะการออกไปเป็นฝ่ายค้านในขณะที่มีเรื่องราวเป็นคดีความโยงใยอยู่น่าจะต้องคิดกันมากฉะนั้นจากวันนี้ไปเนี่ยข่าวเรื่องการปรับครม.จะถูกปลุกขึ้นมาอาจจะกลบข่าวที่จะมีการจัดการกับกกต.เรื่องหัวสว.อย่างเช่นวันนี้พิพัฒน์โนคอมเมนต์กล้าทำจ่อซบภูมิใจไทยที่จริงต้องเรียกว่าจ่อซบอนุบาลจ่อซบรัฐบาลเพราะว่าจ่อซบภูมิใจไทยนี่หมายถึงว่าย้ายพรรคมาอยู่กับภูมิใจไทยโยนให้ไปถามอนุทินแล้วคุณพิพัฒน์เขาจะพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่นักข่าวถามคุณพิพัฒน์ตอบภูมิใจไทยยังรักกันดีร้ายแตกแยกยังรักกันดีร้ายแตกแยกวันนี้ข่าวโยกย้ายข้าราชการเป็นข่าวเด่นทั้งในกระทรวงยุติธรรมทั้งในกระทรวงการคลังครม.ไฟเขียวตั้ง6บิ๊กข้าราชการยุติธรรมรองอธิบดี DSI ปิยะรักษกุลผงาดขึ้นนั่งอธิบดี DSI เกินคาดตามคาดไม่ใช่เกินคาดตามคาดส่วนอธิบดีที่เป็นอยู่ก็คงต้องขยับแล้วก็จะมีตำแหน่งชัดเจนในสัปดาห์หน้าขยับขึ้นไปในกระทรวงการคลังก็มีการโยกย้ายได้อธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่รุทธพลปัดตั้งปิยะนั่งอธิบดี DSI เพราะตอบแทนคดีหัวสวล่างบางขั้วเดิมยันดูความเหมาะสมตามผลงานย้อนหลังไป2ปีนี่คือคำอธิบาย เรื่องการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นรัฐบาลเดินหน้าเปิดปิดช่องโกงสอบเข้าทำงานภาครัฐดันกฎหมายดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งหากเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวไล่ออกพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตนี่แล้ววันนี้ครม.ก็เคาะเงิน 15,500 ล้านทำประกันภัยพิบัติดูแลบ้านเรือน30ล้านหลังระยะคุ้มครอง1ปีอันนี้ตามที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนภารกิจนายกถึงนิวยอร์กแล้วเตรียมร่วมประชุม UNGA 81พร้อมจัดไทยแลนด์โรดโชว์ดึงนักลงทุนเดี๋ยวมาดู
4: ครม.เคาะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละ 1,000 บาทเวลาใช้2เดือนแล้วครับศาลฎีกาไต่สวนพยานผู้ร้องคดี44ส.ส.พรรคก้าวไกลนัดที่2แล้วก็นัดต่อไปวันที่20ตุลาคมคดีของส.ส.ชนพัฒน์นาคสั่วปปง.ส่งเรื่องให้อัยการยื่นศาลยึดทรัพย์โยงคดีเว็บพนันตกเป็นของแผ่นดินเพิ่มอีก13ล้านรวมยึดมาแล้ว3ครั้งก็183ล้านแล้วครับแล้วก็ข่าวเรือประมงสกาญจนวารี888อับปางกลางทะเลตอนนี้ตัวเลขเสียชีวิตเนี่ยก็ยังอยู่ที่3แต่ว่ายังมีผู้สูญหายอยู่อีก4ช่วยชีวิตได้15ครับคุณสุภาพ
5: ล่มไปล่มแถวไหนฮะ
4: ทะเลอ่าวไทยครับแถวๆพัทยาไอ้แถวๆสัตหีบครับ
5: อ๋อ
4: ครับ
5: ถ้าอย่างนั้นพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
8: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวใครว่ายังไงกันบ้างเรื่องการปรับครม.นักข่าวถามหลายคนถามคุณพิพัฒน์ที่ทำเนียบคุณพิพัฒน์บอกว่ากระแสข่าวพรรคกล้าทำถอนตัวจากฝ่ายค้านส่งสัญญาณมาจะร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นั้นเนี่ยต้องถามนายกรัฐมนตรีคนเดียวตนไม่สามารถที่จะชี้แจงแถลงข่าวได้เออผมคันปากมากอยากจะแทรกซะตรงนี้ว่าความไม่เข้าใจการเมืองทั้งนักข่าวทั้งคนที่ตอบคำถามแล้วทั้งคนที่เกี่ยวข้อง ก็คือเรื่องที่พรรคกล้าทำเนี่ยที่ว่าถอนตัวออกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยในวงในวิปอะไรทำนองเนี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะจูงไปในลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าการเมืองเนี่ยเมื่อเขาตั้งรัฐบาลกันได้แล้วเนี่ยเขาเป็นฝ่ายรัฐบาลเขาเรียกว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่เหลือจะมีกี่พรรคก็ตามแต่เขาก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้านโดยปริยายคุณจะอยู่กลางๆไม่ได้คุณก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้านถึงไม่อยากเป็นฝ่ายค้านแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ส่งคนของพรรคไปเป็นกรรมการวิปฝ่ายค้านก็ไม่มีพันธะกรณีอะไรที่จะเรียกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเรียกได้พรรคร่วมฝ่ายค้านแต่ว่าไม่จำเป็นต้องถอนตัวถ้าวันหนึ่งคุณจะไปอยู่ไปเป็นรัฐบาลก็รู้กันอาจจะไม่เข้าร่วมประชุมวิปแล้วนะ
4: ครับ
5: เพราะอยู่ในภาวะอีหลักอีเหลือแต่ไม่จำเป็นต้องไปถอนตัวไม่จำเป็นต้องประกาศถอนตัวออกจากการเป็นฝ่ายค้านหรือจากเป็นวิปฝ่ายค้านวันนี้ก็คุณอัตกรในฐานะโฆษกพรรคกล้าทำก็พูดเรื่องนี้และพยายามอธิบายว่าที่ผ่านมาเนี่ยการโหวตลงมติเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยโหวตเอาตามผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักยกตัวอย่างโหวตเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ไม่ต้องไปดูมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรทีนี้กลับมาที่คุณพิพัฒน์นักข่าวถามว่าเมื่อมีสัญญาณเช่นนี้ในทางการเมืองมีแนวโน้มว่าเขาจะมาร่วมหรือไม่คุณพิพัฒน์บอกยังไม่มีข้อสั่งการหรือดำริจากนายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเมื่อถามว่าในฐานะที่มีประสบการณ์ทางการเมืองในฐานะที่มีประสบการณ์ทางการเมืองนี่นักข่าวมองว่าคุณพิพัฒน์มีประสบการณ์ทางการเมืองแต่คนในวงการข่าวก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะไม่ได้คิดว่าคุณพิพัฒน์มีประสบการณ์ทางการเมืองคุณพิพัฒน์บอกถามว่าคิดว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องดึงกล้าทำมาหรือไม่นายพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งรัฐบาลทำงานมาได้ประมาณ6เดือนรายละเอียดขอให้ทางผู้บริหารพรรคหรือนายกเป็นผู้ตัดสินใจส่วนตนไม่ได้เป็นผู้บริหารพรรคถามว่าสถานการณ์ในพรรคภูมิใจไทยยังรักกันดีอยู่ไหม พราะขณะนี้มีกระแสข่าวออกมาว่าพรรคแตกกันอีกแล้วแตกกันอีกแล้วนะก็แปลว่าในกระแสข่าวเนี่ยเคยแตกกันมาแล้วก็เยียวยาไปแล้วนี่กลับมาจะแตกกันใหม่นายพิพัฒน์บอกว่าเรายังทำงานร่วมกันได้ดีมีอะไรไม่มีอะไรเป็นข้อขัดแย้งทุกอย่างเดินไปได้สบายสบายไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้เกิดปัญหารวมถึงการทำงานร่วมกันของรัฐบาลผู้ใหญ่ก็หารือกันอยู่ตลอดถามว่ามองอย่างไรที่มีข่าวว่าพรรครวมฝ่ายค้านจะมาร่วมรัฐบาลมีข่าวแบบนี้มาตลอดคุณพิพัฒน์ก็ตอบว่ามันเป็นเรื่องปกติของการเมืองเพราะในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรัฐบาลทุกพรรคการเมืองที่อาสาเสนอเป็นตัวแทนของประชาชนไทยทั้งประเทศการตั้งรัฐบาลการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมารณรงค์หาเสียงล้วนแต่จะเสนอนโยบายของพรรคตัวเองเพื่อช่วยแก้ปัญหาของประเทศจึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการพูดคุยหารือกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือพรรคร่วมรัฐบาลไม่จำเป็นว่ารัฐบาลจะหารือเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลที่เราหารือกันเป็นปกติทุกสัปดาห์ทุกวันอยู่แล้วแต่อะไรที่สำหรับพรรคฝ่ายค้านนำเสนอมาแล้วเป็นประโยชน์สำหรับประเทศเราก็รับฟังเราก็รับข้อเสนอต่างๆเหล่านี้เพื่อมาปรับแก้เพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่สถานะที่พัฒนาหรือเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่หลังมีข่าวออกมาตลอดเรื่องการปรับครม.ดึงพรรคกล้าทำคุณพิพัฒน์บอกว่าไม่ขอออกความเห็นเนี่ยฉะนั้นคำถามคำตอบแบบนี้จะกินพื้นที่ข่าวไปอีกหลายวันเพราะว่าโดยธรรมชาติของสื่อเนี่ยผมว่าเขาเจอใครเขาก็ต้องถามคนตอบได้มั่งไม่ได้มั่งก็เป็นคำตอบมานำเสนอจนกว่าจะมีคำชัดเจนออกมาแต่ว่าแน่นอนน่ะพอถูกรุมถามรุกร้าวกันมากมากมันอยู่ไม่นานหรอกคุณธราพงศ์มันจะต้องโป๊ะแตกอ่ะคือมันจะต้องแตกเพราะออกมาว่าจะเอายังไงก็เอาฉะนั้นจากนี้ไปข่าวการเมืองจะต้องตามกันเป็นคู่ขนานสองเรื่องหนึ่งเรื่องคดีหัวสวตามในมุมที่ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้พรรคนั้นพรรคนี้จะเช็คบินกับกกต.กับสองข่าวการเมืองว่าด้วยกระแสข่าวที่จะปรับครม.ดึงพรรคกล้าทำเข้ามาและพอสักเดี๋ยวหนึ่งก็สักพักหนึ่งก็จะมีคำถามว่าจะได้กี่เก้าอี้จะเอากระทรวงไหนจะหนึ่งรองนายกสองว่าการหนึ่งช่วยว่าการพอใจไหมก็จะมีการเตรียมคำถามขึ้นมาแบบนี้ที่มาที่ไปยังไงไม่รู้แต่ว่าถามไปถามมาเดี๋ยวก็จะได้คำตอบถามไปถามมาเดี๋ยวก็จะได้คำตอบเจอหน้าผู้ใหญ่พรรคเพื่อไทยก็คงต้องถามเจอหน้าผู้ใหญ่พรรคภูมิใจไทยก็คงต้องถามเจอหน้าผู้ใหญ่พรรคกล้าทำก็คงต้องถามถามแล้วได้คำตอบแล้วมันจะใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวค่อยตามกันอ้าวดูในมุมของใครอีกอะเรื่องปรับครม.เนี่ย
4: ของทางพรรคประชาธิปัตย
5: ์
4: นักข่าวถามคุณสาธิตวงหนองเตยคุณสาธิตก็บอกว่าเรื่องพรรคกล้าทำเนี่ยตัวเองก็เสียดายอยู่เพราะตลอดระยะเวลาที่พรรคกล้าทำเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านกันมาเนี่ยก็เป็นพรรคที่มีวินัยให้ความร่วมมือดีมาตลอดแต่พอมีเรื่องที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกของพรรคกล้าทำเนี่ยได้พูดคุยกัน แล้วก็ทราบมาว่าคุณอรรถกรเนี่ยบอกว่าไม่ขัดข้องถ้าจะถอยออกจากวิปฝ่ายค้านซึ่งอันนี้ก็คงทำให้คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงเสียงที่มีอยู่ตอนนี้5พรรครวมกัน149คน149เสียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพการทำงานไม่ลดลงถามถึงเรื่องหลังไม่มีพรรคกล้าทำแล้วเนี่ยจะทำให้การทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านอ่อนแอลงไหมเพราะทางนายกรัฐมนตรีเขาก็ประกาศว่ารัฐบาลแข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วนี่คุณสาธิตต่อว่าสำคัญมันอยู่ที่พฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินว่าจะสร้างความศรัทธาสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนได้ไหมซึ่งเท่าที่พบตอนนี้จาก4เดือนก็เหมือนกับ4ปีตอนนี้6เดือนก็เหมือน6ปีเข้าไปเรื่อยแล้วเพราะมีความล้มเหลวในหลายเรื่องแล้วก็ถูกซ้ำเติมด้วยเรื่องทุจริตซึ่งหลายเรื่องที่กำลังจะโผล่ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเห็นชัดเลยเรื่องของการทุจริตกลายเป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ไม่สามารถจัดการได้แล้วหลายเรื่องก็เกี่ยวพันกับคนที่อยู่ในแวดวงรัฐบาลกันทั้งนั้นนี่คุณสาธิตวงหนองเตยอ้าวนักข่าวเจอคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์จะพรรคเพื่อไทยที่จริงถามคุณยศชนันท์เนี่ยประเด็นการเมืองนี่ไม่ค่อยได้อะไรนะครับเช่นถามว่าพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพร้อมจะทำงานร่วมไหมคำตอบของคุณยศชนันท์ตอบว่าพรรคเพื่อไทยต้องยึดกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันก็คือ5กระทรวงที่ดูแลอยู่ขอย้ำว่าทำตรงนี้ให้เต็มที่นั่นเห็นไหมเอาทีนี้ถามว่าน
5: ี่แหละเป็นประเด็นคุณธราพงศ
4: ์ครับ
5: คุณอย่าไปมองว่าถามคุณยศชนันท์ไม่ได้อะไรเนี่ย เพราะว่าในพรรคเนี่ยตอนนี้เขาทิ้งน้ำหนักมาให้ความสำคัญกับคุณยศชนันท์การที่คุณยศชนันท์บอกว่าอะไรนะเอาใหม่ที่5อ้างเก้าอี้เนี่ย
4: พรรคเพื่อไทยต้องยึดกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายปัจจุบันคือ5กระทรวงที่ดูแลอยู
5: ่นี่คือประเด็น
4: ครับ
5: ว่าจะปรับหรือไม่ปรับอะไรยังไงก็อย่ามายุ่งกับ5เก้าอี้ของกระทรวงแต่ด้วยความเป็นคนพูดนุ่มๆ นิ่มๆก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าพูดเข้มแข็งหน่อยก็ตีความว่าพรรคเพื่อไทย

0: นักข่าวถามต่อถ้าพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมรัฐบาลจริงๆเก้าอี้รัฐมนตรีต้องถูกหารไปด้วยพรรคเพื่อไทยจะรับได้ไหมคุณยศชนันต์ตอบว่าก็ตอบเหมือนเดิมนั่นแหละครับพี่แล้วก็หัวเราะ
1: ตอบเหมือนเดิมก็คืออย่ามายุ่งกับพรรคเก้าอี
0: ้
1: ลงดับสองเลย คุณธนาพงศ์อันนี้ในทางการเมืองเนี่ยเขาอ่านกันว่าเพื่อไทยบอกว่าอย่ามาถ้าจะปรับก็อย่ามายุ่งกับเก้าอี้ของพรรคเพื่อไทยยึดมั่นตามสัญญา
0: ใครจะไปใครจะมาอย่ามายุ่งกับของพรรคเพื่อไทย
1: คล้ายๆอย่างนั้นไปยุ่งกับพรรคภูมิใจไทยพูดง่ายๆก็คือว่าไปเอาเก้าอี้จากพรรคโน้นพรรคนี้ไปให้พรรคกล้าทำไปตกลงกันจนกว่าจะพอใจแต่พรรคเพื่อไทยนั้นรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ที่ตกลงกันไว้กับเก้าอี้รัฐมนตรีที่เป็นอยู่อันนี้ก็นุ่มนอกแข็งในอ่ะนุ่มนอกแข็งใน
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่ของคุณยศชนันพักเพื่อไทยครับ
1: อืม
0: ครับ
1: ไม่มีแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ฉะนั้นก็เป็นไปตามนี้ส่วนที่ว่าความเป็นจริงมันจะเกิดขึ้นตอนไหนรอนายกกลับมานายกเองถึงจะอยู่ต่างประเทศแต่โดยเทคโนโลยีนายกก็ยังโพสต์ยังตอบโต้ยังคอมเมนต์โน่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลานะคุณธนา
0: คร
1: คร
0: ับ
1: ผมว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เล่นโซเชียลมากที่สุดแม้กระทั่งเรื่องเล็กเรื่องน้อยกับคุณไหมสิริกัญญาก็ยังตอบนี
0: ่ครับ
1: ที่คุณหมายบอกอะไรนะสาธุขอให้มาตอบแบบนี้ในสภามั่งเถอะก็ยังตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเนี่ยอันนี้ก็ดีนะคุณธนาพงศ์ได้นายกที่ถ้าไม่สนใจไม่อ่านเลยก็ไม่รู้ว่าคนอื่นก็คิดยังไงอันนี้ต้องรอนายกรัฐมนตรีกลับมาถึงไม่กลับมาช่วงนี้ก็เดี๋ยวเถอะถ้านายกอ่านไปอ่านมาแล้วก็ทนไม่ได้ขึ้นมานายกก็จะตอบข้ามทวีปมาจากสหรัฐอเมริกาสำคัญว่าคนในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอย่าไปตอบให้มันเป๋เดี๋ยวนายกทนไม่ได้นายกก็จะตอบเองนายกก็จะตอบเองตอนนี้มันเป็นเรื่องของสื่อเทคโนโลยีใหม่สื่อใหม่ที่มันถึงกันหมดใครก็อ่านของใครได้ใครก็ตอบของใครได้นี่เอาเป็นว่าวันนี้ก็เป็นสารตั้งต้นที่จะเดินหน้าสู่โหมดว่าด้วยข่าวการปรับครม.พักก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาช่วงหน้า
0: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: ับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการ

0: โดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
1: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุคารุพันหลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกโดยไทยจะร่วมสะท้อนมุมมองและชูจุดแข็งต่อภูมิภาคต่างๆด้วย
8: แม่ศรีหาศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกในจังหวัดเพชรบุรีไฟโหมนานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถดับได้ทางจังหวัดวางแผนระงับเพลิงพร้อมช่วยเหลือประชาชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่1บ้านสำโรงตำบลสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบัญชาการเหตุการณ์หลังเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึงขณะนี้ผ่านมานานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เนื่องจากภายในโกดังมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่อาทิน้ำมันปาล์มแบตเตอรี่จึงทำให้ไฟโหมหนักจำเป็นต้องรอให้การเผาไหม้หมดลงถึงจะเข้าไประงับเพลิงอีกครั้งเบื้องต้นได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรพ ร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยเปิดทางให้รถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมยุทโธปกรณ์และกำลังพลเต็มกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานีหลังฝายตารอดเสียหายทำมวลน้ำไหลเข้านาข้าวเสียหายนับพันไร่
9: นาวาอากาศเอกจงเจตวัชรานันท์รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีส่งผลให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุฝายตารอดได้รับความเสียหายทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรใน5หมู่บ้านมีนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ไร่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาภาค1โดยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มขีดความสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยติดตามสภาพการปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตามแนวรูปน้ำสแกรังพร้อมปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
3: ช่วงนี้คดีสำคัญสำคัญอยู่ในมือของ DSI เยอะฉะนั้นพอมีการโยกย้ายอธิบดีกรม DSI ผ่านครม.วันนี้สื่อก็ให้ความสำคัญเพราะว่าคนที่มาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ก็เป็นคนที่ทำนายทายทักกันอยู่แล้วว่าต้องเป็นคนนี้ร้อยตำรวจปิยะรักษกุลขึ้นมาจากรองอธิบดีแล้วมาเป็นอธิบดีมีตำแหน่งหนึ่งอีกหลายพลตำรวจโทพงศธรธัญญสิริเป็นอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กโกศลพรหมเพ็งเป็นผู้ตรวจกระทรวงธารินีแสงสว่างเป็นผู้ตรวจกระทรวงพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินขยับขึ้นไปเป็นรองปลัดนันทรัตน์เทพดลชัยเป็นรองปลัดส่วนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ปัจจุบันเนี่ยข่าวตามมาก็คือให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเทียบเท่าระดับ11ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงขึ้นมากกว่าอธิบดีว่าอย่างนั้นเถอะปลอบใจแล้วต่อมาผลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ตอบคำถามบอกว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าบอกไม่มีเพราะเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นหมายถึงอธิบดีคนเก่าแล้วหากจะดูประวัติของอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษทั้ง15คนก็จะดำรงตำแหน่งประมาณปี2ปีฉะนั้นยืนยันว่านี่เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงหมายถึงตำแหน่งของพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเนี่ยทีนี้ถามถึงว่าที่ฝ่ายค้านมีข้อครหาว่าการโยกย้ายคราวนี้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวรัฐมนตรียุติธรรมยืนยันว่าไม่เกี่ยวเรื่องตำแหน่งสูงขึ้นตนว่าไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องสวอย่างตนมาดำรงตำแหน่ง2สมัยประมาณ1ปีก็ไม่เคยโยกย้ายและถือว่าทุกงานดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างพันตำรวจตรียุทธนาก็อยู่ในตำแหน่งอธิบดีประมาณ1ปี8เดือนจึงเป็นการโยกย้ายตามขั้นตอนเพื่อไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นคืออันนี้เนี่ยผมว่าบางทีนักการเมืองก็ดูหมิ่นน้ำใจประชาชนว่าไม่รู้เรื่องตำแหน่งที่ไปเนี่ยมันระดับ41สูงขึ้นจริงแต่ไปทำอะไรล่ะสายงานการบังคับบัญชาความสำคัญของตำแหน่งมันไม่ได้อยู่ที่4สูงหรือ4ต่ำกว่าหรือ4สูงกว่าแต่มันอยู่ที่เนื้องานศักยภาพความสำคัญของงานที่มีต่อคดีมีต่อองค์กรอื่นฉะนั้นที่บอกว่าย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นระดับ41เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเป็นที่พอใจของคนถูกย้ายนะนี่เราไม่รู้เขาคิดยังไงแต่อยากจะบอก ว่าอย่ามาอ้างแบบนี้อ้างแบบนี้เนี่ยคนฟังก็จะคิดว่ารัฐมนตรีดูถูกประชาชนทีนี้ถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI แทนเคยปรากฏภาพไหว้คุณ อนุทินหลังมีมติในคดีหัวสวรัฐมนตรียุติธรรมบอกตนมองว่าการไหว้ก็ส่วนหนึ่งแต่การแต่งตั้งร้อยตำรวจปิยะมานั่งอธิบดี DSI เป็นเรื่องของปลัดกระทรวงที่ทางราชการต้องพิจารณาความเหมาะสมซึ่งบุคคลที่เคยอยู่ DSI มี2คนคือร้อยตำรวจปิยะที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ยอมรับตำแหน่ง40เป็นเรื่องของปลัดส่วนตำแหน่ง41เป็นเรื่องของรัฐมนตรีอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งคือพอรัฐมนตรีถูกถามเนี่ยก็จะบอกว่าอำนาจการโยกย้ายข้าราชการตั้งแต่อธิบดีกรมลงมาอธิบดีกรมเนี่ยเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีอำนาจของรัฐมนตรีเนี่ยย้ายได้คนเดียวคือย้ายปลัดแต่ความเป็นจริงก็คือรัฐมนตรีต้องการจะให้ใครไปอยู่ตรงไหนก็กระซิบผ่านปลัดไปปลัดก็ไปรับหน้าที่ไปดำเนินการตามนั้นถ้าปลัดไม่ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีต้องการในนี้ไม่ว่ากระทรวงไหนนะปลัดก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นข้ออ้างที่ว่ารัฐมนตรีไม่เกี่ยวกับการโยกย้ายอธิบดีรัฐมนตรีไม่มีอำนาจรัฐมนตรีย้ายได้แต่ปลัดก็อ้างได้แต่ว่ามันฟังไม่ได้เพราะในสภาพความเป็นจริงก็อย่างที่ว่ารัฐมนตรีก็คุมอำนาจในการโยกย้ายอยู่ดีทีนี้ถามว่าถามต่อมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการล้างบางขั้วเดิมที่อยู่ใน DSI รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าไม่ใช่การตั้งข้อสังเกตเพราะการพิจารณาของปลัดกระทรวงจะต้องมีข้อมูลขณะเดียวกันการพิจารณาโยกย้ายของกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงก็ให้ดูผลงานย้อนหลัง2ปีและหากอยู่ในระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไปก็ต้องนำเสนอผลงาน2ปีย้อนหลังเช่นกันทีนี้นักข่าวถามย้ำตอนท้ายว่ายืนยันว่าไม่ใช่เป็นการตอบแทนคดีหัวสวใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุตพลก็บอกว่าไม่ใช่แต่เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะท่านเขาเคยอยู่ DSI มาก่อนนี่เรื่องการโยกย้ายข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมคุณระพงศ
2: ์ของกระทรวงการคลังนี่มี8ตำแหน่งครับ1นางสาวสลักจิตพงศ์สิริจันทร์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกรมสรรพากรเป็นอธิบดีกรมสรรพากรครับ2นายธีรลักษ์แสงสนิทรองปลัดเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์3นายทิพย์บดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 4. นายพลจักรนิ่มวัฒนาที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 5. นายคณาวุฒิสิติธีรพันธ์จากผู้ตรวจราชการเป็นรองปลัด 6. นางสาวสัพพัฒน์พรธรรมพรพิราชที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้ตรวจราชการ 7. นางสาวธาราพรสิงหพันธ์มหิทธาฟองกุลที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์กรมธนารักษ์เป็นผู้ตรวจราชการและก็ 8. นางสาวจิตรานีสะนันที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีกรมสรรพากรเป็นรองปลัดกระทรวงครับ8ตำแหน่งใน
3: ตำแหน่งสำคัญที่สุดคือตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งกว่าจะมาลงตัววันนี้ได้ฝุ่นก็ตลบเพราะว่ามีข่าวบางกระแสว่าตัวเต็งอีกคนหนึ่งที่จะขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมสรรพากรคือนายพรชัยธีรเวชซึ่งเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตจะข้ามห้วยข้ามกรมมาเป็นกรมอธิบดีกรมสรรพากรแล้วคู่แข่งก็คือนางสาวสลักจิตพงศิริจันทร์ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในกรมสรรพากรเป็นลูกเป็นครูลูกหม้อกรมสรรพากรมาแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาหลังจากข่าวว่ามีการขับเคี่ยวกันพอสมควรเนี่ยนะอธิบดีกรมสรรพากรก็เป็นของคุณสลักจิตพงศิริจันทร์คุณพรชัยธีรเวชก็เป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตเหมือนเดิมก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่มีการคาดการว่าถ้าคุณพรชัยข้ามจากกรมสรรพสามิตมายังกรมสรรพากรได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการมองกันว่าเป็นการวางตัวเชิงกลยุทธ์ระยะยาวและมันจะส่งผลให้เกิดการสับเปลี่ยนตำแหน่งแบบลูกโซ่ในหลายกรมของกระทรวงการคลังสุดท้ายขึ้นมาก็ไม่ได้เป็น
2: ครับ
3: คุณสลักจิตพงศิริจันทร์เป็นคนในกรมสรรพากรได้มาเป็น
2: ครับ
3: คือตำแหน่งสำคัญตอนนี้ของประเทศเนี่ยตำแหน่งจัดเก็บรายได้ในภาวะที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เนี่ยตำแหน่งจัดเก็บรายได้ที่ใหญ่ที่สุดคือกรมสรรพากรรองลงมาก็กรมสรรพสามิตรองลงมาก็กรมศุลกากร3กรมนี้เป็นกรมหาเงินเป็นกรมเก็บเงินเข้าประเทศเข้าคลังฉะนั้นบทบาทความสำคัญเนี่ยท้าทายมากว่าจะเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าไหมแล้วยิ่งคนลำบากยากเข็นร้านค้าปิดการกิจการเยอะแยะ SME ปิดกิจการเยอะแยะโรงงานปิดกิจการไปเยอะแยะแล้วการเก็บภาษีจะเป็นไปตามเป้าได้อย่างไรตอนนี้เราจะเห็นภาพโรงงานปิดเพราะว่าผลิตของออกมาเนี่ยโดยเฉพาะของใช้ถ้วยโถโอชามกะละมังแก้วเกลืออะไรต่างๆนี่มันมาจากจีนทั้งนั้นและราคาถูกกว่าด้วยเราสู้ราคาเขาไม่ไหวเราผลิตในบ้านเรานี่แหละแต่จีนเนี่ยส่งมาจากบ้านเขาแล้วตีตลาดราคาถูกกว่าแล้ววิธีการขายก็สะดวกมากขายทางออนไลน์ส่งถึงหน้าบ้านแล้วของเราจะเอาอะไรไปสู้เขาฉะนั้นการขาดดุลการค้าระหว่างเรากับจีนจากนี้ไปเนี่ยมันจะยิ่งหนักขึ้นก็คือเราส่งสินค้าไปน้อยกว่าที่จีนส่งสินค้าเข้ามาเยอะขาดดุลการค้าและมันยิ่งขาดหนักเข้าไปทุกวันและมันจะส่งผลไปถึงโรงงานปิดหยุดกิจการสู้ไม่ไหว GDP การหาเงินเข้าประเทศจากการส่งออกก็ขาดดุลการค้าสู้เขาไม่ได้นี่คือสภาพการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เกิดขึ้นแล้วเราจะไปชักชวนคนไทยว่าให้พยายามใช้สินค้าไทยไทยทำไทยใช้ไทยผลิตเหมือนตอนผมหนุ่มๆเนี่ยรัฐบาลหลายยุคก็พยายามจะรณรงค์ว่าให้เราใช้สินค้าไทยการรักชาติอย่างหนึ่งที่ทำได้คือใช้สินค้าไทยเพื่อให้สินค้าไทยขายได้เพื่อให้การผลิตเจริญเติบโตมากขึ้นการใช้สินค้าไทยเป็นการรักชาติอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เราจะไปรณรงค์อะไรอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อเห็นกันอยู่ว่า สินค้าที่มาจากจีนเนี่ยเปรียบเทียบกับสินค้าที่ไทยเราผลิตขึ้นมาเนี่ยมันถูกกว่าอย่างเห็นแล้วก็สะดวกด้วยส่งมาทางออนไลน์มันทำหมดนะคุณธราพง
2: ศ์ครับ
3: ไม่กวาดหางนกยูงเนี่ยสั่งซื้อทางออนไลน์ส่งถึงบ้านถูกกว่าที่ขายอยู่หน้าปากซอยอีกมันขายหมดไม้เกาหลังไม้เกาเหลิงอะไรก็ไม่รู้แล้วมันถูกที่ซื้อก็เพราะถูกแล้วมันถูกจนกระทั่งเรานั่งดูของแล้วมันทำได้ยังไงมันขายแบบนี้ได้ยังไงต้นทุนมันเท่าไหร่หรือมันไม่มีต้นทุนเอ๊ะทำไมมันขายราคานี้ได้เนี่ยนี่คือโลกปัจจุบันนะคุณธราพงศ
2: ์ครับ
3: อ้าวนี่ก็ลามมาจากเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งในกระทรวงคลังซึ่งเป็นภารกิจของกรมที่จัดเก็บภาษีทั้ง3กรมจะต้องทำงานหนัก
2: ครับ
3: ดูข่าวอื่น
2: อีกเรื่องนึงที่กระทรวงการคลังขออนุมัติครม.วันนี้ก็คือโครงการไทยช่วยไทย Plus ครับครม.เคาะให้เรียบร้อยนะครับให้คนละ 1,000 บาทแต่ว่าระยะเวลาการใช้สิทธิ์เนี่ย2เดือนครับตุลาคมกับพฤศจิกายนจะต้องมีการกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับแล้วถ้ากดยืนยันเข้าร่วมแล้วเนี่ยก็ใช้สิทธิ์กันได้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปจากนั้นทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมก็คือใช้ได้วันละ200บาทในส่วนของ 60% ของรัฐบาลนั่นนะครับแล้วก็ใช้ผ่านแอปถุงเงินเหมือนเดิมอันนี้สำหรับไทยช่วยไทย plus แล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ผ่านเกณฑ์ได้สิทธิ์เนี่ยก็จะได้เติมเงินให้อีก700บวกกับที่ได้อยู่แล้ว300ก็จะได้ 1,000 บาทเหมือนกันนะครับ
3: ครับ
2: นี่ผ่านครม.เรียบร้อยแล้วครับ
3: เราพักซะก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุณธราพงศ์เริ่มก่อนเลยนะ
2: ได้ครับ
3: ครับ
2: พักสักครู่ครับ
4: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
5: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
3: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
4: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
4: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ปปช.ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายคนครับเอาที่น่าสนใจก็เช่นคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์อันนี้กรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณยศชนันท์พร้อมกับคู่สมรสเนี่ยแจ้งบัญชีทรัพย์สินรวม343ล้านบาท
6: ครับ
5: หนี้สิน 375,000 กว่าบาทครับแล้วก็แยกเป็นบัญชีทรัพย์สินของคุณยศชนันท์292ล้านครับแล้วก็โอ้ทรัพย์สินนี่ละเอียดยิบจริงๆครับคุณชุภาพนาฬิกากระเป๋าเดินทางไม่นับพวกสร้อยทองคำอะไรพวกนี้นะครับแจ้งให้หมด
6: คือปปช.ระยะหลังเนี่ยเขาเข้มงวดมากสมัยก่อนเนี่ยแจ้งหลักๆตอนหลังเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประกบว่าเจ้าหน้าที่หนึ่งคนเนี่ยประกบใครบ้างแล้วเขาก็จะต้องคอยถามว่ามีแค่นี้เหรอมีอะไรอีกไหมถ้าเราบอกว่าอันเราผมมีอันนี้ครับบอกต้องแจ้งด้วยผมมีอันนี้ครับต้องแจ้งไหมครับแจ้งฉะนั้นจะเห็นว่าการแจกแจงบัญชีทรัพย์สินตอนหลังเนี่ยลงรายละเอียดยิบย่อยมากนะคุณธราพงศ์
5: ครับ
6: ไม่เหมือนแต่ก่อนเอาหลักๆเดี๋ยวนี้แจกรายละเอียดหมด อ้าวต่ออ
5: ีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์กรณีพ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับมีทรัพย์สินพร้อมกับคู่สมรสรวม44กว่าล้านครับแบ่งเป็นทรัพย์สินของอาจารย์นครินทร์เนี่ย33กว่าล้านแล้วก็มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันทรัพย์สินต่างๆทั้งที่ดินสิ่งปลูกสร้างรถแจ้งหมดนี่ของอาจารย์นครินทร์ของคู่สมรสเนี่ยแจ้งทรัพย์สินรวม11ล้านนะครับแบ่งเป็นบัญชีเงินฝากเท่านั้นเท่านี้เงินลงทุนเท่านั้นเท่านี้นะครับนี่สองคนหลักๆที่ปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินวันนี้ครับ
6: เรื่องการโกงสอบไปถึงไหนครับรอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐโดยเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อนำหลักการและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปรองโฆษกบอกว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายแก้ปัญหาการทุจริตสอบอย่างเป็นระบบหลังพบว่ามีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อเป็นบรรจุเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพฤติการทั้งการเรียกรับผลประโยชน์และการแก้ไขกระดาษคำตอบขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่กำหนดความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะสาระสำคัญของข้อเสนอคือกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดอาญาพร้อมให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ปปช.ปปท.ปปง.ตำรวจสามารถสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมทั้งจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสที่อ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นว่ามีอะไรใหม่เลยเนี่ยผมก็ว่านี่ก็เป็นเรื่องเก่าอยู่แล้วนะที่มอบหมายให้ใครทำอะไรยังไงเนี่ยบอกว่ารัฐบาลต้องการปิดช่องการโกงสอบตั้งแต่ต้นทางเพราะการสอบเข้าทำงานภาครัฐต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ความสามารถไม่ใช่โดยเงินไม่ใช่ด้วยเส้นสายหรือการทุจริตผู้ที่โกงต้องมีความรับผิดชัดเจนและหากเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องมีมาตรการทางวินัยและทางอาญาที่จริงจังเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับผู้สอบเข้าที่ทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการอันนี้ก็เป็นรองโฆษกทีมงานโฆษกอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่มีอะไรใหม่ไม่กระชับว่ามีอะไรใหม่ก็ไม่ต้องออกมาแถลงอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องเก่าว่าเขากำลังดำเนินการอะไรอยู่เพียงแต่ว่ามาเน้นกับการป้องกันการทุจริตการสอบเข้ารับราชการให้มากขึ้นเท่านั้นเองสาระสำคัญนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรใหม
5: ่ข่าวเรื่องเรือประมงอับปางวันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเรือประมงสอการจนะสอการจนาวารี888ประสบเหตุอับปางพิกัดเนี่ยระยะประมาณ40ไมล์ทะเลจากยอดเขาแหลมปู่เจ้าอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับเรือมีลูกเรือทั้งหมดเนี่ย22คนครับ ช่วยได้15คนแล้วก็มีรายงานว่ามีพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว3รายจากผู้สูญหายเบื้องต้น7รายก็ทำให้ยังมีผู้สูญหายอยู่อีก4รายนะครับซึ่งทางทหารเรือนะครับก็ใช้ทั้งเรือตรวจการแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะครับบินวนเพื่อให้การช่วยเหลือค้นหาแล้วก็เมื่อช่วงประมาณบ่าย2โมงได้นำร่างผู้เสียชีวิตกลับขึ้นฝั่งได้แล้ว1รายเป็นใต้กงเรือนะครับที่เหลือยังนำขึ้นมาไม่ได้ครับส่วนผู้รอดชีวิตทั้ง15รายเนี่ยก็จะลำเลียงนำตัวขึ้นฝั่งทางช่องแสมสารทางครอบครัวก็ไปรอต้อนรับอยู่ตอนนี้นะครับ
6: ครับ
5: ครับ
6: ในข่าวบอกไหมว่าทำไมเรือมันถึงเจอปัญหาอะไรเจอพายุฝนหรือว่ามันมีปัญหาอะไรที่อันนี้นี่เป็นเรือประมงใช่ไหม
5: เรือประมงครับยังไม่มีรายละเอียดของสาเหตุครับ
6: เรือประมงเนี่ยปกติเขาจะชำนาญนะในเรื่องการเดินเรือในเรื่องการเกียร์สู้คลื่นสื่อลมเนี่ยเรือประมงเนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกปัญหาแบบนี
5: ้แล้วก็ประสบเหตุในช่วงเช้าซะด้วยนะคุณสุภาพปกติเราได้เห็นได้ฟังข่าวเรือพวกเนี้ยเวลาล่มอับปางเนี่ยจะเป็นช่วงกลางคืนแต่นี่ช่วงเช้าเลยครับครับ
6: แต่ยังไม่รู้สาเหตุ
5: ยังไม่ทราบสาเหต
6: ุ
5: แต่
6: วันนี
5: ้แต่คาดว่านะนี่ข่าวมาเบื้องต้นเนี่ยเจอคลื่นลมแรงครับ
6: อ้าวก็นั่นแหละสาเหตุล่ะแต่คลื่นลมแรงอ่ะ
5: ครับ
6: ก็ผมถึงถามคุณแล้วคุณบอกยังไม่รู้สาเหตุก็พอมาอ่านคลื่นลมแรงก็เจอเลยไงว่านั่นแหละก็เจอกันแค่นี้พายุคลื่นลมแรงวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนาแถลงผลการประชุมครม.ว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอครม.พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลา69ไปถึง1ตุลา70 1ปีการดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องจากมติครม.เมื่อวันที่1กันยาที่เห็นชอบในหลักการอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้ววงเงิน 15,500 ล้านเนี่ยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประกันอยู่ที่อยู่อาศัยแบบกลุ่ม 15,000 ล้านค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม500ล้านโดยกระทรวงมหาดไทยเสนอขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ69เป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 10,000 ล้านบาทและส่วนที่เหลือ 5,500 ล้านบาทขอใช้จากงบประมาณปีต่อไปแล้วก็ได้ขออนุมัติก่อนหนี้ผูกพันด้วยนะเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสำหรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยในตลอดระยะเวลาคุ้มครองโครงการดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังอันนี้เป็นข่าวมาแล้วเป็นไปตามข้อมูลจำนวนบ้านของสำนักงานบริการทะเบียนการปกครองวันที่10กันยา69รวมถึงให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือจากความเสียหายที่เกิดขึ้นให้รวดเร็วและครอบคลุมมากกว่าเดิมผ่านกลไกการจ่ายโอนความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยระบบประกันภัย อันนี้สำนักงานคปภ.จะร่วมกับสมาคมวินาศภัยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันรับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือและมีขีดความสามารถเพียงพอเพื่อให้การจ่ายช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเสมอภาคและทั่วถึงขณะที่กระทรวงมหาดไทยและปปต้องตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือผ่านกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของรัฐในรูปแบบอื่นต้องไม่ให้ซ้ำซ้อนไม่ให้ได้หลายทางแล้วก็เรื่องรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาจจะตกหล่นจากฐานข้อมูลโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรหรือผู้เช่าอาศัยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบฐานข้อมูลและแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมและเป็นธรรมกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดอันนี้ก็เรื่องสำคัญคือคนที่ไม่มีทะเบียนพอเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วมันจะไม่ได้รับการคุ้มครองอันนี้ต้องดูกันให้ดีเพราะว่าเขาไม่มีทะเบียนบ้านนี่แปลว่าเขาจนอยู่แล้วแล้วพอเกิดเรื่องขึ้นมาก็ไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยยิ่งหนักเข้าไปอีกคุณประหลัด
5: ครับ
6: ครับ
5: พักกันอีกทีครับ
6: ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
5: ครับ
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวรรณ
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
2: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: ทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
10: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เชิญคุณธราพงศ
5: ์วันนี้ศาลปกครองกลางได้แจ้งนัดอ่านคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับคุณอนุสรณ์อมรชัดร่วมกันยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ครับในคดีที่คุณยิ่งลักษณ์กับสามีเนี่ยยื่นฟ้องนายกกับพวกอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับกับพวกรวม9คนร่วมกันออกคำสั่งกระทรวงการคลังให้คุณยิ่งลักษณ์รับผิดชอบสินไหมทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ กรณีปล่อยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินสูงถึง 10,000 กว่าล้านบาทนะครับศาลปกครองนัดอ่านคำสั่งวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีนะครับคดีนี้เนี่ยเมื่อวันที่13มกราคมปี69เนี่ยนะครับศาลปกครองกลางเคยมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของคุณยิ่งลักษณ์มาแล้วนะครับศาลเห็นว่าเอกสารหนังสือกระทรวงพาณิชย์เลขที่เท่านั้นเท่านี้แล้วก็คำสั่งของกระทรวงพาณิชย์เลขที่เท่านั้นเท่านี้ที่คุณยิ่งลักษณ์นำมาอ้างเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นเพียงหลักฐานการหารือจากฝ่ายคุณยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเสร็จสิ้นไปแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่มีสาระสำคัญที่ทำให้ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาเดิมเปลี่ยนแปลงไปได้ครับฉะนั้นวันพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งครับจะมีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดออกมาครับ
6: โอ้ยในโลกออนไลน์อ่านดูแล้วก็น่ากลัวเตือนกันเรื่องว่าฝนน้ำจะท่วมฝนจะตก3วัน3คืนโน่นนี่นั่นวันนี้คุณออกนิติเอกนิติก็เลยออกมาแถลงว่าที่ประชุมได้มีการเตรียมแผนรองรับอุทกภัยและภัยแล้งขณะเดียวกันก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ว่าน้ำฝนที่จะเข้ามาเป็นยังไงเพื่อเตรียมการล่วงหน้าก็ได้เชิญกรมอุตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเบื้องต้นทราบว่าวันที่25ถึง27จะมีฝนเข้ามาเพิ่มรัฐบาลก็ไม่ได้อยู่เฉยได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ว่าจะบริหารจัดการยังไงแล้วก็เห็นแล้วว่าน้ำในส่วนต่างๆมีอยู่เท่าไหร่จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลบริหารจัดการน้ำในแหล่งต่างๆรวมทั้งผันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีพายุเข้าส่วนบริเวณปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำชาจีนแม่น้ำกลองได้สั่งการให้มีการเตรียมพร้อมและเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้าก่อนภัยที่จะมาอันนี้เขาก็เตรียมความพร้อมแต่ว่าอย่าไปตื่นเต้นตกใจมากเกินเหตุว่าโอ้ยน้ำจะท่วมใหญ่อย่างงอนอย่างนี้ฟังตามนี้แล้วเขาแค่สั่งให้เตรียมพร้อมมันยังไม่ถึงขนาดนั้น อย่าตื่นตูม
5: ครับ
6: ครับ
5: กลุ่มบริษัทปตท.ขยายธุรกิจ LNG สร้างการเติบโตในตลาดพลังงานโลกจับมือกับพันธมิตรระดับสากลในงาน Gas Tech 2026ครับซึ่งมีการลงนามซื้อขายแก๊สธรรมชาติเหลว LNG และก็บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจระดับสากลเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและก็เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาและบริหารจัดการพลังงานจากแหล่งต่างๆทั่วโลกภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการต่อยอดศักยภาพการแข่งขันในตลาดพลังงานระหว่างประเทศและสร้างการเติบโตในระยะยาวมีการลงนามสัญญาครอบคลุมความร่วมมือกับพันธมิตรหลายภูมิภาคเลยครับไม่ว่าจะเป็นในระดับเอเชียกับเกาหลีระดับยุโรปอย่างบริษัทจากประเทศนอร์เวย์อย่างนี้เป็นต้นครับเพื่อที่จะขยายเครือข่ายพันธมิตรและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศให้เข้มแข็งตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน LNG อย่างครบวงจรครับ
6: อ้าวมีอะไรอีก
5: วันนี้ศาลฎีกานัดไต่สวนพยานในคดีที่ปปช.ยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกับ44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลซึ่งวันนี้ก็ยังคงเป็นพยานของฝ่ายผู้ร้องก็คือพยานจากปปช.เป็นนัดที่2ครับจากทั้งหมด4นัดพยานที่มา ไต่สวนวันนี้3ปากก็เป็นข้าราชการแล้วก็อดีตข้าราชการในสภาผู้แทนราษฎรครับทั้ง3ปากเนี่ยมาเบิกความเป็นเอกสารแล้วก็บันทึกข้อความต่างๆครับเช่นขั้นตอนการเสนอร่างการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้เสนอร่างรวมถึงประเด็นที่มีการแจ้งว่าร่างที่เสนอเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญศาลนัดครั้งต่อไปวันที่20ตุลาคมครับเวลา 9:30 น.ซึ่งนัดนั้นคาดว่าพยานที่จะเข้าไต่สวนเนี่ยจะเป็นอดีตส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่ไม่ได้ลงชื่อในการแก้ไขร่างกฎหมายมาตรา112ครับ
6: มีข่าวฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มพื้นที่ยะลาอันนี้มันเนื่องมาจากว่าได้มีแจ้งเตือนทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดยะลาให้ยกระดับความระมัดระวังขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการก่อเหตุสร้างสถานการณ์รุนแรงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในห้วงระหว่างวันที่17ที่ผ่านมาจนถึง25กันยานี่วันที่22นะ

0: ให้สามารถตอบโต้และเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นบุคคลหรือเหตุวัตถุต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ทันทีนี่ก็ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่อย่างนี้กันมาตลอดเวลา
1: ครับ
0: แต่ปัญหาก็คือว่าเราก็เจอปัญหาเดิมความร่วมมือจากพื้นที่ในการแจ้งเบาะแสให้ทางการรู้เนี่ยเป็นปัญหากันมาตลอดเราต้องยอมรับความจริงเราต้องไม่หลอกตัวเองว่าประชาชนเข้าใจภาครัฐเห็นใจตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ของจริงก็ไม่ใช่นี่นี่เรื่องที่ยะลา
1: ครับวันนี้ศาลอาญาตัดสินคดีของแอมไซยาไนด์เป็นคดีที่8ครับนางชรารัตน์ รังสิอุทาพรเนี่ยกรณีการเสียชีวิตของนางจันทรัตน์วงไกรศิลป์เสียชีวิตที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการล้างหนี้เพื่อที่จะเอาเงินทรัพย์สินของเขานั่นนะครับศาลตัดสินประหารชีวิตครับก็ทำให้ตอนนี้ศาลตัดสินประหารชีวิตไปแล้ว3คดีครับจากที่ตัดสินมา8คดีนี้นะครับมีจำคุกตลอดชีวิตอีก2คดีแล้วก็ยกฟ้องให้อีก3คดีจากที่อัยการยื่นฟ้องทั้งหมด15คดีครับนัดต่อไปก็คือ25พฤศจิกายนความผิดฐานพยายามฆ่านางสาวการติมาแพสะอาดครับอันนั้นไม่ตายนะฮะพยาก็เลยเจอข้อหาพยายามฆ่าม
0: ีน้อยคนนะที่จะถูกสั่งประหารชีวิต3ครั้ง หรือติดคุกตลอดชีวิตอีกหลายคดีที่จริงประหารชีวิตเนี่ยถ้าประหารจริงหนเดียวก็ไม่ต้องประหารหนที่สองนี่ประหารชีวิต3ครั้งก็ถือว่าเป็นเรคคอร์ดของนักโทษ
1: แล้วยังเหลืออีก
0: ได้รับการตัดสิน
1: เหลืออีก7สำนวนคดีที่ยังไม่ได้ตัดสิน
0: คือผมว่าคนที่เจอก็แบบนี้ใจคงด้านชาแล้วล่ะยังไงมันก็ไม่หนักกว่านี้อีกแล้วนี่ทั้งประหารชีวิตทั้งตลอดชีวิตมันไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วคุณตลอด
1: ครับ
0: ครับ
1: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ข่าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569นะครับความเคลื่อนไหวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเป็นภาพในขณะเดินทางถึงสหรัฐอเมริกานะครับโดยมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็แปลความหมายได้ว่าเดินทางถึงนครนิวยอร์กอย่างปลอดภัยแล้วเพื่อปฏิบัติภารกิจในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือว่า UNGA 81นะครับรวมถึงการร่วมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซตในการจัดกิจกรรม Thailand Roadshow เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ลงทุนศักยภาพและสถาบันการเงินต่างๆไปจนถึงวันศุกร์นี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรียังได้มีการโพสต์อีกหนึ่งข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่แปลความหมายได้ว่าถ้าฉันทำได้ที่นั่นฉันก็ทำได้ทุกที่นะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับอาจจะมีความหมายว่าถ้าตัวของนายกรัฐมนตรีหมายถึงฉันเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าเอาตัวรอดในเมืองที่ยากและแข่งขันสูงอย่างนิวยอร์กได้เนี่ยฉันก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทุกแห่งในโลกนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าประโยคนี้เนี่ยเป็นท่อนหนึ่งจากเพลงชื่อดังระดับโลกนะครับทีม for New York New York นะครับหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อ New York New York นะครับที่ขับร้องโดยแฟรงค์ซินาตรานั่นเองนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะครับในเวลา14เดินทางถึงเนี่ยนะครับเมื่อเวลาบ่าย2โมงนะครับของวันที่21กันยายนก็คือตามเวลาท้องถิ่นที่นครนิวยอร์กของประเทศไทยซึ่งช้ากว่าประเทศไทยเราเนี่ย11ชั่วโมงนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปอย่างที่พักที่โรงแรม JW Marriott โดยนายกเนี่ยมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในเวลา 9:00 นของวันที่22ตามเวลาท้องถิ่นนะครับหรือว่าช่วง2ทุ่มนะครับของเวลาในประเทศไทยเราวันนี้นั่นเองนะครับส่วนภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับวันนี้นอกจากการ

เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม UNGA 81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติแล้วเนี่ยก็จะพบปะหารือกับทางด้านของนางรีเบคก้ากินสแปนนะครับผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกานะครับซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติก็จะครบวาระในสิ้นปีนี้นะครับรวมไปถึงการพบปะหารือกับนักลงทุนนะครับร่วมกับ Bank of America และก็หารือกับผู้บริหารของบริษัทพิมโก้ด้วยนะครับ Pacific Investment Management Company นั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านของนายเอกภพเพียรวิเศษโฆษกรัฐบาลนะครับก็เปิดเผยภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกนะครับที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะครับโดยช่วงเช้าเนี่ยนายกจะเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของ UNGA 81นะครับที่โถงประชุมสมัชชาสหประชาชาติสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติรวมไปถึงประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมถึงโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งการอภิปรายทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นเวที สำคัญที่ผู้นำและก็ผู้แทนประเทศสมาชิกเนี่ยใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และก็ความท้าทายระหว่างประเทศซึ่งในโอกาสนี้นะครับนายกของเราเนี่ยก็จะได้หารือกับรีเบคก้ากรีสแปนนะครับผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการ UN จากคอสตาริกาตามที่ได้บอกไปนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและก็ความร่วมมือในกรอบพหุภาคีนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายนายกจะหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินนะครับที่จัดโดย Bank of America พบปะกับผู้บริหารของพิมโก้นะครับรวมถึงการหารือกับทางบริษัท Microsoft นะครับที่อาคาร Bank of America Tower นะครับโดยนายกเนี่ย ประธานว่าจะมีการนำเสนอศักยภาพจุดแข็งและก็โอกาสของประเทศไทยต่อนักลงทุนและก็บริษัทชั้นนำระหว่างประเทศนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยในช่วงค่ำนะครับนายกจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและก็งานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุม UNGA 81ที่โรงแรมลอตเตนนิวยอร์กพาเลทนะครับซึ่งการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติก็ถือเป็นครั้งแรกของนายกนะครับที่จะนำเสนอจุดแข็งแล้วก็การเตรียมความพร้อมของไทยโดยไม่ว่าสถานการณ์โลกจะมีความผันผวนยังไงนานาประเทศเนี่ยก็จะมั่นใจในการลงทุนที่ประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันครับทาง นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ดำรินะครับให้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานโรดโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับทั้งที่โตเกียวนิวยอร์กแล้วก็โอกาสที่จะเดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษที่ลอนดอนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เร่งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมถึงเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยที่ในปีนี้เนี่ยมีการเติบโตอย่างโดดเด่นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผลจากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัล AI รวมไปถึงยอดตัวเลขคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับล่าสุดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้ง3บริษัทใหญ่นะครับปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนะครับเป็น stable มีเสถียรภาพกลายเป็นปีทองของตลาดทุนไทยนะครับซึ่งเมื่อบริษัทจดทะเบียนเติบโตและก็มีจำนวนมากขึ้นมีการขยายกิจกรรมเศรษฐกิจสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมจริงนะครับหรือว่า real sector ภาคการผลิตเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการใช้จ่ายแล้วก็การจ้างงานในประเทศไทยของเราด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีสำหรับวันนี้นะครับกับภารกิจวันแรกที่นิวยอร์กในการไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินั่นเองนะครับเอาส่วนความเคลื่อนไหวในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในมิติทางการเมืองก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นว่าด้วยเรื่องที่ทางด้านของประธานวิปฝ่ายค้านนะครับจากพรรคประชาชนพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์และก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยนะครับมีการปรับทางด้านของพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านนะครับซึ่งทางด้านของนายปริศเองก็ให้สัมภาษณ์ในวันนี้เนี่ยประธานไม่ได้สัมภาษณ์นะครับมีการโพสต์ข้อความในวันนี้เนี่ยนะครับผ่านทาง Facebook โดยบอกว่าการเมืองในระบบรัฐสภาเนี่ยเป็นที่เข้าใจดีว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านย่อมมีมาตรฐานและรูปแบบที่แตกต่างกับการทำงานร่วม

ระหว่างพรรคการเมืองในซีกรัฐบาลนะครับเพราะว่าในขณะที่พรรคซีกรัฐบาลตกลงจับมือกันเพื่อตั้งรัฐบาลพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านเนี่ยก็ประกอบไปด้วยพรรคการเมืองที่ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดตัดสินใจไม่ร่วมรัฐบาลหรือไม่ถูกเชิญเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยด้วยเหตุผลนี้เนี่ยการทำงานร่วมกันในวิสัยค้านที่ผ่านมาจึงเป็นการทำงานบนความเข้าใจและก็การเคารพซึ่งกันและกันว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านอาจมีจุดยืนอุดมการณ์หรือแนวคิดทางนโยบายที่แตกต่างกันได้นะครับอย่างไรก็ตามนี่สิ่งหนึ่งที่ตนยืนยันว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านควรมีร่วมกันคือจุดยืนจุดร่วมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลไม่ให้ทำงานผิดทิศผิดทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้เนี่ยเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพรรคกล้าทำได้มีมติให้ส.ส.จากพรรคเนี่ยลงมติเห็นชอบกับร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ขัดกับมติวิปฝ่ายค้านในวาระสำคัญดังกล่าวเนื่องจากว่ามติวิปฝ่ายค้านคือไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงตามมติของแต่ละพรรคนะครับซึ่งมันก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลปัจจุบันยิ่งเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยตนได้หารือกับตัวแทนจากพรรคกล้าทำหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านนะครับเพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ถูกออกแบบไว้สำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับอย่างไรก็ตามในฐานะที่พรรคกล้าทำมีส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนถึง58คนเนี่ยตนจะยังคงทำหน้าที่ประสานงานกับตัวแทนของพรรคกล้าทำต่อไปเพื่อคุ้มครองสิทธิ์อันชอบธรรมของส.ส.พรรคกล้าทำในการมีพื้นที่ทำงานในสภาในฐานะผู้แทนราษฎรผ่านกลไกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนะครับเช่นเวลาในการอภิปรายวาระทั่วไปโควต้าการปรึกษาหารือในพื้นที่นะครับซึ่งตนเนี่ยจะนำเสนอรายชื่อกรรมการไปนะจะนำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่นะครับต่อผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนต่อไปซึ่งจะมีผลให้พรรคร่วมฝ่ายค้านประกอบไปด้วยพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพรรคดีเสรีรวมไทยแล้วก็พรรคไทยรวมพลังนะครับซึ่งเพิ่มเข้ามาในสมัยประชุมนี้หลังจากพรรคเริ่มมีการลงมติในทิศทางเดียวกันกับฝ่ายค้านในวาระสำคัญนะครับอย่างเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้หรือพรรคยัดงบประมาณ2570นะครับโดยสำหรับวาระเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับทั้ง5พรรคเนี่ยมีภารกิจสำคัญร่วมกันในการยื่นยติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อมีความเคลื่อนไหวจากประธานวิปฝ่ายค้านมาอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ทางพรรคกล้าทำเองเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าได้มีการแสดงเจตจำนงขอถอนตัวจากการเป็นวิปฝ่ายค้านนะครับก็แน่นอนแล้วครับว่าทางตามรายงานข่าวเนี่ยมีออกมาว่าพรรคกล้าทำเนี่ยได้ยื่นความจำนงเนี่ยไปยังประธานวิปรัฐบาลก็คือนายพฤทธิ์นะครับเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเพื่อตามข่าวนะฮะตามแหล่งข่าวว่าเพื่อเตรียมที่จะเข้าร่วมรัฐบาลที่พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำส่วนกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนของพรรคกล้าทำเนี่ยมีทั้งหมด7คนนะครับก็คือนายเอกรัตน์พลซื่อส.ส.101นายประสิทธิ์โนทะส.ส.น่านนายปิยวัฒน์กิตติธเนศวรส.ส.นครนายกนายวงชระขาวทองนายทะเบียนพรรคกล้าทำนายนรพลตันติมนตรีส.ส.เชียงใหม่นายชยันนันท์เกียรติเมฆสมาชิกพรรคกล้าทำและนายอัตกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทรานะครับคณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและหัวหน้าพรรคกล้าทำนะครับที่มีการรายงานโดยในกลุ่มสื่อในกลุ่มไลน์สื่อมวลชนพรรคกล้าทำเนี่ยได้มีการแจ้งกับผู้สื่อข่าวนะว่าตอนนี้เนี่ยทางร้อยเอกธรรมนัสในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำเนี่ยอยู่ระหว่างการเดินทางไปดูแลความเรียบร้อยของนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนั่นเองนะครับขณะที่มีเรื่องของรายงานข่าวนะครับนั้นเนี่ยจากทางพรรคกล้าทำนะครับล่าสุดเองนะครับทางด้านของนายอัตกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าทำนะครับก็ได้แถลงข่าวถึงเรื่องดังกล่าวนี้นะครับเรื่องที่ประธานวิปฝ่ายค้านปรับพรรคกล้าทำออกจากความเป็นวิปฝ่ายค้านนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายอัตกรก็บอกว่าพรรคกล้าทำเนี่ยเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและก็การทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านและก็เคารพกระบวนการ

ดังกล่าวนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกพรรคกล้าทำได้ทำงานร่วมกับวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีบางเรื่องที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ว่าก็ให้ความร่วมมือกับการทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดจุดยืนของพรรคกล้าทำก็คือการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการของรัฐสภานะครับโดยพรรคเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็การลงมติในแต่ละครั้งเนี่ยจะพิจารณาจากเนื้อหาแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศแล้วก็ประชาชนเป็นสำคัญนะครับส่วนการลงมติของรับร่างบัญญัติงบประมาณปี70สิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าพรรคกล้าทำจะโหวตยังไงแต่ว่าต้องมองไปว่าหากกฎหมายงบประมาณเกิดปัญหาจนไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกรอบเวลาเนี่ยก็จะกระทบต่อการบริหารแล้วก็จัดสรรงบเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาแล้วก็ประชาชนเนี่ยต้องการให้ภาครัฐเดินหน้าแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามหลังการลงมติร่างพรบงบที่ผ่านมาเนี่ยประธานวิปฝ่ายค้านได้มาพูดคุยและก็แสดงความไม่สบายใจจึงได้หารือกันถึงการทำงานของฝ่ายค้านและสัดส่วนโควต้าการตั้งกระทู้ถามสดซึ่งพรรคกล้าทำพร้อมไม่ใช้สิทธิ์ถามกระทู้สดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดสรรเวลาหรือว่าการทำงานร่วมกันนะครับส่วนสถานะของพรรคกล้าทำภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยพรรคมีจุดยืนและก็แนวทางการทำงานของตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกพรรคก็เข้าร่วมประชุมวิปฝ่ายค้านและก็ให้ความร่วมมือกับการทำงานของฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องแต่ว่าการตัดสินใจของพรรคกล้าทำอยู่บนพื้นฐานการพิจารณาผลกระทบต่อประเทศเป็นหลักไม่ใช่เพียงการคำนวณทางการเมืองว่าพรรคจะอยู่ฝ่ายใดนะครับซึ่งทางด้านของนายอัจฉริยะเนี่ยยืนยันว่าส.ส.ของพรรคกล้าทำยังคงหน้าที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามก็ยังคงผลักดันการแก้ไขปัญหาประชาชนผ่านกลไกรัฐสภาต่อไปนะครับนั่นก็คือเป็นท่าทีของประธานวิปฝ่ายค้านนะครับจากพรรคประชาชนแล้วก็การแถลงข่าวนะครับการชี้แจงของโฆษกพรรคกล้าทำนะครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านของรัฐบาลนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อ่างทองของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็พูดถึงเรื่องที่มีการขับพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านเนี่ยนะครับบอกว่าได้เห็นข่าวเหมือนกันว่ามีการประชุมวิปฝ่ายค้านโดยเอาพรรคกล้าทำออกจากวิปซึ่งตนยังไม่ได้สอบถามจากนายอัฐกรในฐานะโฆษกพรรคกล้าทำว่าสถานการณ์เป็นยังไงแต่เรื่องนี้เนี่ยตนขอไม่พูดดีกว่าเพราะไม่อยากไปก้าวไก่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยตามหลักการพรรคใดที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยต้องอยู่ฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเพราะไม่ได้มีการตกลงกันร่วมฝ่ายค้านเหมือนเวลาตกลงร่วมรัฐบาลนะครับตนถึงบอกว่าการไปตัดความเป็นฝ่ายค้านใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นการลงมติใดๆที่ไม่เหมือนกับวิปฝ่ายค้านก็เป็นเอกสิทธิ์ส.ส.ที่ทำได้นะครับตนเนี่ยไม่ได้แก้ตัวให้พรรคกล้าทำแต่ก็จะเห็นว่ามีบางเรื่องเนี่ยพรรคกล้าทำลงมติตรงข้ามกับรัฐบาลบางเรื่องพรรคกล้าทำงดออกเสียงบางเรื่องเนี่ยลงคะแนนไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะมองเรื่องต่างๆว่าลงมติกันยังไงนะครับส่วนเรื่องของเวลาและก็เรื่องสิทธิ์ในการอภิปรายต่อไปจะเป็นรูปแบบอย่างไรนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นสัดส่วนของสมาชิกทั้งสภาเพราะว่าสภาไม่ได้เป็นของฝ่ายค้านหรือว่าเป็นของฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าเป็นของสมาชิกทั้ง500คนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการอภิปรายอย่างเท่าเทียมกันนะครับส่วนประเด็นที่ถามว่าพรรคกล้าทำต้องขอเวลาการอภิปรายจากใครนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเจรจาพูดคุยกันจะให้มากินเวลาในส่วนของรัฐบาลตนก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับคนต้องแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนกันใหม่เมื่อมีฝ่ายค้านอิสระขึ้นมาอีก1กลุ่ม 50-60 คนเนี่ยถ้าจะให้แฟร์ก็ต้องให้เป็นการหารสัดส่วนเวลาแล้วก็แบ่งเวลากันให้ชัดนะครับส่วน300เสียงของรัฐบาลในขณะนี้จะต้องเพิ่มจำนวนเสียงส.ส.อีกหรือเปล่านั้นเนี่ยทุกวันนี้รัฐบาลดำเนินงานภายใต้เสียง300เสียงซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับนักข่าวก็ถามย้ำอีกว่า300เสียงพอแล้วใช่หรือไม่เนี่ยนะครับนายพระดอนก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็บริหารกันอยู่ที่300เสียงนะครับส่วนเรื่องของโอกาสที่พรรคกล้าทำจะร่วมรัฐบาลเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านั้นเนี่ยตนไม่ทราบแล้วก็ยังไม่ได้คุยกับทางด้านของนายอัจฉริยะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและหัวหน้าพรรคกล้าทำเนี่ยมีการเจรจาตกลงหรือพูดคุยใดๆหรือไม่นะครับก็แนวโน้มนะครับด้วยทวงทํานองหลังจากการลงมติผ่านร่างพรบงบประมาณที่ผ่านมานั่นเองเนี่ยก็ถูกให้มองก็ถูกมองได้ว่าหรือสุดท้ายเนี่ยจะมีการดึงกล้าทำอีก58เสียงเนี่ยมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยหรือเปล่านะครับพอมีข่าวอย่างนี้ก็แน่นอนแล้วครับหนีไม่พ้นนักข่าวก็ต้องไปถามเอากับทางด้านของพรรคร่วมรัฐบาลอีกหนึ่งพรรคสำคัญอย่างพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย

คณะของอาจารย์ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็พูดถึงเรื่องที่พรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านเป็นการส่งสัญญาณเพื่อที่จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลสิ่งที่จะทำก็เหมือนที่ทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคได้พูดไว้ทำเต็มที่กับสิ่งที่เคยพูดคุยตอนเข้าร่วมรัฐบาลนะครับกระทรวงที่ดูแลซึ่งรับผิดชอบดูแล5กระทรวงเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์และก็ทางด้านการเกษตรเนี่ยยังไม่มีสัญญาอะไรยังตั้งใจที่จะทำงานนะครับส่วนพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยพร้อมทำงานด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยก็ต้องยึดกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายปัจจุบันก็คือ5กระทรวงที่ดูแลนะครับย้ำว่าตรงนี้ทำตรงนี้ให้เต็มที่นะครับส่วนถ้าพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมรัฐบาลจริงๆเก้าอี้รัฐมนตรีจะต้องถูกหารไปด้วยเพื่อไทยจะรับได้หรือเปล่าเนี่ยก็ตอบเหมือนเดิมนะครับว่าซึ่งอาจารย์ยุทธนันท์เนี่ยนะครับบอกนักข่าวว่าก็ตอบเหมือนเดิมแหละพี่นะครับก่อนที่จะหัวเราะแล้วก็บอกว่าส่วนเรื่องนี้การจัดคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกโดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางเพื่อไทยทำได้นะครับวันนี้ก็คือได้สัญญาเรื่องในไว้สัญญาว่าจะดูแลเรื่องทุนมนุษย์ทั้งหมดแล้วก็เกษตรกรก็ต้องหน้าที่ให้ดีที่สุดย้ำว่าส่วนอื่นเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกนะครับส่วนขณะนี้ตัวเลขของรัฐบาลมีเสถียรภาพเพียงพอแล้วหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ได้นะครับนักข่าวถามถึงกรณีที่นายกตีตกพระบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือว่าทักกาซึ่งเป็นร่างของพรรคเพื่อไทยไม่นำเข้าสภาเนี่ยนะครับมีการเคลียร์ใจกันแล้วหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับทางด้านของอาจารย์ดชนันท์ก็เลยบอกว่าในส่วนของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกกระทรวงต้องทำอยู่แล้วเรื่องนี้สำคัญกับประเทศนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของมิติทางการเมืองนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของความเคลื่อนไหวจากการปรับพรรคกล้าทำออกจากความเป็นวิปฝ่ายค้านเนี่ยนะครับมีนัยยะอะไรหรือเปล่าก็ถูกมองแหละแล้วก็กระแสเนี่ยก็แรงขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับว่าถ้ามาทวนทางอย่างนี้หมายความว่าเตรียมการที่จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ากล้าทำเนี่ยขอตัวออกมาถอนตัวออกมานะแต่ว่าทางประธานวิปฝ่ายค้านจากพรรคประชาชนเนี่ยเขาขอญาตที่จะดีดให้ออกให้พ้นออกมาอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องว่ากันไปตามนี้ต้องติดตามดูกันนะครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารอื่นเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตนะครับที่จะประชาสัมพันธ์ย้ำกับคุณผู้ฟังนะครับทั้งเรื่องของการเพิ่มเวลาออกอากาศของกุยข่าวอารานิสของเรานะครับจากที่พบกันทุกอังคารถึงศุกร์จากนี้เราพบกันก็จริงๆแล้วก็2สัปดาห์เสร็จมาแล้วเนี่ยนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะครับเวลาเดิม 18:00 น.ถึง 19:00 น.แล้วก็เรื่องของ2ช่องทางในการติดตามกุยข่าวอารานิสของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @Around_NewsFM97 นะครับ @Around_NewsFM97 ฝากคุณผู้ฟังกับ2ช่องทางนะครับไปติดตามกับ2ช่องทางกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกับ2ช่องทางดังกล่าวของกุยข่าว Around News ของเราด้วยนะครับเอาไปดูเรื่องนี้กันนะครับเรื่องของการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับที่วันนี้เนี่ยทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับย้ำว่าจะเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตามไทม์ไลน์ก็คือ19ตุลาคมนี้นะครับหลังจากที่มีการเพิกถอนนะครับกรณีที่มีการพบเรื่องของการทุจริตเนี่ยไปแล้วกว่า 4,000 รายนะครับโดยที่นายวรสิทธิ์เองเนี่ยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้บอกว่าจะให้ผู้ที่ได้บรรจุในรอบ 1-3 เนี่ยได้โอกาสได้มีการโอนย้ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่9ตุลาคมนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเรียกมาเติมทดแทนในส่วนที่มีการเพิกถอนไปแล้วก็มีการขอใช้บัญชีจากท้องถิ่นทั่วประเทศใหม่นะครับโดยจะมีการเรียกมารายงานตัวในวันที่19ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินแม้จะมีเหลื่อมวันบ้างในเรื่องเอกสารแต่ก็คิดว่าจะไม่ขยับไปมากกว่านี้นะครับเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้ในรอบที่ 1-3 ที่โดนลัดคิวไปแล้วก็
รอบ4รอบรรจุอยู่นะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยบัญชีจะวิ่งไปตามระบบนะครับส่วนมาตรการป้องกันในอนาคตเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

0: ยนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็มีการตรวจสอบในหลายภาคส่วนแล้วก็มีความคืบหน้าออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการอายัดทรัพย์สินด้วยนะครับมาตรการในอนาคตเนี่ยนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568กำลังดำเนินการอยู่นะครับว่าหากมีการทุจริตจะเป็นไปแบบไหนอย่างไรนะครับเช่นอาจจะขึ้นแบล็คลิสต์หรือให้ออกจากราชการนะครับส่วนการสอบในอนาคตตอนนี้เนี่ยกฎหมายใกล้จะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ทางด้านของสว.เองก็ได้ส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์วิธีการสอบให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับโดยอ้างอิงหลักจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะอย่างนี้อีกนะครับส่วนประเด็นที่ว่ามีรายงานเรื่องของการฟ้องกลับมาแล้วหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับนายวรสิทธิ์เองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะครับและที่มีการเพิกถอนไปกว่า 4,000 คนเนี่ยก็ยังไม่มีรายงานกลับมาว่าจะมีการฟ้องกลับเนื่องจากว่ากระบวนการที่ได้มีการทำไปนั้นเนี่ยไม่ได้แค่แจ้งชื่อเฉยๆนะแต่ว่ามีการแนบพยานหลักฐานและก็ข้อมูลให้ทุกคนดูสำหรับบุคคลที่มีข้อสงสัยว่าตนเองมีคะแนนผิดปกติอย่างไรก็ย้อนกลับไปนั่นแหละนะครับที่บอกว่ามีการแนบคะแนนอย่างละเอียดเนี่ยนะครับซึ่งมติของคณะกรรมการนะครับที่พิจารณาในเรื่องนี้ที่เรียกกันว่ากองกลางนั้นเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าก็มีมติเพิกถอนสำหรับคนที่เข้าข่ายนะครับในเรื่องของการได้ตำแหน่งมาโดยไม่สุจริตเนี่ยนะครับแล้วก็มีการปรับมีการประกาศนะครับเรื่องของบัญชีรายชื่อของผู้สอบได้ใหม่แล้วก็ยึดกันตามแนวทางดังว่านี้นั่นเองนะครับเอาเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ครบเครื่องคมนาคมวันนี้เนี่ยนะครับจะมีข่าวมาบอกกับคุณผู้ฟังนะครับเป็นข่าวจากทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับแจ้งเรื่องของการปิดทางขึ้นทางพิเศษบูรพาวิถีทางด่วนกม.9-3นะครับทิศทางบางปะอินบางนาเพื่อติดตั้งป้ายแนะนำจราจรนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างบริษัท PSD Road Solution จำกัดดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรบริเวณทางขึ้นทางพิเศษบูรพาวิถีโดยผู้รับจ้างเนี่ยมีกำหนดเข้าดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำจราจรนะครับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดทางขึ้นทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกม.9-3ทิศทางบางปะอินบางนานะครับตั้งแต่เวลา16:30ของคืนนี้นะครับ22 กันยายนเนี่ยถึงเวลา00:30ของวันที่13 กันยายนนะครับก็คือบริเวณละ16:30ของคืนนี้นะครับไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับเพื่อดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำจราจรนะครับซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตระหนักและก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและก็ผู้ใช้เส้นทางโดยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาดำเนินการรวมถึงมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเนี่ยให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ใช้ทางให้มากที่สุดนะครับทั้งนี้เนี่ยผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆนะครับป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมกับไฟวับวาบเพื่อที่จะให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยได้ทราบนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ต้องขออภัยกับความไม่สะดวกที่ผู้ที่ใช้ทางพิเศษเนี่ยได้รับในครั้งนี้แล้วก็ขอความร่วมมือนะครับผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวเนี่ยได้สังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเองนะครับหากมีข้อร้องเรียนหรือว่าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่วิศวกรควบคุมงานนะครับทางด้านของคุณพนุพงษ์เกิดทอง0959050321นะครับ0959050321ตลอด24 ชั่วโมงนะครับยังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนใช้ Easy Pass นะครับพร้อมกับดาวน์โหลด Exact Portal นะครับเพิ่มความสะดวกทุกการเดินทางและก็พร้อมกับการรับสิทธิ์การรับสิทธิ์นะครับ Exact Reward นั่นเองนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษเพิ่มความสะดวกในการเดินทางด้วย Easy Pass ระบบชำระค่าผ่านทางอัตโนมัตินะครับช่วยให้การผ่านด่านเนี่ยสะดวกรวดเร็วและก็ลดขั้นตอนการชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยเงินสดนะครับสมัครใช้บริการได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300 บาทก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตร Easy Pass แล้วเนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Exact Portal นะครับผู้ช่วยในการเดินทางที่ได้รวบรวมหลากหลายฟีเจอร์และก็บริการสำหรับผู้ใช้ Easy Pass นะครับไว้ในแอปพลิเคชันนะครับทั้งการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือเติมเงินตรวจสอบประวัติการเดินทางรวมไปถึงบริการและก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Easy Pass นะครับช่วยให้ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถจัดการเรื่องการเดินทางด้วยตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและก็ง่ายยิ่งขึ้นครบทุกเรื่องในแอปเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยทุกการเดินทางด้วย Easy Pass นะครับยังได้รับสิทธิประโยชน์ผ่าน Exact Reward นะครับโดยทุกการชำระค่าผ่านทาง5 บาทรับ1 Easy Point นะครับสะสมคะแนนเพื่อนำไปแลกรับสิทธิพิเศษส่วนลดและก็สิทธิประโยชน์จากร้านค้าและพันธมิตรที่ร่วมรายการนะครับโดยสามารถตรวจสอบคะแนนและก็เลือกแลกรับสิทธิต่างๆได้ง่ายๆ

ไอ้ผ่านแอปผ่านแอปExact Portal นั่นเองนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมุ่งพัฒนาการให้บริการ Easy Pass นะครับควบคู่กับแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับเพื่อให้การเดินทางบนทางพิเศษเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและก็ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับ Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่ามี Easy Pass แล้วเนี่ยอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับในส่วนของ Exact Portal แล้วก็รับสิทธิ์ Exact ประธานอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับ Exact Portal แล้วก็รับสิทธิ์ Exact Reward ให้ทุกการเดินทางเนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูข่าวคราวข่าวสารอื่นๆกันต่อนะครับขออนุญาตนะครับที่จะประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังที่เกี่ยวข้องกับคุยข่าวอารามนิวส์ของเรานะครับเรื่องของเวลาออกอากาศนะครับเราก็น่าจะคุ้นชินกันแล้วนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มเวลาเดิมแล้วก็ฝาก2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากการรับฟังผ่านทาง Quality News Station FM 97 MHz แห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับไปติดตามทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับaround_newsfm97 นะครับฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามคุยข่าวอราวนิวส์ของเราทั้งช่องทาง X และก็ช่องทาง Facebook กันนะครับไปติดตามทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้เปิดเผยถึงนโยบายการลดบทบาทท่าเรือกรุงเทพหรือว่าท่าเรือคลองเตยเนี่ยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังคงยืนยันที่จะนำการให้บริการท่าเรือมารวมศูนย์อยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังแห่งเดียวเนื่องจากว่าต้องการที่จะนำพื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพปัจจุบันเนี่ยมาพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นนะครับโดยได้มอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยศึกษาความเป็นไปได้หากผลศึกษาเห็นว่ายังคงมีความจำเป็นมีบริการท่าเรืออยู่ก็จะยังคงพื้นที่บางส่วนไว้เฉพาะที่จำเป็นนะครับเช่นรองรับสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วเช่นอาหารสดหรือผลไม้สดซึ่งจะต้องศึกษาความเหมาะสมเป็นรายกรณีหากผลการศึกษาพบว่าสามารถดำเนินการได้เนี่ยต้องการปิดการดำเนินงานท่าเรือกรุงเทพให้ได้ 100% เพื่อนำพื้นที่เนี่ยไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์และก็สร้างรายได้ระยะยาวให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับโดยที่ถ้าสามารถปิดได้ทั้งหมด 100% เนี่ยก็จะปิดนะครับแต่ว่าถ้ามีความจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งบางส่วนเนี่ยก็จะต้องทำการศึกษาว่าสิ่งที่ต้องคงไว้นั้นเนี่ยมีความสำคัญขนาดไหนที่ต้องเก็บไว้ในกรุงเทพนะครับก็ขอให้รอผลการศึกษาออกมาก่อนนะครับโดยนายพิพัฒน์เนี่ยบอกว่าเรื่องเนี้ยตนได้มอบหมายให้ทางประธานคณะกรรมการของการท่าเรือแห่งประเทศไทยและรักษาการผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยไปศึกษาย้อนกลับถึงเจตนารมณ์ดั้งเดิมของการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังนะครับว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรรวมถึงบทบาทในการแบ่งเบาภาระของท่าเรือคลองเตยเพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวทางในอนาคตอย่างไรก็ตามอย่างขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการบริหารจัดการ26ชุมชนรอบท่าเรือกรุงเทพนะครับเบื้องต้นเนี่ยหากต้องมีการย้ายชุมชนการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะต้องจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อทดแทนพื้นที่เดิมแล้วก็ต้องทยอยดำเนินการเป็นระยะเนื่องจากว่าต้องใช้เวลาในการก่อสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายประชาชนนะครับซึ่งตนเนี่ยต้องการเห็นภาพของนโยบายเนี่ยมีความชัดเจนภายในรัฐบาลปัจจุบันขณะที่การดำเนินการจนเห็นผลสำเร็จเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในรัฐบาลปัจจุบันหรือรัฐบาลถัดไปขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่เหมาะสมนั่นเองนะครับก็พูดกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเรื่องของท่าเรือคลองเตยเนี่ยนะครับว่าจะย้ายจะโยกจะปรับจะเปลี่ยนกันอย่างไรนะครับก็ยังต้องใช้เวลาในการศึกษากันอยู่
ู่นั่นเองนะครับไปดูที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเดือนหน้าติดตามการทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางนะครับเส้นทาง

ท่าเรือแหลมฉบังหนองคายท่าเรือแหลมฉบังนะครับนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ทำการทดลองเดินรถโครงการต้นแบบของการขนส่งสินค้าทางรางนะครับพลอตโปรเจกต์เส้นทางท่าเรือแหลมฉบังหนองคายท่าเรือแหลมฉบังโดยใช้หัวรถจักรของบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนหรือว่า TPIPL นะครับลากจูงแคร่ของการรถไฟเนี่ยนะครับเพื่อขนส่งสินค้าเกษตรกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าอุตสาหกรรมหนักจำนวน48ตู้ปริมาณ1,075 ตันนะครับครอบคลุมระยะทาง718กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ18ชั่วโมงนะครับพร้อมกับเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริงในทุกขั้นตอนเพื่อนำมาวิเคราะห์ทั้งประสิทธิภาพต้นทุนระยะเวลาข้อจำกัดแล้วก็เพนพอยต์ของเพนพอยต์นะครับของการขนส่งสินค้าทางรางทั้งนี้เนี่ยจุดสำคัญของโครงการเนี่ยอยู่ที่การใช้การเดินรถจริงเป็นพื้นที่ทดลองนโยบายและก็โมเดลธุรกิจโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขเนี่ยทำหน้าที่ด้านนโยบายการวางกรอบการศึกษาและก็บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก็นำเอาศักยภาพด้านโครงข่ายการเดินรถและก็การบริหารจัดการระบบรางเนี่ยมาสนับสนุนการทดลองพร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสะท้อนเรื่องของดีมานด์และก็เงื่อนไขทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงนอกจากนี้เนี่ยก็จะใช้ข้อมูลนะครับจากการทดลองเพื่อศึกษาจุดคุ้มค่าของการใช้ระบบรางทั้งในด้านปริมาณสินค้าระยะทางความถี่ในการเดินรถแล้วก็ต้นทุนรวมตลอดกระบวนการขนส่งนะครับเพื่อให้สามารถระบุได้ชัดเจนมากขึ้นว่าสินค้าประเภทใดปริมาณเท่าไหร่และก็เส้นทางลักษณะใดที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ระบบรางนะครับรวมถึงศึกษาการเชื่อมต่อในเรื่องของ first mile และก็ last mile นะครับซึ่งเป็น อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของภาคธุรกิจด้วยการเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต้นแบบซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีผู้ประกอบการเข้ามาร่วมแสดงความสนใจจำนวน2รายครอบคลุมกลุ่มสินค้าเกษตรกรรมอุตสาหกรรมหนักนะครับอย่างไรก็ตามหากผลการทดลองสามารถสะท้อนความคุ้มค่าและก็มีความต้องการจากภาคธุรกิจอย่างเพียงพอเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยและก็สนขก็จะนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปประกอบการพิจารณาพัฒนารูปแบบการให้บริการรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มความถี่ปริมาณสินค้าและก็ขยายโมเดลไปยังสินค้าหรือเส้นทางอื่นที่มีศักยภาพต่อไปนะครับไปปิดท้ายกันด้วยเรื่องของนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ร่วมหารือกับนายธนิตท่านศิลาผู้บริหารของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดนะครับโดยมีนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานร่วมด้วยนะครับเพื่อหารือถึงแนวทางและรูปแบบรวมถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ดอยคำในพื้นที่อากาศยานของกรมท่าอากาศยานนะครับโดยนายภัทรพงษ์เนี่ยบอกว่าทางบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเนี่ยนะครับได้หารือถึงแนวทางและก็ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคของกรมท่าอากาศยานเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นด้วยโครงข่ายท่าอากาศยานภูมิภาคที่มีศักยภาพอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือว่าผลไม้ของเกษตรกรเนี่ยล้วนมีคุณภาพและก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศนะครับถ้าสามารถที่จะเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายในพื้นที่ของท่าอากาศยานภูมิภาคของกรมท่าอากาศยานได้เนี่ยมันก็จะทำให้สามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาดและก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายภัทรพงษ์เนี่ยบอกว่าตนเนี่ยได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยานไปหารือในรายละเอียดกับทางบริษัทดอยคำนะครับเพื่อพิจารณาท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมและก็ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบและก็ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไปก็เป็นการเพิ่มอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นะครับช่วยเหลือในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะครับ

0: เราจะกลับมาติดตามช่วงของส่องข่าวรอบโลกนะครับจะไปดูกันนะครับเรื่องของกรณีกลุ่มกองกำลังฮูตีนะครับที่ทำสงครามที่เยเมนนะครับกับเป้าหมายการยึดช่องแคบบับอัลมันเดฟเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้กันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: พื้นที่ยุทธศาสตร์ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อเส้นทางการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ราคาพลังงานนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเองเนี่ยยังส่งผลนะครับกระทบต่อเส้นทางเดินเรือสำคัญอย่างช่องแคบบัมเอลมันเดฟนะครับแล้วก็เป็นจุดเชื่อมทะเลแดงกับอ่าวเอเดนและก็มหาสมุทรอินเดียขณะที่อิหร่านและก็กลุ่มพันธมิตรมีอิทธิพลต่อเส้นทางเดินเรือสำคัญในภูมิภาคอีกแห่งหนึ่งนะครับก็คือช่องแคบฮอร์มุซที่เป็นเส้นทางสำคัญของการขนส่งน้ำมันจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่รวมไปถึงซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะครับสำนักข่าวชาบาซึ่งมีความสัมพันธ์กับกลุ่มฮูตีเนี่ยได้รายงานว่าการโจมตีทางอากาศของซาอุดิอาระเบียต่อเมืองโมคานะครับเมืองท่ายุทธศาสตร์ริมทะเลแดงของเยเมนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนแล้วก็บาดเจ็บอีก8คนโดยผู้เสียชีวิตทั้ง2มีทั้งเด็ก2คนแล้วก็ผู้หญิง1คนการโจมตีเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่กลุ่มฮูตีเนี่ยโจมตีกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ19กันยายนถือว่าเป็นการโจมตีกรุงริยาดครั้งแรกในรอบหลายปีแล้วก็เป็นการยกระดับความขัดแย้งครั้งสำคัญองค์การสหประชาชาติประเมินเนี่ยนะครับว่ามีชาวเยเมนมากกว่า 120,000 คนที่ต้องพลัดถิ่นนะครับขณะที่อังกฤษนะครับตกลงให้การสนับสนุนทางทหารแก่ซาอุดิอาระเบียโดยจะให้ความช่วยเหลือด้านการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศในลักษณะเชิงป้องกันกับเครื่องบินรบของซาอุนะครับนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมบอกว่าการสนับสนุนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังซาอุดิอาระเบียร้องขอความช่วยเหลือทางทหารโดยอังกฤษเนี่ยจะใช้เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงนะครับจำนวน1ลำซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศของอังกฤษในไซปรัสนะครับฝรั่งเศสก็ประกาศพร้อมช่วยเหลือปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุนะครับที่ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มฮูตีโดยแหล่งข่าวทางการทูตเนี่ย มีการระบุบอกว่าการดำเนินการของฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะป้องกันอย่างเคร่งครัดและก็ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมการสู้รบกับกลุ่มฮูตีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางกลุ่มฮูตีก็โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทน้ำมันซาอุดิอาระเบียนะครับอารามโกในเมืองยันบูริมทะเลแดงขณะที่ซาอุก็บอกว่าท่อส่งน้ำมันอีสต์เวสซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการส่งน้ำมันดิบต้องหยุดดำเนินการหลังเกิดการโจมตีด้วยโดรนจากอิรักนะครับขณะที่แหล่งข่าวจากสำนักงานของรอชาร์ดเอาอาลิมีผู้นำองค์กรปกครองของเยเมนก็บอกว่าเอาอาลิมีได้หารือทางโทรศัพท์กับทัมละนะครับเมื่อวันอาทิตย์แต่ว่าก็นั่นแหละนะครับท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีคำยืนยันคำมั่นสัญญาใดๆเกี่ยวกับการที่จะเข้ามาช่วยเหลือต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของตะวันออกกลางก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาของกุยข่าวอารานิวส์แล้วครับขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าวอารานิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาคาระภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
4: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสิงห์ระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ2570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่สองคือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
5: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับ ถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
1: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
7: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
6: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
8: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ4,300,000คนและคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ700,000-800,000คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
9: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย1เพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 700,000-800,000 เนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
8: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสี่สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ32ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมาเนื่องจากสหภาพยุโรปกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567 ่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลโลบลรายงานตัวค่ะวันนี้นี่เสียงอาจจะอุอีอุอีหน่อยนะคะเพราะว่าป่วยอยู่จริงแล้วเป็นไข้อยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่คุยด้วยไม่ได้กับคุณวิชุเสริมสวัสดิ์ศรีค่ะผู้ก่อตั้งสีอาร์ติสติกสีดีของคนไทยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จะบอกว่าวันนี้เนี่ยบอกว่าไข้ขึ้น เลยรู้สึกว่าเสียดายที่แบบว่าเขาไปในเรื่องแบบว่าเคมเคิมกันเลยไม่ได้ไปกับเขาแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะจัดเต็มเลยเพราะว่าพี่บอยอยู่ด้วย
2: อ
1: ะฮะคราวนี้วันนี้เรามาคุยเรื่องสีแต่สีเขาเคมยัง
2: ยังไม่มีเคมเพราะสีชื่อไทยน่าจะยากหน่อย
1: สีไทยในคณะในที่เนี้ยค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเขาทำด้วยอะไรเหรอคะพี่ชุ
2: ก็จริงๆก็จะเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับว
1: ่
2: าอยากก็มาจากพวกแร่ธรรมชาติมาจากดินมาจากต้นไม้มาจากผงสนิมผงอะไรพวกนี้มันมีหลากหลายก็คือออกตัวก่อนนะฮะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญมาก
1: หนึ่งแ
2: ต่ว่าเราก็พอศึกษานิดๆหน่อยๆแล้วก็เอามา develop ในธุรกิจเราแต่ว่าพื้นฐานของที่เราทราบมาเนี่ยมันก็จะมาจากพวกของธรรมชาติของใกล้ตัวที่กิ่งไม้ยางไม้เนี่ยฮะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: จะบอกคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าวิชูเนี่ยเขาเคยได้รับรางวัลศิลป์สีนะคะรางวัลรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นมินิไหมคะ
2: รุ่นยาวครับรุ่นยาว
1: รุ่นยาวนะคะเรียกว่าแบบเป็นคือด้วยความที่ว่ามีประสบการณ์ทางด้านการประกวดมามันก็เลยทำให้มาสนใจในส่วนของการเรื่องของสีด้วยหรือเปล่าคะเกี่ยวกันไหม
2: หลักก็มาจากพื้นฐานว่าเราก็ทำงานศิลปะนะฮะก็เรียนศิลปะมาเนี่ยพื้นฐานก็ชอบศิลปะไทยอยู่ละก็มีความแบบแรกสุดอะก็อยากเรียนศิลปะไทย
1: คร
2: ับไปมาเนี่ยมันก็จะเป็นที่คณะก็จะมีวิชาเอกเป็นเพ้นท์พิมพ์ปั้นศิลปะไทยไม่มีในมหาลัยที่เรียนก็เลยต้องเป็นภาพพิมพ์ไปอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยพื้นฐานเราชอบศิลปะไทยแล้วก็ เล่าเรื่องว่าพอเราทำเริ่มทำสีแรกๆเราก็ทำสีเรื่องสีปกติที่ไม
1: ่
2: เฉดทั่วไปแต่วันหนึ่งเรามาดูจิตรกรรมไทยเราก็มองว่าทำไมเราไม่ทำสีโทนที่มันแบบไทยเลยเนี่ยให้มันมีคาแรคเตอร์ของความเป็นไทยเพราะว่าเป็นเหมือนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างที่ยังไม่มีอยู่ด้วยอะไรด้วยประมาณนี้ฮะเราก็เลยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มทำสีไทยขึ้นมา
1: ค่ะคราวนี้ว่าอย่างสีไทยแน่นอนรูปลักษณะของสีไทยเนี่ยเราสามารถที่จะไปดูได้ตามจิตรกรรมฝาผนัง
2: ใช่
1: ถูกไหมคะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยก็จะมีอย่างที่เห็นคือแดงก็จะมีหลายแดงแต่ว่าสิ่งที่เรารู้กันก็คือจะเป็นแดงชาติที่จะสร้างบรรยากาศให้กับเหล่ามวลเทพพยดาทั้งหลาย
2: ครับครับก็มันมีหลากหลายฮะที่ผมไปศึกษามาก็คือขอมาจากทางหน้าโขนบ้างหัวโขนบ้างเนี่ยเขาก็จะเฉดสีของเขาหรือว่าจิตรกรรมไทยก็มีแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านที่เขาทำวิจัยในเรื่องพวกนี้อย่างของเราเนี่ยทำสีไทยแต่ว่าเราได้จากเฉดจากไทโทนไทโทนก็อาจารย์ไทโทนเนี่ยท่านก็เมตตาว่าเอ้ยท่านทำองค์ความรู้มาตรงนี้มาแล้วก็อยากให้มันเผยแพร่เราก็เลยเป็นผู้ที่เป็นนักธุรกิจทำเฉดสีแล้วก็เลยเอาตรงเฉดตัวเนี้ยมาใช้มันก็ทำให้เรามีเฉดหลากหลายโดยมีพื้นฐานจากเรฟเฟรนซ์จากทางเนี้ยนะฮะทางพวกสีที่เขาวิจัยมา
1: เพราะว่าอย่างสีฝุ่นเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ยากเพราะว่าอย่างสีฝุ่นเนี่ยมันจะต้องเอาไปผสมกับอย่างเช่นกาวมะขามหรือกาวที่เป็นกาวกฐินนะคะแล้วเอามาผสมกันแล้วก็ค่อยวาดแต่ในขณะเดียวกันเหมือนกับภูกันใช่ไหมคะภูกันก็ต้องเบอร์ศูนย
2: ์
1: เบอร์เล็กสุดแต่ว่าเนื่องจากสมัยก่อนเขาก็เอาหางกระรอกมาซึ่งมันละเอียดเยอะมาก คราวนี้ว่าพอมันต้องละเอียดขนาดเนี้ยค่ะพี่ชุมมีตอนแรกๆที่ปวดหัวไหมว่าเฮ้ยแล้วเราจะมาเทียบกับสีต่างๆอ่ะเราจะมาเทียบยังไง
2: อ๋อก็เรามีความสีสมัยก่อนเนี่ยที่เราเห็นว่ามันเป็นเราเอามาอนุรักษ์กันนะครับ
1: อือหือ
2: ความเชื่อของผมเนี่ยอันนี้ต้องไว้แต่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับว่า
1: อ่
2: เ
1: า
2: รา
1: ฮะ
2: มองว่าตอนนั้นน่ะคือเทคโนโลยีหรือว่าคุณภาพเนี่ยเขาก็มีอยู่ตรงนั้นน่ะว่าอันนั้นน่ะคือดีที่สุดแหละดีที่สุด
1: อื
2: ของ
1: ม
2: การทําสีว่ามีกาวมีอะไรกาวกระถินอะไรนี่เป็นองค์ความรู้ของโบราณณเวลานั้นแต่เวลาเนี้ยปัจจุบันเนี้ยที่เราทําเนี่ยผมก็มีไอเดียว่าผมก็อยากทําสีที่ปัจจุบันเป็นปัจจุบันอ่ะเกรดดีที่สุดหรือว่าไม่ใช่เกรดดีหมายความว่าคุณภาพที่มันยึดเกาะดีที่สุดณตอนเนี้ยที่มันมี
1: อืม
2: ในความเป็นไปได้ในตรงเนี้ยแต่ว่าคงเฉดโบราณไว้มัน
1: อืม
2: เพราะว่าจากตรงเนี้ยอีกสัก100 ปีแบบของสีผมอาจจะเป็นเขาอนุรักษ์กันก็ได้ก็คือเหมือนว่าเวลาเนี่ยมันเหมือนว่าการเวลามันผ่านไปเนี่ยมันเขาก็อาจจะมามองว่าเราเป็นความโบราณคืออยู่ที่เราอะไรเงี้ยคือเวลามันผ่านไปเนี่ยอะไรเงี้ยก
1: ค
2: ็
1: ่
2: เ
1: ะ
2: ลยว่าณตอนเนี้ยคือเราตั้งใจทําของที่มันคุณภาพดีที่สุด
1: ค่ะ
2: ยึดเกาะดีไม่ใช่ดีที่สุดของแบรนด์เราไม่ใช่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าแค่ว่ายึดเกาะดีณตอนเนี้ยแต่ว่าคงความเฉดโบราณคงความเป็นไทยคงความเอาเป็นอายของความเป็นไทยเข้ามาอะไร
1: ค่ะแต่คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าสีอาร์ติสติกเนี่ยได้มีโอกาสไปรับใช้นะคะสองงานพระราชพิธีสำคัญหนึ่งคือนะคะงานในรัชกาลรัชกาลที่ห้านะคะแล้วก็สองก็คืองานในรัชกาลขอพระพันปีหลวงที่จะเกิดขึ้น
2: ใช่
1: นะคะทีมทางวังเขาติดต่อมายังไงคะ
2: ก็เริ่มต้นของทางผมอย่างที่บอกเราทำตีเฉดไทยนะฮะผมก็จะได้ก่อนรัชกาลที่เก้าท่านสวรรคตนะฮะว่า
1: ค่ะ
2: ผมให้ได้งานโขนก่อน
1: อือฮึ
2: งานฉากโขนงานเนี้ย
1: อือฮึ
2: ได้ร่วมตรงนั้นเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกว่าเราพอเราเฉดสีเราเป็นความเป็นไทยเนี่ยเราก็เป็นสีสมัยใหม่ที่เข้าไปใช้ง่ายในการที่เกา
1: อ
2: ะ
1: ือฮึ
2: ทาบนผ้าบนวัสดุอะไรเนี้ยมันทาแล้วมันค่อนข้างติดแล้วก็คงทนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเลือกแล้วข้อดีของเราคือเราทําเฉดพร้อมทุกเฉดว่าสมมติ
1: อ
2: ผ
1: ่
2: ม
1: า
2: สัก100 เฉดเนี่ยก็หย
1: อ
2: ิ
1: ื
2: บ
1: อฮ
2: ใช้
1: ะ
2: ไม่ต้องผสมหลายเฉดอะไรเงี้ยแล้ว
1: ค่ะ
2: อย่างเงี้ยพวกนี้มันก็จะกลายเป็นข้อดีที่เขาเลือกนะครับ
1: ค่ะสีเฉดไหนยากสุด
2: สีเฉดไหนยากสุดใช่ไหมครับอืม
1: อือฮึ
2: ผมมองเป็นเฉดเทาเฉดอมขาวเยอะๆแล้วมันมีเจือแม่สีนิดเดียวอ่ะบางทีมันอย่างผมเนี่ยทําผสมแม่สีเองนะฮะ
1: อือฮึ
2: ทางโรงงานเนี่ยเรามันก็จะมีพิกเมนต์แม่สีทั้งปกติแต่ว่าแม่สีไทยเนี่ยเราต้องมาผสมกันเองส่วนใหญ่ตอนนี้คือความยากคือออกเหมือนสีปูนนะฮะสีปูนมันจะมีแบบดําประมาณสัก0.5%อะไรเงี้ยโอ้ย
1: อือฮ
2: ตัวนี้มันเพี้ยนง่ายมากเลยเนี่ยตัวนี้มันก็เล
1: ค
2: ย
1: ่ะ
2: บางทีเราก็ต้องผสมยากนิดนึงอะไรเงี้ยฮะ
1: ค่ะอย่างเช
2: แล
1: ่
2: ้
1: น
2: วก็
1: พวกขาวนวล
2: อย่าใช่พวกนี้มันก็
1: แล้วก็ฟ้าน้ำไหล
2: ครับหล
1: อ
2: ักๆส
1: ใช
2: ี
1: ่ไหม
2: โท
1: คะ
2: นไทยเนี่ยมันจะเป็นออกพาสเทลถ้าส่วนใหญ่ออก
1: ค่ะ
2: อมขาวเยอะมากแล้วก็เจือแม่สีนิดเดียวไม่เยอ
1: ค
2: ะ
1: ่ะ
2: แต่ว่ามันให้ความรู้สึกว่ามันนุ่มมันละมุนนะฮะ
1: อ
2: มัน
1: ื
2: จะม
1: ม
2: ีความพิเศษมัน
1: รู้สึกว่าจะมีอย่างเช่นเอาสีที่ยศใช้ประจำก็จะมีเขียวตังแช
2: ครับ
1: ซึ่งเพิ่งจะรู้จากในการที่ดูถึงได้รู้ว่าไอ้เขียวตังแชเนี่ยมันคือเขียวแบบที่บอกว่าสนิมเขียวอ่ะน
2: ค
1: ั่
2: ร
1: น
2: ับ
1: เอง
2: อ
1: ส
2: ่าน
1: ิมเขียวคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลาที่คุณผู้ชมอ่ะหรือคุณผู้ฟังเนี่ยซื้อประติมากรรมที่เป็นบรอนซ์มานะคะแล้วมันขึ้นสนิมก็คืออย่างสีประธานเองไหมคะเทพีเสรีภาพอ่ะอันนั้นเนี่ยคือสนิมเขียว
2: ครับ
1: แล้วก็เขียวทั้งตัวเลยซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เนี่ยเขาต้องไปขูดเอาใช่ไหมฮะ
2: ขูดเอาแล้วก็มาทำเป็นพิกเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับมาท
1: น
2: ำ
1: ั
2: เป
1: ่
2: ็
1: น
2: น
1: น่ะซึ่งมันก็ยากคือสมัยนี้ถ้าจะไปแบบไปนั่งขูดอ่ะคือขูดอย่างอื่นเนี่ยช่วงแบบว่าวันที่1วันที่16ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะไปขูดเอาสีอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะยาก
2: ครับ
1: นะคะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องสีแล้วก็เรื่องโปรเจกต์ต่อไปก็เห็นว่ามีในส่วนของพระพัตรปีหลวงด้วยนะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
1: กลับมาพูดคุยกันเรื่องเฉดสีอย่าตกใจนะถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์อยู่แล้วเห็นโยมแบบสีขาวๆเนี่ย อาการไข้อาการไข้ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอจัดตรงเนี้ยอย่างเช่นชมพูกลีบบัวเนี่ย มันมีที่มาไงคะ
2: กลีบบัวแหละครับ
1: ค่ะ
2: อ๋อจริงๆถ้าสีเฉดบางหลักๆเนี่ยมันจะมีแม่สีเนี่ยมันจะเป็นเฉดหลักแต่พอเป็นฉีดเป็นสีเฉดที่2ที่3ที่4เนี่ยบางทีช่างโบราณหรือว่าองค์ความรู้โบราณเนี่ยเขาอาจจะเทียบกับพวกสิ่งของหรือว่าวัสดุอะไรที่ใกล้ตัวมากกว่าอย่างนี้นะครับก็คือเขาอาจจะมองว่าตัวนี้มันเป็นออกชมพูนวลๆเหมือนกลีบบัวเขาก็เลยเรียกสีกลีบบัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันพอเป็นสีขั้นอื่นๆเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: แต่เขาคิดว่าอย่างวิชูว่ามีการเทียบสียังไงคะ
2: เทียบสีแล้วครับก็จริงจริงๆมันก็ต้องมีอย่างถ้าไปสมัยก่อนไปทางครูบาอาจารย์ที่ทำหน้าโขดเนี่ยท่านก็จะพาไปดูโขดตัวอย่างโขดจนหน้าโขดเนี่ยก็เชนนี้เชนนี้แล้วบางทีแล้วเราต้องไปเอาสีน้ำมานั่งเทียบเฉดจนใกล้เคียงแล้วก็มาแต้มอะไรเงี้ยก็คือแต้มไม่ใช่แต้มกับงานนะฮะก็แต้มกระดาษแล้วก็มาเทียบดูอะไรเงี้ยคือแมนนวลอย่างนั้นเลยคือเราทำหลายอย่างแบบนั้นนะก็คือบางท่านบางอาจารย์บางท่านก็มีชาร์จอยู่แล้วก็ไปขอมาอะไรอย่างเงี้ยมาฮะเหมือนแม้กระทั่งเหมือนของหนังสือโขนหนังสืออะไรที่เขามีเหมือนเฉดโบราณเนี่ยเราก็มาเทียบดูแต่ว่ามันก็ไม่ได้ 100% นะฮะแต่ว่าคือเสน่ห์ของสีอย่างหนึ่งคือคนเรามองสีไม่เท่ากันแล้วก็รสนิยมสีไม่เท่ากันเหมือนกันอะไรเงี้ยนี่คือข้อดีและข้อเสียนะฮะบางคนก็จะไม่ชอบแต่บางคนก็ส่วนใหญ่แต่ว่าเขาก็จะแบบสีมันก็คือสีว่าอาจจะอมแดงไปนิดดำไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อดีของเราคือเราทำสีให้เป็นกลางส่วนหนึ่งแล้วถ้าคนอยากจะใช้เนี่ยมันอาจจะเจือเข้มเจืออ่อนเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องผสม 100% ทั้งหมดนะฮะ
1: อย่างสีอย่างเสนนะคะเสนสีส้ม
2: สีส้มใช่ครับใช่ครับส้มเสนแต่ละสกุลช่างหรือว่าแต่ละโขนกับไทโทนเองก็บางทีเฉดมันจะคนละแบบกันเหมือนก
1: ัน
2: หน้าโขนบางทีอาจจะอมส้มมีเจือน้ำเงินนิดๆอะไรให้ไม่มีความขุ่นหน่อยแต่ว่าความขุ่นเนี่ยผมเข้าใจว่าบางทีมันมาจากอากาศหรือว่าสีที่โบราณที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามันก็จะอาจจะมีดรอปบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่ามันเป็นเสน่ห์ของสีโบราณนะฮะที่เอามาเราก็เลยเรียนแบบณตรงนั้นไป
1: อันแล้วแน่นอนนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะที่ได้เข้าไปมีส่วนนะคะในงานที่กำลังจัดขึ้นคือของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าทางอาร์ติสติกเนี่ยเข้าไปทำอะไรในนั้นคะ
2: อ๋อก็จริงๆก็เหมือนก็มีโอกาสได้เขาได้ใช้ของเราอยู่แล้วนะฮะเราก็เลย พอมาครั้งเนี้ยก็จะมีพวกประติมากรรมมีอะไรเหมือน
1: อ
2: ค
1: ื
2: รั้ง
1: ม
2: ก่อนๆที่ใช้แล้วเขาก็บางเฉดเนี่ยเขาเคยใช้อยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเราตั้งต้นด้วยเฉดสีที่เขาใช้ง่ายเนี่ยเขาก็ทํางานง่ายแล้วก็มันเป็นสีสมัยใหม่ที่มันค่อนข้างที่ว่าอาจจะต้องไปตัดแต่งตัดโฟลเดอร์อะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปในนะครับในร่วม
1: แน่นอนสีต้องมีคือสีทอง
2: ใช่ครับสีทอง
1: อ่าทองมันมีหลายเฉดอะค่ะ
2: ใช่มีเฉดฟ้าเฉดมุกอะไรเงี้ยเราก็ได้
1: ค่ะ
2: ถ้าไปพองานออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเฉดน้ําเงินอะไรเนี่ยก็จะเป็นเฉดของทางเขา
1: ค่ะค่ะ
2: มีโอกาส
1: ค่ะแล้วพอทำมาถึงขนาดนี้แล้วค่ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่จะให้ทำต่อในเรื่องของอาร์ตทอยคะ
2: จริงๆมันก็มาจากที่เราคำว่าไทยโทนผมชอบผมมีความรู้สึกว่าผมอาจจะเป็นคนโบราณที่บอกชอบความเป็นไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะมองความเป็นไทยแบบไหนที่มันร่วมสมัยตอนนี้ผมทำทางเราทำเป็นทำสีโมเดลนะฮะทาโมเดลอยู่ก็ตอนนี้เราก็มีเริ่มทำเหมือนของต่างประเทศก็จะเป็นพวกโมเดลทหารโบราณข
1: ออ ะ
2: ง
1: ฮะ
2: ทหารเยอรมันทหารอะไรที่เขาใช้ทำกันทำฉากมาประกอบผมก็เลยมีไอเดียว่าผมอยากทำเป็นทหารไทยทหารโบราณไทยทหารสมัยอยุธยาอะไรเงี้ยก็ทำแอคชั่นทหารฟิกเกอร์แอคชั่นเนี้ยมาเพื่อที่จะเอามาทำเหมือนเออของเราไหนๆเราจะมีสีโทนไทยแล้วเราก็
1: ค่ะ
2: สร้างโมเดลไทยให้แต่ว่าต่างชาติสนใจมากเลยครับเพราะผมลง
1: อ่า
2: ต่างประเทศเนี่ยก็มีคนสนใจเยอะแล้วก็สั่งไปเ
1: ค
2: ยอ
1: ่ะ
2: ะ
1: ค่ะส่วนใหญ่เขาจะสั่งอะไรคะเป็นทหารไทยบุกหรือว่าจะไปทำอะไรทหารไทยสู้ขแมร์คะ
2: เดี๋ยวผมจะมีนะฮะผมจะมีทำประเทศเพื่อนบ้านถ้าให้มันปีแบบว่าเอเชีย แต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มนิดนึงเราก็อยากทำให้มันกึ่งให้ความรู้ด้วยเพราะว่าอย่างโมของผมทำโมเดลทหารเนี่ยในเรื่องของชุดในเรื่องของเครื่องแต่งกายในเรื่องของอาวุธเนี่ยผมก็จะให้นักขอความรู้จากนักวิชาการที่เขาถนัดเรื่องพวกนี้มาอย่างเรื่องการผูกผ้าโจงกระเบนอะไรเงี้ยผมก็จะมีอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่ในเร
1: อ
2: ื่
1: ื
2: อง
1: อฮะ
2: ผ้าเนี่ยเราเพราะก็ขอความรู้เขาให้มันมีแบบไหนๆเราทําแล้วให้มันแบบมีความรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็น
1: ค่ะคือเท่าที่คุยกับวิชูมาเนี่ยวิชูคิดเหมือนศิลปินเลยไม่ได้คิดเหมือนคนค้าขายเพราะว่
2: ก
1: า
2: ็
1: ต้องคือที่ทําแล้วมันต้องทําอย่างต่อเนื่องแล้วมันต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็คิด
2: ต้
1: ใน
2: องใช
1: สิ
2: ้
1: ่งท
2: เ
1: ี
2: ว
1: ่ค
2: ล
1: นอ
2: า
1: ื่นก็ไม่คิดกันเออ
2: ต้องใช้เวลาเพราะโปรเจกต์ถ้าเป็นโปรเจกต์โมเดลทหารเนี่ยผมมองสัก10 ปีเพราะว่ามันต้องทําทีละตัวมันต้องมีสะสมไปเรื่อยๆอะไรฮะแต่
1: ค่ะ
2: ก็ทําคู่ขนานกันไปอะไรอย่าง
1: อ
2: เง
1: ่
2: ี้
1: าย ฮะ
2: ที่
1: ค่
2: ท
1: ะ
2: ำ
1: แล้วแน่นอนค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถามจริงๆว่าทำสีอย่างเช่นอย่างสีที่เป็นเท็กเจอร์อย่างที่พี่ใช้อยู่สีมัทใช่ไหมฮะทำสีต่างๆเหล่านี้กำไรมันได้บ้างไหมอืม
2: มันอยู่ได้ครับมันทําได้ก
1: อ
2: ็
1: ืม
2: คือข้อดีคือเราเป็นผู้ผลิตเองณตอนนี้เนี่ยผมเอามาเริ่มคุยเรื่องธุรกิจละมาเนื่องจากเราเหมือนตอนเนี้ยที่เขากําลังทํากันว่าลดรายจ่ายอะไรเงี้ยเหมือนทําให้องค์กรเล็กที่สุดอะไรเงี้ยของผมเป็นอย่างนี้มาตั้ง10 ปีแล้วที
1: ค
2: ม
1: ่ะ
2: งานก่อนผมอายนะครับว่าเฮ้ยโรงงานมีกี่คนโอ้เราจะบอกว่าเรามีแค่3-4 คนเนี่ยเราอายนะแล้วว่าเรามี
1: อ
2: น้
1: ือ
2: ยแต่
1: ม
2: ว่าเดี๋ยวเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันโชคดีมากเลยในการที่แบบเรามีฟิกคอร์ที่น้อยมากอะไรเงี้ย
1: เรามาก่อนคนอื่นไงเราไม่
2: แล้วก
1: ต
2: ่
1: ้
2: อ
1: อง
2: ค
1: ม
2: ื
1: า
2: อ
1: คอยปลดคนออกนะอืม
2: ของเราเนี่ยเราทําน้อยมาตั้งแต่คือผมใช้เอาซอสหมดเอาซอสคืออะไรเอาซอสคืออย่างขนส่งแล้วก็มีจ้างอะไรเงี้ยฮะว่าเหมือนทําออกแบบแล้วก็จ้างฟรีแลนซ์อะไร
1: โอ้
2: คือเราพยายามทําให้ตัวเราเบามาตลอดต้นท
1: อ
2: ุนเรา
1: แต่ว่าคงก็ต้องคุมควอลิตี้ให้ได้
2: ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันง่ายนะฮะแล้วก็ ตัวสื่อโซเชียลเนี่ยมีการขายบนแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ทำให้คน
1: อื
2: ตัวเล็
1: ม
2: กๆอย่างเราเนี่ยอยู่ได้อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: แต่มันก็อยู่ที่ว่าเราต้องมีฟิกคอร์สที่ไม่เยอะมาก
1: ค่ะ
2: งั้น
1: เน
2: เร
1: ี่
2: าย
1: เดี๋ยวออกอันนี้ไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเคลมเนี่ย คือจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่วิชูพูดค่ะว่ามันเริ่มต้นจากโขนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสีสันในโขนเนี่ยมันมีเยอะมากมาย
2: เยอะครับ
1: เออแล้วเราสามารถที่จะเอาไปเทียบกับนะตรงนี้ได้อย่างแน่นอนเคยคือทราบมาว่ามันจะมีอย่างเบญจรงค์คือ5 สีเป็นสีพื้นฐาน
2: ครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็มาแตกเป็นสีต่างๆขึ้นมาออกมาต่างหาก
2: ครับ
1: นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวของวิชูวางไหมคะว่าเออเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์งานศิลปะไทยและพัฒนาต่อยอดให้มันอยู่ได้ในปัจจุบันนี้
2: ก็เราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากจะทำให้มันเป็นจะบอกว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราอ่ะมัน
1: อ
2: เ
1: ื
2: ป็นค
1: ม
2: าแรคเตอร์ของเราไหนๆเราจะทำอะไรแล้วคือมันเราไม่อยากให้มองความเป็นไทยให้ว่ามันเป็นเรื่องโบราณว่ามันเรื่อง
1: อืม
2: เชยหรืออะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: เราของใกล้ตัวที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันของใกล้ตัวเนี่ยทำไมเราไม่หยิบให้มันทำให้มันมีคุณค่าเนี่ย
1: อือหือ
2: เพราะว่าวันหนึ่งอย่างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยว่าวันหนึ่งคนอื่นมาเคลมที่ว่าชุด
1: เก
2: ป
1: ม
2: ล
1: น
2: า
1: ู้นเกม
2: มัน
1: นั้น
2: เรา
1: อย่
2: จ
1: า
2: ะ
1: ง
2: ร
1: เ
2: ู
1: ง
2: ้
1: ี้
2: ส
1: ย
2: ึกล่ะทำไมณว
1: ใ
2: ั
1: ช
2: นเน
1: ่
2: ี้ยเราทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงด้วยตัวมันเอง
1: อ่าฮะ
2: งั้นถ้าเกิดมันพอวันนี้พอเงียบๆเราไม่มีอะไรพอคนมาเคลมเราก็ต้องอ่ะไปนี่แหละแต่ถ้าเพิ่งจะเห็นคุณค่าแต่ว่าทําไมตอนเนี้ยเราควรจะแบบมองอะไรที่มันเป็นใกล้ๆตัวแต่ว่าโอเคมันอาจจะต้องมีในเรื่องของความนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่า
1: ค่ะ
2: องค์ความรู้ใหม่ๆที่ทําให้มันพัฒนาต่อยอดไม่ใช่แบบเอาม
1: ค
2: า
1: ่ะ
2: ของเดิมมาอย่างเดียวอย่างเดียวบางทีมันดูโบราณอ่ะเข้าใจแต่ว่าแบบมันก็ต้องพัฒนาบ้างให้มันเป็นสไตล์อย่างนี้มีกลิ่นอายอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ย
1: ค่ะ
2: ที่ผม
1: คื
2: ทำ
1: อไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะคือคนไทยเรามีราก
2: ใช่
1: และรากของเรารากใหญ่รากแก้วเราเป็นรากแก้วแล้วเพียงแค่ว่าเราพัฒนามันให้สามารถอยู่ได้ในโลกแห่งความปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลง
2: ครับ
1: คือไม่คิดนะว่าจะวันหนึ่งจะได้เห็นเด็กๆมันนั่งใส่ชุดพลสบายถึงแม้ว่าจะสบายอย่างเกงยีนก็ตามทีแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็น
2: ใช่
1: แต่ก็ได้เห็นเดี๋ยวนี้เดินปากคลองตลาดเนี่ยนะพวงมาลัยขายดีคือทําไมมาเขาเอามามัดผมก็มาเอาม
2: ค
1: าร
2: ั
1: ไว
2: บ
1: ้ที่ผม
2: ครั
1: ซ
2: บ
1: ึ่งมันกลายเป็นว่า
2: ทำให
1: เอ
2: ้มัน
1: อ
2: เป็น
1: เน
2: เร
1: ี
2: ื
1: ่
2: ่อ
1: ย
2: งเป็นธรรมชาต
1: เ
2: ิ
1: อ
2: เ
1: อ
2: ป็นเรื่องธรรมชาติของเราเนี่ย
1: ใช่ใช่
2: มัน
1: ใช่ใช่แล้วก็
2: ถ้าเร
1: ด
2: า
1: ี
2: มี
1: ใจ
2: พลัง
1: ที่
2: ม
1: บ
2: าก
1: อก
2: ข
1: ว
2: ึ
1: ่
2: ้
1: าน คนไทยเราแบบว่ากลับมาหวงแหนวัฒนธรรมของเราอีกทีหนึ่ง
2: ครั
1: อ
2: บ
1: ่าฮะค่ะ
2: ครั
1: แล
2: บ
1: ้วในส่วนของตรงวิชูเองล่ะคะหลังจากนี้เนี่ยมีอะไรมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอีกไหมคะ
2: ก็จริงๆถ้าใหม่ๆเราผมก็จะเป็นคงคอนเซ็ปต์เดิมเนี่ยคือเราก็ยึดถึงความคำว่าไทยโทนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามันก็จะต่อยอดได้หลายๆอย่างนะฮะ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ทางอาร์ติสติก
1: จะบอกคุณผู้
2: พย
1: ฟ
2: าย
1: ั
2: าง ม
1: และคุณผู้ชมนะคะว่าเผื่อที่แบบบังเอิญเข้ามาเนี่ยผลงานศิลปะโยธการนี่คือฝีมือสีของวิชุหมดทุกอัน
2: ครับ
1: นะหมดทุกอันเลยนะคะเพราะว่าคือเขาสามารถสร้างสีได้ดังใจสามารถเฉดคืออย่างถามว่าอย่างคิดได้ยังไงคือหนึ่งเราเอาสีของไทยโทนที่มีพหุลงนะฮะแล้วก็บอกว่าเอาใส่สีสะท้อนแสงไปด้วยเพื่อให้มันดูมีความทันสมัยมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ชอบเท็กเจอร์เรียบๆไม่ได้ต้องมีเท็กเจอร์ด้วยคือดิฉันเป็นคนที่เรื่องเยอะแต่คือมันคืออัตลักษณ์ของงานของเราเวลาที่เราภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราแล้วก็นำไปเผยแพร่ทั้งที่รูปแบบมันก็จะเป็นรูปแบบสมัยใหม่
2: ครับ
1: อ่านะคะ
2: ก็
1: คราว
2: มี
1: นี
2: ศ
1: ้
2: ิล
1: เนี
2: ป
1: ่
2: ิ
1: ย
2: นหลายคนเราอยู่เบื
1: ใ
2: ้
1: ช
2: องห
1: ่
2: ลัง
1: ใช
2: ก็
1: ่
2: ไม่ค่
1: ใ
2: อ
1: ช
2: ย
1: ่
2: เขาใช้แล้วก็มีโอกาสได้รับใช้
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาคือที่อยากที่พูดอย่างเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากว่าอยากจะให้ช่วยสนับสนุนนะคะสีของคนไทยทำเองอ่าแล้วนี่อยากจะถามหน่อยว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีกำลังจะมีการเรื่องของลดหย่อนอุปกรณ์ทางศิลปะนะคะขออนุญาตนอก

0: เป็นค
1: อื
0: ู
1: อ
0: ่
1: ฮึ
0: ค้ามากกว่าคือ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วศิลปินหลายๆคนเนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต้องใช้ของเราทั้ง100%แต่ว่าบางอย่างเขาอาจจะชอบบางส่วนเนี่ยผ
1: อื
0: ม
1: อฮ
0: อ
1: ึ
0: ะโอเคเลยนะในเรื่องของว่าสีแบรนด์อื่นๆมาอยู่ร่วมกันเรายังอยากจะเคยมันยังมีคนไทยที่ทําสีเยอะนะฮะตอนนี้
1: ค่ะ
0: มันมีเล็กๆน้อยๆแบบเจ้าเ
1: เอ
0: ล็กๆ
1: ออ
0: คือเราอยากรวมกันอยากรวม
1: อื
0: ก
1: อ
0: ันแบบหรือว่าแบรนด์ต่างประเทศก็ตามอะไรเงี้ยก็อยากไปเป็นกิจกรรมสีผู้ค้าสีมารวมกันทำอะไรคือผมมองว่ามันน่าจะช่วยกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: เร
1: ่ะ
0: าก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนเดียวที่ขายได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดีกว่า
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแหละ
0: อ
1: ค
0: ื
1: ่ะ
0: ม
1: คือสิ่งที่อยากที่จะให้กระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะเห็นความสําคัญของสีนะคะมันอาจจะดูเหมือนเป็นหน่วยเล็กๆนะคะแต่มันคือสิ่งสําคัญอย่างที่บอกค่ะว่าชุดโขนต่างๆมันมีรากของมันที่แม้กระทั่งที่บอกค่ะว่าจิตรกรรมฝาผนังไทยก็ใช้เหล่านี้ใช้สีเหล่านี้ทั้งนั้นนะคะถ้ายังไงแล้วนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะวิชุมากๆขอขอบคุ
0: ข
1: ณ
0: อบคุ
1: ค
0: ณ
1: ่ะ
0: ครับขอบคุณเช่นกัน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกๆคนนะคะใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังวันพรุ่งนี้นะคะโยจะพยายามลุกขึ้นมาเพราะว่าไม่พูดไม่ได้เขมรเค็มอะไรเราไปบ้างซึ่งอั้นมากวันนี้อั้นมากนะคะแต่ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้เนี่ยฉะเต็มฉะกันแบบเต็มประเด็นแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณวิเชียวอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณ
0: ข
1: ค
0: อบ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: ุณครับขอบคุณครับ
1: ข
0: ค
1: อ
0: ร
1: บ
0: ั
1: ค
0: บ
1: ุณค่ะทุกท่าน
0: ยิน
1: ค
0: ดี
1: ่ะ
0: ครับ
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา19:30 น.ถึง20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาส

ให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กัญจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูล

องค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาโกนเวลา 9:13 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละองพระบาทดังนี้ 1. นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหรรษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลัสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอนเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าว
ในการนี้พระมหาสุรเดช

เอกสุรติชูรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถิยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

0: จุบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งและเร่งผลิตดอกไม้จันทร์3ล้านดอกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมรับทราบกรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตจะเร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่วนของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเตรียมจะทำ3ล้านดอกกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้จะทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวม91ช่อเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันและรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์เวลา 8:30 น.ณลานคนเมืองจุฑามาลักษาพันธ์รายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กกรีนแลนด์และสหรัฐเตรียมลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในเวลา 10:30 ของวันอังคารนี้ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐหรือตรงกับเวลา 21:30 ของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามรายละเอียดเนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะพบกับนางเมเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟรเดริกเนลเซนแห่งกรีนแลนด์เพื่อร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยสำคัญเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคงของทั้งกรีนแลนด์และสหรัฐอเมริกาประชาชนในเขตบอกูในรัฐไนเจอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าทำเนียบที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองนิวบาซาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ทางการไนจีเรียช่วยเหลือประชาชนเกือบ700คนที่ถูกลักพาตัวหลังกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านในเขตบอกูเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินู

0: อุบูของไนจีเรียสั่งการให้เร่งช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวโดยทันทีแต่จนถึงขณะนี้ทางการไนจีเรียยังไม่พบตัวผู้สูญหายทั้งนี้ปัญหาการลักพาตัวยังคงเป็นประเด็นด้านความมั่นคงสำคัญที่รัฐบาลไนจีเรียต้องเร่งแก้ไขก่อนการเลือกตั้งในเดือนมกราคม2570โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักพาตัวเด็กเพื่อนำไปเรียกค่าไถ่ซึ่งกลายเป็นธุรกิจอาชญากรรมที่ทำเงินมหาศาลให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธในไนจีเรียนางมิโคลาวิลลิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์เปิดเผยผลการประเมินนโยบายการเงินระหว่างปี2563ถึงปี2565ที่ระบุว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 นานเกินไปแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดหมายโดยมาตรการในช่วงแรกมีความเหมาะสมและได้ผลดีแต่การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนานเกินไปมีส่วนทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินระดับจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3 ทำให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทางด้านนางแอนนาเบรแมนผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ยืนยันว่าจะศึกษาผลการประเมินอย่างละเอียดและจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินนโยบายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เริ่มที่การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาเชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนเดี่ยวมือ1รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกแพ้ให้กับหวังจื่ออี้มือ2ของโลก1-2เกม21-17 18-21 และ12-21ส่วนคู่ที่2หญิงคู่มือ1หทัยทิพย์มิจาดกับณปภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มือ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21และ10-21และคู่ที่3เดี่ยวมือ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลก1-2เกม9-21 21-19 และ13-21ทำให้ทีมไทยแพ้0-3คู่หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบชิงอันดับที่3พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะไปได้3เซตรวด25-20 25-19 และ25-23คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จสรุปเหรียญวันนี้ทีมไทยเก็บเพิ่มมาได้อีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงทำให้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนที่1ยังเป็นจีนที่27เหรียญทองที่2ญี่ปุ่น8เหรียญทองและอันดับ3คาซัคสถานที่6เหรียญทองจากกรณีที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITAตรวจพบสารฟูโรเซไมด์ในตัวอย่าง A ซึ่งเป็นสารต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้พูดคุยเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งในขณะนี้นักกีฬาได้เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์และได้ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างบีแล้วเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไป
2: ที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาทายาเสพอะไรประมาณนี้ครับที่น้องให้กับสมาคมนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจดีครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาประเภทไหน
1: นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งเป้าชายคู่ไทย

0: คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
1: นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเหรียญทองเหรียญละ4ล้านบาททั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิดคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาพาณิชย์คาดนาครายงาน
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยต้อนรับทัพนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทยหลังสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลเปิดเผยว่าผลงานในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกเหรียญทองชิงแชมป์โลกครั้งแรกในรอบ10ปีจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาจากเกือบ90ประเทศและยืนยันว่าสมาคมจะเดินหน้าพัฒนานักกีฬาทุกระดับตั้งแต่ยุวชนเยาวชนจนถึงประชาชนเพื่อสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องโดยนักกีฬา2คนในชุดนี้ได้แก่ถิตารีแก้วโอรานวสุกับนาวินปิ่นทสูตรจะลงแข่งขันเอเชียนเกม2026และหวังว่าจะมีผลงานที่ดีในการแข่งขันครั้งนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
3: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เคาะข่าวดังตามกระแส
3: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
2: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
3: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
2: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
3: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
2: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10 ถึง 11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13 ถึง 14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์

0: เขาเรียกอะไรตัวอย่าง A ตัวอย่าง B อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่ว่าก็ไม่น่าจะทันเอเชียนเกมครั้งนี้ละ
1: ก็ยาวนะครับ
0: ก็คือเอาเป็นว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เลยไม่สามารถช่วยทีมชาติไทยลงแข่งขันได้ด้วยเหตุนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องก็น่าจะบินกลับมาไทยเนาะใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวรอยื่นอุทธรณ์กันไปดูตรวจบีกันไปอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันใช้เพื่ออะไรนะครับเอาส่วนใหญ่ยาโดปที่เรารู้จักกันบิชิได้ยินมาแต่เด็กคืออะไรสเตียรอยด
0: ์สเตียรอยด์
1: ไอ้พวกที่เหมือนกับแบบว่าสเตียรอยด์เนี่ยทุกอาชีพแทบใช้หมดเลยนะครับนักร้องเส้นเสียงอักเสบอะไรอย่างเงี้ยแบบฉีดปุ๊บแล้วแบบมั่งหยุดอาการอักเสบแล้วแบบทำเล่นต่อได้อะมาเนี่ยคนป่วยเสียรอยเนี่ยมาเลยแต่ว่าเขาบอกว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพราะว่านอกจากมันจะทำลายส่วนที่ไม่ดีมันทำลายส่วนที่ดีด้วย
0: ไปด้วย
1: อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ใช้ด้วยถ้าสมมติว่าแบบเกิดเหตุสุดวิสัยที่มันต้องรีบจริงๆหรือมันอะไรจริงๆหรือแบบบางโรคมันก็ต้องใช้แต่ว่าก็ต้องใช้ภายในการดูแลของแพทย์
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ถ้ามันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้อย่างจริงๆเมื่อก่อนพี่ชี่อ่ะก็จะมีมันจะมียาสเตียรอยด์ทาผิวหนังแก้แพ
1: ้
0: หนูก็ทาคือพอมันแพ้มันเหอะปุ๊บหนูรีบทาเลย
1: ใช่
0: แล้วพอทาทีเดียวมันหายเลยแล้วก็คือพอหลังจากนั้นแบบก็แต่เก็บใส่กระเป๋าเลยนะช่วงนั้นอ่ะเพราะแบบอยู่ดีๆมันไม่รู้ว่าตอนนั้นแพ้อะไรมันแพ้เก่งมากเดี๋ยวก็เออะเดี๋ยวก็ผื่นขึ้นเออะเดี๋ยวก็ผื่นขึ้นอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าไม่อยากใช้บ่อยเพราะกลัวเดี๋ยวมันจะติดสเตียรอย
1: ใช่เพราะเดี๋ยว
0: ก็เลยกลายเป็นว่าท้ายที่สุดก็เขาเรียกว่าอะไรก็ค่อยๆหาวิธีการทำให้ผิวมันแข็งแรงขึ้น
1: นะครับ
0: ไม่ต้องใช้
1: นอกจากสเตียรอยแล้วกลุ่มยอดฮิตก็จะมีอนาโบลิกเอเจนต
0: ์คือ
1: พวกนี้คือทำให้สร้างกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นนะครับหรือจะเป็นกลุ่มที่เหมือนกับว่าแบบเพิ่มความอึดนะครับเอนโทรโพทินคือเหมือนกับแบบว่าแบบทำให้กล้ามเนื้อมันเก็บออกซิเจนได้ดีมันจะอึด
0: อ่ะไอ้นี่ไงแลนซ์อาร์มสตรองใช้
1: นะครับแล้วก็เพิ่มฮอร์โมนนะแต่ว่ายาที่น้องตรวจเจอเนี่ย
0: คือ
1: ไม่เกี่ยวกับไอ้พวกนี้เท่าไหร่แต่ทำงานแบบไหนเดี๋ยวเบรกหน้าเล่าให้ฟัง
0: ได้ค่ะ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญยืนยันการห่มสบายมีมานานกว่า 1,300 ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็น

0: ไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
2: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
1: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
2: ทำความดีเพื่อชาติไทย
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่ออธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญยืนยันการห่มสบายมีมานานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
5: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทวารวดีมาริชโยรายงาน
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การผลิตละครสั้นน้ำดีผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สองชาติน
6: ายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านละครสั้นได้แก่โครงการเสน่ห์ไทยหัวใจมังกรและโครงการร่วมพัฒนาละครสั้นและเปิดตัวละครสั้นเรื่องสวัสดีพรหมลิขิตมหัศจรรย์แห่งสยามบนแพลตฟอร์มสื่อใหม่ของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT โดยมีนางเฉินยี่จุนกรรมการถาวรและคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ให้โรงเรียนบ้านสายกุลจังหวัดพัทลุงมุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้เสริมทักษะและจินตนาการให้เยาวชน
7: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดพิธีส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ตามโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดกล่องความรู้ปูทางฝันสร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมีพันโทหนุนสรรสมาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในภาคใต้รวม14แห่งเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนบ้านสายกุลสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่205จังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นนวัตกรรมพื้นที่การเรียนรู้แห่งศตวรรษใหม่ผสมผสานทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลพร้อมเครื่องปรับอากาศเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในมีหนังสือที่เหมาะสมกับวัยกว่า100เล่มและชุดหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน31เล่มรวมถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยทั้งสมาร์ททีวีรองรับ AI Search และชุดจอสัมผัสคีออสขนาด43นิ้วรณกรบุญรามสวท.พัทลุง

0: าน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
3: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
4: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่ไงถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริง

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: ไม่รู้มาจ้าช่วงที
4: ่
3: สองช่วงสุดท้ายนะครับเราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้อาจจะผิดคอนเซปต์เรื่องของเงินทองสักนิดนึงแต่เราจะมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เสียหายมากๆนะครับกับเรื่องของการใช้สารต้องห้ามแล้วกันนะครับสารต้องห้ามที่มันมีผลต่อการกระตุ้นจริงๆเนี่ยไอสารพวกนี้ไอที่วาด้าองค์กรตรวจสอบเรื่องกระตุ้นเนี่ยนะมันมีเยอะมากเลยนะครับไอวาด้าที่แบบใส่เอาไว้ในการตรวจว่าตัวไหนสารแบบไหนอย่างไรบ้างนะฮะนักกีฬาที่จะโดนเยอะมากก็จะเป็นพวกแบบใช้แรงอย่างเร่งด่วนพวกพวกนึกออกไหมกีฬาที่ใช้แรงอย่างเร่งด่วนยกน้ำหนักเนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยยกน้ำหนักกีฬาที่ต้องใช้สตามิน่าสูงมากอย่างยกน้ำหนักอย่างวิ่ง100เมตรระยะสั้นเน
4: ี่
3: ย
4: สปีดว่ายน้ำ
3: ใช่พวกเนี้ยพวกที่แบบปึ้งจุดระเบิดแล้วไปเลยอ่ะพวกอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเยอะมากเลย
4: มันชื่อยาอะไรนะคะ
3: ไม่อันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังปูพื้นให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็พวกที่มันสตามิน่าเยอะมากที่ต้องใช้เป็น endurance ยาวๆเลยอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องใช้สารกระตุ้นและกลุ่มคนที่จะต้องควบคุมน้ำหนักกีฬาที่แข่งตามแคตตาล็อกแบ่งเวท
4: เทควันโดอย่างงี
3: ้
4: มวยอย่างงี้
3: อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีปัญหาบ้างมันหาค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็จะโดนกันไปส่วนยาที่น้องนักแบดไทยเราโดนมันชื่อว่าฟูโรซิไมด์
4: ค่ะ
3: นะครับต้องนะไม่น่าแซวหลานตัวเองเลยพูดผิดพูดถูกไม่เก่งวันอะไรเดี๋ยวนี้
4: ฟูโรซิไมด์
3: นะครับ อยู่ในกลุ่มไหนฟูโรซิไมด์มีผลคือยาขับปัสสาวะเมื่อก่อนเนี่ยนักมวยลดน้ำหนักไม่ลงเนี่ย
4: ฟูโรซิไมด์เลย
3: โอ้ก็ยี่เป็นตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ายาขับฉี
4: ่ก็คือเอาให้น้ำออกจากร่างกายก
3: ็
4: จะได้ชั่งน้ำหนักแล้วก็ผ่าน
3: ตั้งแต่สมัยผมไม่ได้ยินมาตั้งแต่สมัยเขาทรายสามารถเลยนะยาขับฉี่อะไรอย่างเงี้ยพวกพอโตมาอ่านเท็กซ์ภาษาฝรั่งไอ้พวกนักอเมริกันฟุตบอลที่ตัวกระแทกมากๆอักเสบมากๆก็ต้องใช้ไอ้ยาพวกเนี้ยไม่งั้นฉี่ไม่ออกเว้ยมันอักเสบเยอะเหมือนกับว่าแบบมันสเตียรอยด์มันเยอะไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกนักกล้ามพวกอะไรเนี่ยมันนั่นมาเนี่ยแล้วมันก็มีผลอย่างนี้ไปยาตัวนี้อะไรหัว
4: พี่ตั้มมันขาด
3: หัวทะลุ
4: หัวทะลุ
3: ทำไมอ่ะหัวกูเขียวเหรอ
4: มัน
3: อ
4: ๋
3: อเหรอหัวเขียวอ่ะหัวเขียวนี่คนหรือแมลงวันไอ้นี่ก็ช่างมองแล้วเกิน
4: หันไปแล้วเอ้าอ่ะต่อ
3: เออลืมเลยนะครับวันเนี้ย
4: พวกนักกีฬาที่มันแบบใช้สเตียรอยเยอะอย่างพวกอเมริกันฟุตบอลอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ยาตัวนี้เพื่อที่จะได้ขับ
3: ดังนั้นไอยาตัวนี้เนี่ย มันหลายคนฟังแล้วก็จะงงว่าแบบอ้าวแล้วมันช่วยเพิ่มสมรรถภาพช
4: ่
3: วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไรเพราะว่ากินเข้าไปเนี่ยมันจะมีอาการผิดปกติคือปัสสาวะบ่อยทำให้เกลือแร่ในเลือดต่ำถึงไม่ดีนะเว้ยสำหรับนักกีฬานึกออกมั้ยอย่างเราไปวิ่งกันมาอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องกินไปนอกจากน้ำเปล่าแล้ว
4: ค
3: ือเกลือแร่แล้วก็เป็นพวกโพแทสเซียมทั้งหลายที่เขาบอกที่แอมคุณแอร์เขาชอบบอกว่าให้กินน้ำมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะตรงเนี้ยนี่คือสิ่งแต่ว่ายาตรงนี้เนี่ยทำให้สิ่งเหล่านั้นสารอาหารหรือว่าเขาเรียกวิตามินเหล่านั้นเนี่ยมันออกจากตัวเรานะครับถามว่าทำไปทำไมทำไมเพราะว่าไอ้ยาตัวเนี้ยมันใช้ควบคู่กับเรื่องของยาโดปตัวอื่นๆครับคุณผู้ฟังครับยาโดปที่เป็น

0: การต้องห้ามที่ต้องใช้คู่กันโดยมากแล้วจะเป็นใช้พวกสเตียรอยหรือกลุ่มที่เมื่อกี้ที่เราบอกกันไปสเตียรอยเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่เพิ่มศักยภาพนะครับในการสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มพละกำลังนึกออกไหมทำให้กล้ามใหญ่ขึ้นทำให้กล้ามเนื้อแดงทำงานมากขึ้นถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อแดงมันแข็งแรงกว
1: ่
0: าคนทั่วไปกล้ามเนื้อแดงมันมีแรงเพราะมันเก็บออกซิเจนได้เยอะขึ้นในวิทยาศาสตร์เลยนะนะครับแล้วก็คนดำ
1: ออกซิเจนเยอะขึ้นมันก็จะอึดขึ้น
0: ใช่อันนี้คนดำโดยพันธุกรรมแล้วคนดำจะมีกล้ามเนื้อแดงมากกว่าทุกสีผิวดังนั้นเราจะเห็นเลยครับวิ่งไกลเสร็จหมดครับกีฬากระแทกกันพวกอเมริกันฟุตบอลพวกบาสเกตบอลเนี่ยทำไมนักบาสผิวดำนักเวกัสฟุตบอลผิวดำกินเลียบนี่คือจุดเริ่มต้นทางพันธุกรร
1: ม
0: นะครับเนี่ยไอ้กลุ่มพวกนี้ไอ้กลุ่มที่กลุ่มสร้างกล้ามเนื้อ

0: ก็
1: ถ้า
0: ต
1: ม
0: าม
1: า
0: ทร
1: ต
0: ง
1: ร
0: แ
1: ฐ
0: หล
1: า
0: ะ
1: น
0: ญี่ปุ่น
1: ใช่
0: อืม
1: คาซัคสถาน6 เหรียญทอง
0: คาซัคมันเก่งนะเห
1: ใ
0: ม
1: ช
0: าะ
1: ่
0: กับคาซัคอูซเบกเก่งอืม
1: พวกโซนบนนะแข็งปักเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เกาหลี5 เหรียญทองส่วน
0: อ
1: ไ
0: ื
1: ทย
0: ม
1: อันดับ5 4 เหรียญทอง
0: โอเคเราได้ลุ้นคือผมว่าคาซัคเนี่ยอาจจะแรงต้นหรือเปล่าขอลุ้นในช่วงปลายๆหน่อย
1: ถูกต้อง
0: เรายังมีกีฬาอีกหลายประเภทที่เรา
1: โอ
0: ได้
1: ้
0: ลุ้
1: อ
0: น
1: ี
0: แต
1: ก
0: ่ต
1: หละ าก ย
0: ้ออ
1: ย่
0: น
1: า
0: เน
1: ง
0: ี่ยได้ลุ้นแน่
1: เพิ่งเริ่ม
0: ตะก้อหวังสี่ซึ่งก็น่าสนใจอยู่
1: ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวไปไล่ตามกันว่าจะยังไงแล้วเราก็จะมีเหรียญเซอร์ไพรส์เข้ามานี่แหละไม่ต้องห่วง
1: ใช
0: จ
1: ่
0: ะมีเหรียญของภูริพลด้วยคุณอย่าลืมเราไปลุ้น100 เมตรชาย200 เมตรชายแล้วรวมไปถึง
1: มาแน
0: ส
1: ่
0: ี่คูณร้อยสี่คูณ
1: ม
0: ร้
1: า
0: อย
1: แน
0: นี
1: ่
0: ่มีโจทย์แค่ประเทศเดียวตอนนี้นะโจทย์ประเทศเดียวคือญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนอกนั้นจีนเคยแวบขึ้นมาแวบหนึ่งไม่มีอะไ
1: ใ
0: ร
1: ช่ใช่ใช่
0: แล้วก็ไม่มีอะไรละนะครับเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาคุยเรื่องกีฬาอื่นด้วยคุณนัทเดี๋ยวพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งได้ไหม
1: อุ้ยโหเร็วมาก
0: พักสักครู่เดี๋ยวขับ
1: ครั
0: ม
1: บ
0: า
1: ผม
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยณัฐมะสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2 ถึง 4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงมัคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อ

0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชน
3: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569เพื่อกล่าวว่าช่วงวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งได้ปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่เสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทพร้อมกำชับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันพดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี
4: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: จีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านหลังนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะต้องถูกปิดกั้นในวันที่23กันยายนนี้นายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายมาโดยตลอดเนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศหรือความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศรวมทั้งประเด็นสันติภาพและการพัฒนาของโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสลันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
1: ชั่วโมงที่2ครับของสอนอฟุตบอลไทยครับยังอยู่ผมมโนมีนะครับแล้วก็คุณมานัทมัสอะนะครับยังอยู่ในใยเรื่องของเอเชียนเกมครับนั่งคุยกันเพราะสถานการณ์ตอนนี้เอเชียนเกมคือมันมีให้เชียร์ตลอดเลยนะคือมันคืออย่างนี้พูดไงดีวะคุณนัทช่วงเนี้ยช่วงกีฬาไทยที่แบบยกเว้นกีฬาไทยแล้วยังมีเนเน่เนี่ยพวกเนี้ย
2: โอ้โหพรุ่งนี้ไหมพี่มน
1: พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้มีเนเน่เนี่ยพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้แข่งแต่ยังไม่รู้ว่าใครจะชนะมันก็รอโหวตวันหนึ่งรู้ผลในสัปดาห์นี้อยู่แล้วล่ะพฤหัสเนี่ยรู้แน่ว่าใครจะเป็นแชมป์ AGC ปีนี้นะซึ่งเขาก็บอกว่าเราเป็นเต็งหนึ่งจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับยังเดาไม่ถูกว่าเนเน่หยิบเพลงอะไรไปร้องไม่รู้จริงๆไม่มีใครรู้และตอนนี้โอโซนแบนถึงที่ LA เรียบร้อย
2: เฮ้ยโห
1: ถึงหมดแล้วแล้วก็ไปเดินไอ้ตรงเนี้ยไอ้ม้าลายที่ The Beatles ไปเคยไปยืนถ่ายรูป
2: ครับ
1: พวกแกก็ไปยืนเดินถ่ายรูปเหมือน The Beatles โอ้โหไม่ธรรมดาครับนะฮะไม่ธรรมดาครับโอโซนแบนก็ผมว่า พวกนักรีแอคชั่นต่างประเทศเยอะมาก
2: ครับ
1: มีอยู่คนหนึ่งเป็นฝรั่งเป็นชาวอเมริกันเขาบอกว่าอีก2ปีเนเน่กับโอโซนแบนจะครองโลก
2: เฮ้ย
1: คืออีก2ปีไอ้บุญมันยังเป็นเด็กชายอยู่นะแต่เย็นๆนะเฮ้ยอีก2ปี15แล้วเออ15แล้วเป็นนายแล้ว
2: ล่าสุดเป็นครูเลยนะฮะ
1: เฮ้ยจริงเหรอฮะ
2: สอนกลองลูกชายของพี่ตูนบอดี้สแลม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ลูกชายพี่ตูนเขาอยู่ภูเก็ตทั้งหมด
2: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ก็เลยไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์เจ้าบุญเขา
2: ถูกต้อง
1: นะฮะเฮ้ยโหมันเดือดไอ้นี่ใช้ได้เดือด
2: โอ้โหรางวัลการันตีไปเป็นตัวแทนไปแข่งที่ญี่ปุ่น
1: ใช่ใช่
2: ธรรมดา
1: ก็ลุ้นเนเน่ด้วยนะครับลุ้นในทีมชาติไทยด้วยลุ้นเนเน่ด้วยพรุ่งนี้นะครับอ่ะกลับมาครับในเรื่องของเอเชียนเกมสักนิดนึงก่อนจะไปเรื่องฟุตบอลเข้มๆนะ
2: ครับ
1: ผมมีเรื่องบาสเกตบอลมาคุยกันหน่อย
2: อืม
1: ไอ้บาสเกตบอล5คนเนี่ยเราไม่ต้องสู้อยู่แล้ว
2: ครับ
1: เหนื่อยนะครับแต่ว่าผมสิ่งที่ผมงงก็คือว่านักวันนี้มหาอำนาจบาสเกตบอล5คนในเอเชีย
2: ครับ
1: มันกลายเป็นเกาหลีใต้เว้ย
2: เฮ้ยเมื่อก่อนมันฟิลิปปินส์ป่ะพี่มัน
1: เฮ้ยไอหมูฟิลิปปินส์อ่ะเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังฟิลิปปินส์เคยหมูตัวนึงคือเมื่อก่อนมันเป็นจีน
2: อืม
1: จีนอิหร่านญี่ปุ่น
2: ใช่จีนลืมไป
1: ตอนเนี้ยจีนสู้เกาหลีใต้ไม่ได้
2: เฮ้ย
1: โดนกระซวกจับเลย
2: อืม
1: ผู้ชายนะผมก็งงมากเลยญี่ปุ่นก็โดนคือไอฟิลิปปินส์เนี่ยคุยตรงนี้หน่อยฟิลิปปินส์เนี่ยกีฬาอันดับหนึ่งของเขาคือบาสเกตบอลแล้วซีเกมเนี่ยทำเป็นหญิงยะโสโอหังจะส่งพวกเด็กมหาลัยมาเล่นแล้วมันก็คว้าแชมป์แต่ในระดับเอเชียมันคือไอหมูตัวหนึ่งฟิลิปปินส์
2: อ
1: ่ะ
2: โอเค
1: คือมันสู้ไอ้สี่ห้าทีมที่ผมพูดมาไม่ได้หรอกแต่มันทำตัวเป็นเก่งก็มันโดนจีนกระจุยเลยอ่ะเนี่ยล่าสุดอ่ะผมก็นึกว่ามันจะเก่งขึ้นโถเนี่ยเอาชุดใหญ่มาเต็มที่หลับแบบขาดด้วย
2: ลูกครึ่งเขาเยอะไง
1: มันหมู
2: เป็นอเมริกัน
1: นะมันหมูแต่มันก็คิดว่าตัวเองมันเก่งคือมันไม่ได้เก่งเลยกีฬาประเภทนี้มันอาจจะเก่งในอาเซียนแต่มันเอาในความเป็นจริงแล้วมันในเอเชียมันไม่มีอะไรเลยครับ
2: อืม
1: ไอ้3คูณ3เราสนุก
2: อืม
1: วันนี้แพ้เกาหลีนะแพ้สูสีนะ
2: ครับ
1: แพ้7-6ก็ต้องบอกว่า3คูณ3เราได้ลุ้นอยู่ก็ไม่รู้เป็นคนไทยยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันคนไทยที่มันเหมือนอเมริกา อยู่หลายคน
2: ครึ่งลูกครึ่งหรือเปล่า
1: ก็อาจจะอย่างนั้นแหละตัวประเอฟเลยนะฮะไอ้3คูณ3ในอาเซียนเราไม่กลัวฟิลิปปินส์เราก็ไม่กลัวมัน
2: ครับ
1: แต่5คนเนี่ยเราไม่ไหวต้องยอมรับก่อนแต่เราก็สู้สนุกนะในซีเกมที่ผ่านมาหรือว่าอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ยเราสู้สนุกนะคุณนัทซีเกมที่ผ่านมาเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าบาสเกตบอลเนี่ยที่

0: ที่อาคารนิมิตบุตรคนล้นทะลักมานั่งดูข้างนอกเลยเนี่ย
1: ไม่
0: ต
1: ต้
0: ล
1: อง
0: าด
1: ถ
0: บ
1: า
0: าม ส
1: แ
0: เ
1: ล
0: ร
1: ้
0: า
1: ว
0: ไ
1: ท
0: ม
1: ี
0: ่
1: ่ม
0: เ
1: ี
0: ล็ก
1: บุต
0: น
1: ระ
0: เออตลาดบาสเกตบอลเราไม่เล็กดีครับเล่นกันไปเลยครับผมเห็
1: ใน ช
0: ด
1: ่
0: ้วยครับ
1: ถู
0: ท
1: ก
0: ำ
1: ต
0: ใ
1: ้
0: ห
1: อ
0: ้
1: ง
0: มันเก่งอืมแต่ตอนนี้หญิงเราไม่ดียิงเราตกมาเลแล้วก็แพ้ฟิลิปปินส์แล้วก็แพ้เมื่อก่อนเราไม่แพ้นะเมื่อก่อนเราเป็นเต้ยนะตั้งแต่สอนรามสาวอะจำได้ไหม
1: จำได้
0: แพ้เราจะสู
1: น
0: ส
1: ั่
0: ี
1: นแหล
0: ก
1: ะ
0: ับ
1: น
0: แ
1: ั
0: ค
1: ่น
0: ่
1: แห
0: ม
1: ล
0: า
1: ะ
0: เลเออตอนนี้โดนฟิลิปปินส์แล้วนะฮะก็บาสก็ว่ากันไปนะ
1: ครับ
0: อื่นๆมีอะไรบ้างวะคุณนัท
1: โอ้โหอื่นๆมีแบดมินตันไง
0: โอ้เอาคุยเรื่องนี้หน่อยสรุปอุทธ
1: ว
0: ริ ณ
1: ว
0: ์นะ
1: เอาวิวก่อน
0: วิวอะยังไงรายงานเลย
1: วิวก็สบาย
0: อืม
1: ๆเจอกับไทเปมั้งเดี๋ยวนะ
0: นะครับ
1: ที่เห็นว่าแบบ
0: อื
1: ก็
0: ม
1: อ่ะโอเคเต็งหนึ่งอ่ะอันดับสองของโลกราย
0: อื
1: การ
0: ม
1: นี้
0: อืม
1: สบาย
0: อืม
1: ๆในเกมแรก
0: อืม
1: เอาชนะมาได้แล้วก็ข่าวใหญ่เลยวิ
0: อ
1: ม
0: ื
1: บ
0: ม
1: อลแบดมินตันที่เราเกินตั้งแต่เบรกที่แล้ว
0: น้องพิง
1: น้องพิงพิ
0: พ
1: ง
0: ี่ชามนโอ้น่ารักด้วยน้อง
1: อ
0: เข
1: ื
0: าม น่าจะน่ารัก
1: เสียดายอ่ะ
0: คืออย่างนี้เราถูกศาลต้องห้ามเนี่ยในตรวจพบก็คือฟูโรซีไมล์
1: ใช่
0: อืม
1: เป็นสารต้องห้ามที่โอ้
0: คือห้ามทั้งใช้แข่งขันห้ามทั้งใช้ก่อนแข่งห้ามใช้หลังแข่ง
1: คร
0: ค
1: ับ
0: ือห้ามใช้เลย
1: อืม
0: ใช้ได้ถ้าคุณไม่แข่งแล้วก็ไม่มีใครไปตรวจไม่มีปัญหาคุณใช้ได้
1: อื
0: แต
1: ม
0: ่ถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังจะเข้าแข่งขันตอนฝึกซ้อมก็ห้ามใช้
1: อ
0: ค
1: ื
0: ือ
1: ม
0: น้องวันเนี้ยเขาก็ออกมาบอกว่ามันเป็นไอฟูซิโรไมล์เป็นอะไรเป็นยาขับปัสสาวะครับ
1: ครับใช่ใช่
0: มันไม่ถึงกับคือไอฟูซิโรไมล์ถ้าเรากินเต็มเต็มเนี่ยมันเป็นยาขับปัสสาวะมันจะใช้ในหมู่นักมวย
1: ครับ
0: ไอยาขับฉี่เพราะอะไรเพราะนักมวยต้องลดน้ำหนักให้เร็ว
1: ถูกต้องรีดน้ำออก
0: คือน้ําเนี่ยตัวทําให้เราอ้วนเพราะฉะ
1: ใน ช
0: ั้น
1: ่
0: มัน
1: ค
0: ต
1: ร
0: ้
1: ั
0: อ
1: บ
0: งรีบเอาน้ําออกมากที่สุดการฉี่มวยไม่ว่ากันนะ
1: ครับ
0: ยาขับฉี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะมวยมันเป็นมวยมันเป็นเรื่องของปะทะคุณฟังค
1: อ
0: ุ
1: ื
0: ณย
1: ม
0: ิ่งใช้ร่างกายคุณอ่อนแอคุณก็โดนน็อกกันไม่เป็นไรก็เรื่องคุณแต่ว่าอันเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ให้ใช้มันอาจจะเป็นกระตุ้นอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: นั่นน่ะสิส
0: แต
1: ง
0: ่ป
1: ส
0: ัญ
1: ัย
0: หาน้องพิงค์อ่ะเขาไม่ได้ใช้คุณนัท
1: อืมฮะ
0: มันมาจากยาแก้อักเสบเว้ย
1: มีตัวยานี้อยู่ในยาแก้อักเสบอย่างนี้เ
0: เ
1: ห
0: อ
1: รอคร
0: อเออมันเป็นยาแก้อักเสบที่ใช้ทาด้วยนะ
1: อืม
0: คือน้องเขาเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขาก็ทายา
1: ไม่ได้ก
0: ท
1: ิน
0: าย
1: ด้
0: า
1: วย
0: ไม่กินเป็นทาพวกนี้ก็ซึมเข้าผิวหนังอ่ะมันก็ซึมเข้าไปในกระแสเลือดแล้ว
1: เออโอ้ย
0: คุณนัทคุณรู้หรือเปล่าว่าไอ้เรื่องการทาเนี่ยวิบัติเกิดขึ้นกับวงการยกน้ำหนักไทยมาแล้วนะคุณรู้ป่ะ
1: จำได้
0: ยกน้ำหนักไทยโดนแบนไป5 ปีใช้สารกระตุ้นแล้วแม่งใช้ทุกคนในค่าย
1: อื
0: ทุ
1: ม
0: กคนงงใช้อะไรวะนายกสมาคมผมคืออะไรพวกใช้อะไรกันมีอะไรกันยังไงตรวจสอบไปตรวจสอบมายาก็ไม่กินก็ซ้อมกันทุกวันมัน
1: อ
0: ท
1: ื
0: ำ
1: ม
0: อะไรเพราะอะไรรู้ไหมไปหาสารตัวกระตุ้นตัวบ้าเนี่ยมาจากไหนรู้ป่ะ
1: ครับ
0: มาจากน้ำมันมวยครับ
1: โอ้โห
0: น้ำมันมวยที่คนจีนอะโค้ชจีนอะถูให้ด้วยน้ำมันมวยเขาถูเพื่อให้กล้ามเนื้อมันคลายยกน้ำหนักเหมือนน้ำนั้นคือบ้านเราต่อยมวยก็ใช้น้ำมันมวยกินมันหึงกระจุยกระจายอยู่แล้วอะ
1: ครับ
0: แต่ไอ้น้ำมันตัวเนี้ยจากจีนเนี่ยมันดันมีไอสารบ้านั่น
1: อยู่ในน
0: ซ
1: ั
0: ึ
1: ้
0: ่ง
1: น
0: มันเป็นสารอะไรก็ไม่รู้นะเออมันอยู่ในนั้นแล้วทุกคนมันทาหมด
1: ซึ่งเราไม่รู้อยู่แล้วว่าเพราะม
0: ไ
1: ั
0: ม
1: น
0: ่
1: จะ
0: ร
1: ม
0: ู
1: ี
0: ้
1: เออไม่มีทางอ่ะที่จะรู้ไม่มีทางแน่นอน
0: โดนไป5 ปีนี่พ้นมาละพ้นมาละน
1: อ
0: ี่
1: ัน
0: คือเรื่
1: ย
0: อง
1: ก
0: ท
1: น
0: ี่
1: ้ำหนัก
0: ผม
1: อืม
0: เออมันเป็นเรื่องที่ผมว่าสมาคมทุกสมาคมต้องพิจารณานะคือบางสมาคมไอสารพวกนี้ไม่โดนฟุตบอลเนี่ยไม่โดนแน่เพราะใช้น้ำมันทานไอ้พวกนี้ไม่โดนแต่มัน
1: อ
0: จ
1: ื
0: ะไป
1: ม
0: โดนสารกระตุ้นตัวอื่นที่ฟุตบอลมันต้องโดน
1: อืมอืมอืม
0: ถูกไหมคุณนัทมันจ
1: ใ
0: ะ
1: ช
0: มี
1: ่
0: สารกระตุ้นตัวอื่นไอ้พวกเนี้ยฟุตบอลไม่โดนเพราะผมไม่เคยเห็นว่าฟุตบอลโดนสารกระตุ้นจากน้ำมันมวยเพราะมันก็ใช้น้ำมันมวยกันอยู่มันก็ฉีดมันก็ทายาหมองกันอยู่ถูกปะล่ะอันนี้
1: ถ
0: ไม
1: ู
0: ่โด
1: ก
0: น

0: จะมีกีฬาบางประเภทซึ่งต้องศึกษาให้ดีนะบางทีบางครั้งไอ้ของพวกนี้มันมาที่เราไม่รู้ตัว
1: จริงครับจริงๆยิ่งคนเป็นนักกีฬาเนี่ยโอ้โหเจอเคสแบบเนี้ยยิ่งต้องระมัดระวังเลยโดยเฉพาะยาทานยากินรวมไปถึงยาทาเนี่ยทั้งหมดแหละต้องระมัดระวังซึ่งมันก็พูดกันยากนะพี่มนอ่ะถ้าพี่มนพูดถึงน้ำมันมวยอย่างเงี้ยน้ำมันอ่ะใช้น้ำมันมวยอาจจะไม่ได้เป็นยี่ห้อน้ำมันมวยแต่เราพูดถึงน้ำมันมวยผมว่าคนไทยน่าจะพอทราบแหละน้ำมันนวดอ่ะน้ำมันร้อนอ่ะเราไม่รู้อยู่แล้วว่าส่วนผสมมันมีอะไรบ้างอ่ะ
0: ใช่คือน้ำมันมวยอะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายเพราะมันร้อนมันทาให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายจากความเครียดกล้ามเนื้อมันเครียดนะเวลาคุณใช้งานหนักๆเขาต้องทําให้มันคลายตัวเบามันจะได้ไม่เป็นตะคริวไม่บาดเจ็บนี่คือจุดประสงค์ของน้ำมันมวยเว้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ทําร้ายสุขภาพแต่ท่านมีสารอะไรก็ไม่รู้ที่มันจะสามารถซึมเข้าไปแล้วไปตรวจสารกระตุ้นโดน
1: แล้วถ้าว่ากันตามตรงนะประเทศไทยเราเนี่ยหมอใช้คำว่าหมอนวดแพทย์แผนไทยแล้วกันมีสูตรน้ำมันมวยพวกเนี้ยของตัวเองเนี่ยเยอะ
0: คุณนะคุณพูดถูกคือไอ้น้ำมันมวยที่ขายกันตามร้านเภสัชที่เป็นยี่ห้อเดียวพวกนี้ไม่มีปัญหานะพวกนี้เขาให้นักกีฬาแล้วเขารู้ว่าเขาก็ใส่สารอะไรไม่ใส่อันนี้คือมาตรฐานอย.
1: ที่มีแบรนด์อ่ะ
0: มันมีแบรนด์แบบเนี้ยไอ้แต่ที่นกน้ำหนักมันโดนเพราะไอ้โค้ดจีนมันไปเอามาจากเมืองจีน
1: ใช
0: ม
1: ่
0: ึงผสมอะไรมาก็ไม่รู
1: ถ
0: ้เลย
1: ซึ่งเอาเราไม่ได้ว่าเรื่องของแพทย์แผนจีนหรือแพทย์แผนไทยนะมันเป็นสมุนไพรที่อาผสมผสานกันเข้าไปหลาย
0: ใช
1: ๆต
0: ่
1: ัวแล้วจนมีไอตัวเนี้ย
0: ใช่
1: ไอฟูโรอะไรนะฟูโรเซไมด์เนี่ยอย
0: อ
1: ู
0: ั
1: ่ในนั้นแหละ
0: สมมุติว่ามีนะแต่น้ำมันมวยมันจะเป็นอย่างอื่นนะครับ
1: สมมุติว่าอ่ะผมเป็นนักกายภาพที่สามารถปรุงไอ้น้ำมันประเภทเนี้ยได้แล้วผมก็ใส่เข้าไปโดยใช้เขาเรียกอะไรอ่ะยาแพทย์แผนไทยอ่ะ
0: ภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาโบราณ
1: ถูกต้องใช้รากไม้ใช้นู่นใช้นี่ผสม
0: ใช
1: ผ
0: ่
1: สานจนเป็นน
0: ใช
1: ้ำ
0: ่
1: มันนวด
0: ใช
1: ซ
0: ่
1: ึ่งผมไม่รู้อยู่แล้วว่าผมใช้นู่นใช้นี่จากธรรมชาติแล้วมันสกัดออกมาแล้วกลายเป็นผสมกันออกมาจนมีฟูโรเซไมด์อยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่มี
0: ไม่
1: ทาร ง
0: ู้
1: รู้
0: มันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้คือใครจะไปรู้วะถูกปะล่ะมันไม่รู้หรอกแต่อันนี้ต้องระวังคืออะไรมันก็ต้องตอนนี้มันต้องระวังแล้วทุกอันมัน
1: ถ
0: ต้อง
1: ูก
0: มีมาตรฐานในการคุณเป็นนักกีฬาเนี่ยแล้วก็สมาคมต้องมาดูแลแล้วเฮ้ยมึงใช้อะไรวะดูแลหน่อยถูกปะน้ำมันมวยก็จัดอันที่มันเป็นมาตรฐานของสากลของวาดะเขาซึ่งมันมีอยู่แล้วเนี่ยที่เรา
1: ค
0: ใช
1: ร
0: ้
1: ับ
0: กันอยู่ตามม.ย.ในพวกนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเอาที่มันรู้ว่าผสมอะไรก่อน
1: ถูก
0: ถูกป่ะจุดประสงค์อะเราไม่ได้โกงหรอกเราไม่ได้ต้องการให้มันโกงแต่ว่า
1: เราเลี่ย
0: เ
1: ง
0: รา
1: อ่
0: อ
1: ะ
0: าจจะรู้เท่าไม่ถึงการ
1: ถู
0: ซึ่
1: ก
0: งจริงๆแล้วไอ้กลุ่มของไอสารกระตุ้นตัวเนี้ยไอยาที่ใช้ไอฟูโรซีไมด์เนี่ยมันไม่ได้เป็นสารกระตุ้นเพื่อเพิ่มกําลังหรือความสามารถทางกายโดยตรงนะ
1: คร
0: แต
1: ั
0: ่
1: บ
0: ถูกจัดให้เป็นกลุ่มสารต้องห้ามของวาดะคือผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงห้ามแต่ว่ามันไม่ได้มีผลกับร่างกายแบบทําให้แบบร่างกายแข็งแรงปึงปังมันไม่ใช่อยู่แล้วมันไม่ใช่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะครับซึ่งทางน้องน้อง
1: พิง
0: น้องพิงเนี่ยถูกแบนถึงขนาดว่าห้ามร่วมห้ามแข่งห้ามเป็นโค้ชห้ามเกี่ยวข้อง
1: หนักเลยน
0: เ
1: ะ
0: ลยนะณทัวร์นาเมนต์นี้ก่อนนะแต่ตอนนี้อุท
1: หน
0: ธ
1: ั
0: ร
1: ก
0: ณ์
1: เลยนะ
0: ตอนนี้อุทธรณ์เพราะว่าอาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็มันไม่ได้มีความตั้งใจในการจะใช้สารชนิดนี้อยู่ก็ต้องว่ากันนะ
1: ใช่ต้องอุทธรณ์อยู่แล้วอุทธรณ์อยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยโอ้โหใช้คําว่าความหวังใหม่เลย
0: ความหวังใหม่เลยอ่ะ
1: ความหวังใหม่เลยนอกจากอ่ะเมรัชนกก็คือขึ้นท่านแล้วแล้วก็ถัดจากเมชื่ออะไรนะพี่มนแล้วก็มาน้องคนเนี้ยน้องพิงก็คือ ความหวังเลยว่าจะทะลุไปท็อปไฟว์ของโลกเพราะว่าเจ้าตัวเคยคว้าแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน15 ปีมาได้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

0: ด้วยวัย12 ปีด้วยตรงนั้นนะ
1: ใช่
0: สุ
1: ต
0: ด
1: อนนี้
0: ย
1: สิ
0: อ
1: บแป
0: ด
1: ดจำมืออันดับโลกท็อป100อยู่นะตอนนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับ88มั้งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด
0: ใช่
1: น่าจะใช่น่าจะใช่นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็อยู่ที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแล้วล่ะว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับผมว่าทุกสมาคมกีฬาเราไม่ได้มีเจตนาในการที่จะมาสร้างปัญหาหรือจะมานั่งโกงใครหรอกไม่มีหรอกคนไทยเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเอาตรงๆเล
0: ก็
1: ย
0: จริง
1: เรื่องโดมคุณไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาครับเราไม่เราเป็นคนนิสัยอย่างนั้นอยู่แล้วแพ้ก็แพ้สู้ได้ก็สู้แค่นั้นเอง
0: ผมว่าอย่างที่พี่มนบอกแหละเรายิ่งอนาคตสดใสเลยด้วยวัยขนาดเนี้ยไม่มีทางอ่ะ
1: จะใช้ไปทำไมของแล้วอย่างมันไม่ทำให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นไอ
0: ถ
1: ส
0: ูก
1: าร
0: ต
1: ต
0: ้
1: ั
0: อ
1: ว
0: ง
1: เนี้ย
0: ถูกต้อง
1: ไม่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงด้วยซ้ำคุณเสียน้ำเยอะ
0: แต่โดยส่วนใหญ่นะพี่มนพวกสารกระตุ้นเนี่ยอุทธรณ์ไม่ค่อยผ่าน
1: ก็เข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจ
0: อายุ19สมมุติโดนแบน5 ปีหายไปหรือ3 ปีเนี่ยอาจจะ3 ปียังพอแบบโอ้โหแต่กว่าจะเข้ามาอยู่ในแรงกิ้งกว่าจะเก็บคะแนนกว่าจะสร้างความมั่นใจโอเคแหละเรื่องของการซ้อมเนี่ยมันฟิตร่างกายตลอดได้อยู่แล้วใน3 ปีอะแต่ถ้า5 ปีสำหรับผมนี่มันนานมากเลยนะห้าปีนี่นานแต่ก็สามารถกลับมาได้ผมว่าในวัย19ของน้องอะนะถ้าตอนนั้นก็จะ24ก็อยู่ในช่วงที่โอเคแหละประสบการณ์ทางด้านการแข่งขันระดับนานาชาติอาจจะหายไปแต่ถ้าฝีมืออยู่ในระดับท็อปแรงซ้อมกับโค้ชที่อยู่ในระดับท็อปเนี่ยผมว่าอาจจะกลับมาได้
1: ก็ลุ้นนะครับแต่ว่าคือไอโดนแบนเนี่ยมันณตอนนี้เบื้องต้นคือแบนในเอเชียนเกม
0: ถู
1: ก
0: ก
1: ่อน
0: ต้องถูกต้อง
1: มันยังไ
0: ห
1: ม
0: ล
1: ่
0: ั
1: ได
0: ง
1: ้
0: จากเนี้ยอุทธรณ์ผลจะออกมาเป็นยังไงหวัง
1: ไม
0: ว
1: ่
0: ่าร
1: ู้
0: ภาวนาว่าให้เป็นไปในทิศทางที่ดี
1: ถูกครับนะฮะก็ขอให้ไปที่ทางที่ดีนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องร้อนๆเลยเอเชียนเกมของทัพนักกีฬาไทยพรุ่งนี้ก็มีแข่งขันนะพรุ่งนี้เรามีฟุตบอลด้วยไหนๆก็
0: ใช
1: ค
0: ุ่
1: ยแ
0: ค
1: ล้
0: ร
1: ว
0: ับ
1: คุยฟุตบอลเลยU23เราเข้ารอบเรียบร้อยวันนี้เนี่ยมีผลการแข่งขันออกมาคุณนัทเป็นยังไงบ้างไอ้เหงียนเฮงนั่นเนี่ยวันนี้
0: วันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เปิดรอไว้เลยครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูให้วันนี้เนี่ยเวียดนามเจออุซเบกิสถานแพ้ไป2-0นึกว่าตกรอบแล้ว
0: ครับ
1: นะครับนึกว่าตกรอบแล้วแต่ว่าอาเซียนช่วยอาเซียนฟิลิปปินส์ยิงนาทีบา
0: เฮ้ย
1: อัดคูเวตไป2-1เวียดนามเข้ารอบเฉยแล้วคนให้จุดโทษกรรมการไทยด้วย
0: นั่นนามว่า
1: จำชื่อมันไม่ได้แต่มันเป็นคนไทยจำชื่อไม่ได้
0: อ
1: ใค
0: ๋
1: ร
0: อ
1: ไว้
0: ครับ
1: ใครส่งไปรู้นะฮะก็กลายว่าฟิลิปปินส์ชนะคูเวต2-1
0: ครับ
1: ทำให้เวียดนามเข้ารอบเฉยเลยคื
0: แต
1: อ
0: ่อย่าง
1: เข
0: น
1: ้
0: ั
1: า
0: ้น
1: รอบเฉยเลยคือเข้ารอบแบบงงๆเฉยเลยครับนะครับโอ้สเปะสปะตูปัดตูเป๋จะเข้ารอบเฉยเลยครับอ่ะฮะแล้วก็วันนี้ก็ไปซัดกับเกาหลีใต้เพราะว่าเกาหลีใต้เจอซาอุดิอาระเบียแล้วเกาหลีชนะไป2-0เกา
0: ค
1: หล
0: ร
1: ี
0: ับ
1: เข้าที่1เจอเวียดนามอีกแล้วบอกจะล้างแค้นว่าเวียดนามฟุกชนะไปทีนึงแล้วคราวนี้เอาเกาหลีเอาจริงด้วยดินะครับ
0: โอ้โหจริงจังเลยเกาหลีต้
1: โ
0: อ
1: อง
0: จ
1: ้
0: ริ
1: โ
0: ง
1: ห
0: จัง
1: ไม่ได้
0: เอ
1: เล
0: เช
1: ย
0: ียน
1: นะ
0: เก
1: ฮะ
0: ม
1: ไม่
0: นี
1: เป
0: ่
1: ็น
0: ข
1: ท
0: อง
1: ห
0: แน
1: า
0: ่
1: รด้วย
0: ไม่ได
1: ก
0: ้
1: ็
0: ยอมไม่ได้
1: พรุ่งนี้มีไทยจากนั้น
0: ครับ5 โมงครึ่ง
1: คุณเจอญี่ปุ่นแต่เราเข้ารอบแล้วเป็นไงบ้างคุณนัทพรุ่งนี้ยังไงเจอญ
0: ว
1: ี่
0: ิ
1: ปุ่นเจอเจ้าภาพ
0: เอาว่าความมั่นใจผมอยู่ไทยไม่แพ้เคยเจอกันมาแล้วยู 20ชุดนี้
1: เป็นไง
0: เราไม่รอด
1: ไม่น่ารอดอยู่แล้วล่ะแต่พรุ่งนี้ผมว่าแพ้นะแต่ไม่ขาดหรอกแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้มีผลผมว่าพี่วังคือพี่วัง
0: อาจจะโรเทชันนะ
1: อาจจะโรเตชันแล้วก็ไม่รู้
0: เก็บตัว
1: จะชนะญี่ปุ่นไปทําไม
0: ใช่
1: เข้าที่หนึ่งไปแล้วมันยังไงก็ใครก็ได้มั้ง
0: ถูก
1: ค
0: ต้
1: ื
0: อง
1: อถ้าพรุ่งนี้เราแพ้ไปที่สองคุณนัท
0: คร
1: เร
0: ับ
1: าจะเจอกับที่หนึ่งของกลุ่มบีนั่นก็คือในมุมมองผมก็น่าจะเป็นอิหร่านแล้วมั้ง
0: โอ้โห
1: ซึ่งวันนี้อิหร่านจะต้องเจอกับเกาหลีเหนือก่อนนะวันนี้อิหร่านต้องเจอเกาหลีเหนือก่อน
0: เอานะระดับเอเชียเจอใครก็ได้

0: เข้า
1: ผมว่
0: รา
1: ใ
0: อ
1: ค
0: บ
1: ร
0: แ
1: ก
0: ล
1: ็
0: ้ว
1: ได้รอบแปด
0: ใ
1: แ
0: ช
1: ต่
0: ่
1: ถ้าเข้ารอบรองได้
0: เฮ้ยนี่คือที่ที่เราเคยอยู่
1: ที่เข้ารอบรองได้อาจจะมีการบินด่วนไปดูหรือเปล่า
0: เฮ้ยแต่บ
1: น
0: ิ
1: ่
0: น
1: า
0: ด่
1: ก
0: ว
1: ลัน ว
0: น
1: เน
0: ะ
1: ี่ย
0: ล่าสุดมีคนบินด่วนอีกแล้วนะเครื่อง
1: เฮ
0: บิ
1: ้
0: น
1: ย
0: บ
1: เฮ
0: ิ
1: ้
0: น
1: ย
0: อีกแล้วนะ
1: บินไปบินกลับอีกแล้วเหรอ
0: โอ้โหมันเดิมเลยเหมือนเดิมเป๊ะเลย
1: เตะเสร็จฮิวสตาร์ทวิ่งแล้วเหรอ
0: ครับรถคันเดิมจอดที่เดิมกระเป๋าใบเดิม
1: โอ้โหด
0: แล้
1: ่า
0: วก็
1: ไปไม่มีผลเลยเลยใช่ไหม
0: คนถ่ายมือถือเนี่ยถ่ายคลิปเนี่ยคนเดิม
1: โอ
0: แล
1: ้
0: ้ว
1: โห
0: ก็ถามคำถามเดิมว่าวันนี้ขับเองไม่มิก
1: เออ
0: ขับเองครับ
1: โอ้โหสุดยอดด่าไปไม่มีผลอะไรใดๆทั้งสิ้น
0: พี่มนในคอมเมนต์เนี่ยแฟนบอลสมัครใจขับรถให้โดยที่แบบว่าไม่เป็นไรผมไปถึงสุวรรณภูมิแล้วผมหาทางกลับชลบุรีเองยังไงก็ได้เดี๋ยวผมขับให้มีคนเสนอตัวแบบเนี้ยหลายคนจริงจังด้วยแต่ใดๆก็คืออ่ะวันแรกผมเข้าใจมิกอาจจะขับรถไปจอดแล้วก็กลับมาแล้วก็ขับรถกลับมาแข่งกับชลบุรีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อชาติเนี่ยรถตู้สักคันหนึ่ง2,000
1: มันไม่มีไงก็ผมด่าไปแล้วคือจริงเนี้ยมึงไม่ต้องไปเถียงกับใครสมาคมฟุตบอลต้องรับผิดชอบคือชลบุรีเองก็นิดนึงนะชลบุรีเองก็แบบ
0: ใช่
1: คือผมก็ด่าไปเยอะนะเฮ้ยถ้าปล่อยก็ปล่อยไปเลยถ้าไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อยมึงจะไปชักไปชักมาทำไม
0: แต่ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมิกต้องกลับมาเล่นกับชลบุรีพี่มน
1: เพราะอะไร
0: นัดเจอบุรีรัมย์เนี่ยก็โอ้โหแนวรุกของชลบุรีผมบอกได้เลยมิกดูดีสุด
1: ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นผมนะเอาจริงคุณนัทมันสู้ไม่ได้ก็คือสู้ไม่ได้ไม่มีก็ไม่มีถ้าเราจะเลือกในการที่จะรับใช้ชาติก็ต้องยอ
0: คร
1: ม
0: ับครับ
1: มันก็ต้องยอมมันช่วยไม่ได้ถ้าเลือกแบบนั้นนั้นเลือกจะปล่อยไปแล้วก็ต้องปล่อย
0: ใช่
1: แต่ถ้าเลือกจะไม่ปล่อยก็คือไม่ต้องปล่อยอย่าทําให้เด็กมันลําบากแล้
0: จ
1: ว
0: ร
1: พี่ว
0: ิ
1: ัง งมันก็ลําบากด้วยกูใช้ยังไงวันนี้ซ้อมเอาไปได้ซ้อม
0: ๆคือ
1: มึงมาฟิตหรือเปล่าก็ไม่รู้ล้ามาเชียว
0: แล้วจริงๆนั้น5-1เนี่ยก็ไม่มีมิกยศกรบุรพานะ
1: ใช่
0: เพื่อนยังแซวอยู่เลยย
1: น
0: ศ
1: ั่ง
0: ก
1: อี
0: ร
1: กแล้ว
0: ก็ให้สัมภาษณ์บอกถ้ายิงกันขนาดนี้ไม่ต้องมีเขาก็ได้
1: ก็ใช่ก็คือมันผมว่ามันเลอะเทอะไร้สาระครับมันไร้สาระมาก
0: ผมว่าเป็นวิธีที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะก่อนหน้านี้จำไม่ได้ก็ชุดU23นี่แหละที่แข่งเสร็จแต่ตอนนั้นในเมืองไทยไงแข่งเสร็จมี3-4 คนมั้งที่ออกจากแคมป์ไปเตะไทยลีกแล้วก็กลับมาแคมป์อะไรเงี้ยโอ้โห
1: มันเป็นชาติเดียวในโลกที่มันทำกันแบบนี้
0: ครับ
1: คืออย่างนี้วันก่อนคุณเดวินพูดที่สนามชลบุรีสเตเดียม
0: ครับ
1: เขาพูดถึงไอ้โควต้านักเตะต่างชาติ7 คนผมว่าเหตุผลของเขามันก็ฟังได้นะคือผมมันไม่ซีเรียสหรอกจะ7 คนจะ4 คน
0: ครับ
1: จะอะไรผมไม่ซีเรียสผมรู้สึกว่าถ้าเราโอเพ่นเหมือนยุโรปอะอย่างยุโรปในอังกฤษหรือว่าในทุกที่มันไม่จำเป็นต้องมีคนลงสนามที่เป็นชาวอังกฤษอ่ะมันไม่จําเป็นแล้วหรอกแต่มันต้องมีโฮมเลสนะไอ้ไม่ใช่มีโฮมเลสมันต้องมีอะไร
0: คว ุ
1: ะ
0: ณคน
1: เออโฮมโกรนเนี่ยมันต้องมีในทีมแค่มีในทีมนะมันลงสนาม11 คนไม่จําเป็นต้องมีโฮมโกรนก็ได้ใช่ไหมล่ะคุณจะใส่ไม่ใช่มีอังกฤษเลยสักคนก็ได้นะรู้สึกก็ได้นะ
0: ครับ
1: เยอรมันก็ได้อิตาลีก็ได้ทุกที่มันได้หมดแล้วมันก็รู้สึกว่าผมว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ทีมชาติเขาจะมีปัญหาเอาล่ะหลายคนก็มีเหตุผลว่ามันควรจะมีเวทีให้เด็กไทยเล่นแต่คุณเนวินเขาแย้งมานะน่าฟังเว้ยเขาบอกว่าถ้าคิดอีกมุมหนึ่งว่าก็ในเมื่อมันมี7 คนนะไอเด็กไทยมันก็ต้องสู้แย่งตำแหน่งให้ได้ดิ
0: ถูก
1: แย่งตำแหน่งไอ้7 คนนี้ให้ได้ดิคือตอนนี้จะคิดจะไปเจลีกอ่ะมึงยังแย่งตำแหน่งไอ้ฝรั่งไม่ได้เลย
0: โอ้ไป
1: แล้
0: โ
1: ว
0: น
1: จะ
0: ไป
1: ไป
0: อ
1: ได
0: ่
1: ้
0: ะ
1: ยังไงเออคือเขาก็พูดมีเหตุผลนะก็พูดว่า
0: ใ
1: เ
0: ช
1: อ้ย
0: ่
1: มันต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อแข่งไงพวกนี้ดิถ้าคุณแข่งได้คุณยึดตำแหน่งได้โอเคแจ๋วแต่มันก็ผมคือทีมเล็กๆอ่ะเขาก็จะมองว่าก็เขาเบี้ยน้อยหอยน้อยเขาสู้ไม่ได้เข้าใจอ่ะ
0: เข้าใจครับ
1: เออเขาเบี้ยน้อยหอยน้อยเขาก็จะสู้นักเตะต่างชาติไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเป็นเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบ

0: ทางกายภาพการแข่งขันนะ
1: อันนี้ก็เข้าใจได้มัน
0: อืม
1: ทั่วโลกมันก็อย่างเงี้ยทีม
0: อ
1: เ
0: ื
1: งิน
0: ม
1: ถุงเงินถังมันก็ได้เปรียบ
0: อืม
1: อืม
0: นะก็อ่ะว่ากันฮะไม่อันนี้ไม่ว่าอะไรอีกแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผมว่ามันหลากหลายมุมมองนะมุมมองของคุณเนวินก็จริง
0: อืม
1: มุมมองที่หลายคนบอกว่ามันไม่มีพื้นที่ให้ผู้เล่นไทยได้ลงก็จริงเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราจะปักธงไว้แบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกที่เราจะใช้ตัวต่างชาติ7 คนในนะมัน
0: อืม
1: เคยมีมาแล้วแล้ว
0: อืม
1: เราก็อยู่กับมันได้อ่ะ
0: อืม
1: อืมนั่นแหละก็ลองดูครับ
0: ไม่คือถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยคุณก็จัดไทย11 คนไปดิ
1: อื
0: มัน
1: ม
0: ก็จะพูดก็สู้ไม่ได้แล้วจะให้คุณทำยังไงแล้วคุณสู้ไม่ได้แล้วต้องจะทำยังไงฮะ
1: อืม
0: ใช่ไหมล่ะ
1: อืม
0: มันก็ช่วยไม่ได้มันแล้วให้ม
1: ผ
0: าม ป
1: ว
0: ร
1: ่
0: ั
1: า
0: บเท่ากันเขาก็พูดมันก็ไม่พัฒนาอันนี
1: ม
0: ้
1: ัน
0: มัน
1: ก
0: ได
1: ็
0: ้มองในมุมพัฒนาม
1: ถ
0: มัน
1: ู
0: ก็
1: ก
0: เถียงกันไม่ได้นะ
1: ข้อดีข้อเสียมันก็หลากหลายอ่ะมันแตกต่า
0: ใ
1: ง
0: ช่
1: กันไปอืม
0: ใช่มันมีเรื่องที่แบบมันมีเรื่องที่ตรงนี้ก็สำคัญอยู่เหมือนกัน
1: ถูก
0: เนาะโอ้ยพูดแล้วก็เหนื่อยครับพูดแล้
1: คว ร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: ผมว่ามันก็ไม่มีใครผิดใครถูก
1: ใช่ไม่มีใครผิดใครถูกมันอยู่ที่ว่ามุมมองของแต่ละคนจะปักธงไว้แบบไหน
0: อืม
1: อ
0: ไ
1: ื
0: ม่
1: ม
0: มีใครผิดใครถูก
1: ถ
0: น
1: ู
0: ะค
1: ก
0: รับก็ลองดูครับ
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะนะครับมาถึงข่าวดีหรือเปล่าไม่รู้ทีมชาติไทยชุดใหญ่อ๋อเอาตรงนี้ก่อนนี่ก่อนเนี่ยมีข่าวจากแคมป์เวียดนามคุณนะ
1: ฮะ
0: เหงียนกวงไฮถอนตัว
1: เฮ้ย
0: ไม่ได้ถอนเฉยๆนะประกาศเลิกเล่นทีมชาติ
1: เลิกเล่นเลยเหรอ
0: เลิกเล่นเลย
1: รายการนี้รายการสำคัญนะ
0: โอ
1: ฟี
0: ้โห
1: ฟ่าช
0: ส
1: ิ
0: ุ
1: ง
0: ด
1: แชม
0: ย
1: ป์
0: ออ ด
1: า
0: เล
1: เซ
0: ยเนี
1: ี
0: ่
1: ย
0: ย
1: น
0: มัน
1: นะ
0: นี่มันคือจากถ้าเอฟเอฟมันคือฟุตบอลโลกไอ้นี่ฟุตบอลรวมดวงจันทร์ด้วยแล้วกัน
1: เฮ้ยโอ้โห
0: ฟุตบอลทางช้างเผือกชาวเวียดนามเนี่ย
1: สุดยอดถอนได้ไง
0: คืออย่างนี้วันนี้มันมีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งที่น่าเชื่อถือได้ของเวียดนาม
1: ครับ
0: ออกมาประกาศว่าเหงียนกวงไฮอันนี้เป็นเพจที่น่าเชื่อถือเลยนะ
1: ครับ
0: เขารายงานข่าวของเวียดนามแล้วบอกว่าเหงียนกวงไฮถอนตัวจากการแข่งขัน AFF อาเซียนเนื่องจากอาการบาดเจ็บข้อเท้า
1: อ
0: แต
1: ื
0: ่
1: ม
0: ว่ามันไม่ได้ถอนตัวเฉยเพราะเหงียนกงไฮประกาศเลิกเล่นเลย
1: ทีมชาติเลยนะ
0: ทีมชาติเลยคือเขาวิเคราะห์กันว่าด้วยสาเหตุก็คือเหงียนกงไฮช่วงหลังเป็นตัวสำรอง
1: ใช่ใช่
0: แล้วเป็นสำรอง

0: ยืมเขาหายใจนิดหนึ่งเราชอบอยู่แล้วเราถนัดด้วยมาดิมาโถเดี๋ยวฟีฟ่างงดูได้ไงวะเฮ้อยังไม่รู้อะไรซะแล้วนะฮ
1: โอ
0: ะ
1: ้โหบอลกี่นัดเองอ่ะพี่มนมัน4-5 นัด60 ล้าน
0: ไม่มีใครซื้อหรอก
1: ไม่มี
0: ไม่มีใครซื้ออยู่แล้ว
1: ไม่
0: นะค
1: ม
0: รับ
1: ีย
0: กเว้นรัฐบาลอย่างเดียวต้องให้รัฐบาลแบบจ่ายตังค์อย่างเงี้ยเป็นไปได้จะไม่มีทางรัฐบาลไม่มีงบถ้ามีงบก็ซื้อไปนานแล้ว
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็มันบอลจะเตะแล้วคุณนัทมันบอลมันจะเตะแล้วมันไม่มีใครมันไม่มีอยู่แล้วมันจะเตะแล้วเนี่ย
1: ใช่วันศุกร์นี้แหละไอ้วัน
0: เอ
1: เส
0: อ
1: าร์นี้แหละ
0: มันจะเตะอยู่แล้วพี่นะฮะมันยังไม่มีเลยก็ไม่มีก็คือเรียบร้อย
1: ใช
0: บ
1: ่
0: ายบายเนี่ยจ้ะบายบายเอ้า
1: ครับผม
0: หมดเวลาแล้วครับนั่งบ่นเลยก็ไม่รู้นะฮะจันหน้าเนี่ยรู้เรื่องแล้วเจอปากีเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกัน
1: ใช่
0: นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อไปคุณห่านนะสอนอบอลไทยไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กีฬาพารวยแล้วก็นัตติงมาแล้วติดตามกันด้วยนะครับก็เราสองคนเจอกันจันหน้านะครับก็มาดูว่าปากีเป็นยังไงเอเชียนเกมเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์บินไปเลยไหมเดี๋ยวไปดูกันวันนี้สองคนไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสลันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่องจิตโครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่องจิตโครงการของการเคหะ

0: แห่งชาติรวม 1,373 หน่วยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 1.6 แสนตันต่อปี
1: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตามที่การเคหะแห่งชาติเสนอเพื่อยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมนำโครงการไปดำเนินการในพื้นที่นำร่อง7โครงการรวม 1,373 หน่วยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาทิโซล่าเซลล์ระบบส่วนกลางหลังคาดับเบิลลูปผนังอิฐมวลเบาและกระจกเขียวตัดแสงตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 163,516 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและขยายผลไปยังโครงการอื่นของการเคหะแห่งชาติรวมถึงตลาดที่อยู่อาศัยภายนอกเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมได้อีกประมาณ 1,250,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนรองรับวิกฤตน้ำมันและก๊าซหุงต้มฉบับใหม่ปี2569ถึง2572ปรับเกณฑ์อุดหนุนราคาให้สอดคล้องตลาดโลกเน้นแยกบัญชีน้ำมันและ LPG ลดการพึ่งพา นำเข้าน
2: ายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อใช้เป็นกรอบรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานในประเทศทั้งนี้แผนฉบับใหม่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การนำเงินกองทุนมาใช้อุดหนุนเมื่อเกิดวิกฤต3สถานการณ์หลักได้แก่กรณีราคาปรับตัวสูงกระทบประชาชนกำหนดเกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินที่มากกว่า30บาทต่อลิตรส่วนก๊าซ LPG ปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกเป็นเกิน423บาทต่อถัง15กิโลกรัมกรณีราคาผันผวนรุนแรงปรับเกณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปเป็นเปลี่ยนแปลงมากกว่า10ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน2บาทต่อลิตรภายใน1สัปดาห์ส่วน LPG ปรับเกณฑ์เป็นราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกและกรณีพลังงานขาดแคลนนพศรแก้วคำรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนน
3: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนนและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยโดยร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือและแทนที่บันทึกความร่วมมือที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569โดยเพิ่มกรอบความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาร่วมด้วยรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการซ่อมบำรุงถนนและสะพานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือเป็นพื้นที่สำคัญผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
1: สแลมดังคอฟสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการแซมดังทอล์กนะครับรายการที่ว่ากันด้วยเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับก็วันนี้กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมอีกครั้งครับสลัมพงษ์น้อยสำลีนะครับหรือว่ามิสเตอร์ห่านครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมตั้งใจจะพาทุกคนเดินสำรวจตลาดผู้เล่นของ NBA ให้ครบทั้ง30แฟรนไชส์นะครับแต่พอเริ่มเล่าไปจริงๆเนี่ยผ่านฝั่งตะวันออกไปได้เพียงแค่15แฟรนไชส์ครับแล้วมาเจอกับเรื่องราวของเลบรอนเจมส์ที่ย้ายจากทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers เท่านั้นเลยครับเวลานั้นหายไปเหมือนกับโกลเด้นสเตทที่ปล่อยลูก3คะแนนของเคอรี่ตอนกำลังเข้าฝักเลยครับรู้ตัวอีกทีเนี่ยเวลาหมดเวลาแล้วครับตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันยังเหลืออีก15แฟรนไชส์ครับในส่วนของสายตะวันตกนะครับตั้งแต่ Dallas Mavericks ครับ Denver Nuggets Golden State ครับลากยาวไปจนถึงทาง San Antonio Spurs แล้วก็ Utah Jazz นะครับซึ่งจะฝืนอ่านต่อก็คงไม่ไหวครับมันไม่ได้เวลาแล้วนะเพราะว่าคุณผู้ฟังเองอาจจะได้ยินผมพูดว่า Dallas เนี่ยได้คนนั้น Denver เสียคนโน้นไป Houston เนี่ยเซ็นคนนี้มาซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่รู้ครับว่าใครได้ย้ายไปที่ไหนอะไรยังไงกันแน่นะครับสัปดาห์นี้ครับผมจึงเอาเรื่องราวของในส่วนของการเทรดการย้ายการเซ็นฟรีเอเจนต์เองของสายตะวันตกเนี่ยข้ามมาพูดถึงในสัปดาห์นี้กันต่อนะครับก็กลับมาชำระในส่วนที่เราเนี่ยค้างคากันให้เรียบร้อยครับแต่จะไม่ได้อ่านเพียงแค่รายชื่อขาเข้าขาออกนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เองเนี่ยเราจะมาดูการเคลื่อนไหวครับของแต่ละทีมในสายตะวันตกด้วยว่ากำลังบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางของพวกเขาใครมีโอกาสไปลุ้นแชมป์ครับใครที่ถือว่าเป็นในช่วงของการเปลี่ยนยุคแล้วใครเองครับกำลังรอให้ดาวรุ่งเนี่ยโตขึ้นมาเป็นแกนหลักของทางแฟรนไชส์นะครับและใครเองที่กำลังยืนอยู่เฉยๆในขณะที่เพื่อนบ้านขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่กันเกือบหมดแล้วครับจากนั้นเราจะเข้าสู่ประเด็นใหญ่ครับสำหรับสัปดาห์นี้เองเป็นเรื่องราวครับของชายที่เปลี่ยนทั้งวิธีการเล่นบาสเกตบอลครับเปลี่ยนมูลค่าของแฟรนไชส์เปลี่ยนย่านที่ตั้งของสนามและเปลี่ยนให้เด็กทั่วโลกให้กล้าหยิบบอลขึ้นมากระโดดยิงจากระยะที่เมื่อก่อนนั้นโค้ชนั้นเห็นแล้วอาจจะต้องเรียกให้มานั่งข้างสนามครับชายคนนั้นชื่อว่าสเตเฟนเคอร์รี่ครับวันนี้เขายังไม่ได้ขอย้ายทีมนะครับและยังไม่ได้ออกมาโจมตีผู้บริหารและยังพูดว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางวอริเออร์เป็นสิ่งที่ตัวเขานั้นกำลังพิจารณาอยู่แต่สิ่งที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ไม่ใช่ว่าคำถามที่ว่าเคอร์รี่จะไปไหนครับแต่มันคือคำถามที่ว่าGolden State Warriors นั้นจะทำอะไรกับช่วงเวลาที่เหลือของเขาครับเพราะว่าเคอรี่เนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่ตัวของเขานั้นจะอายุครบ39ปีแล้วนะครับและทีมเองเพิ่งจบด้วยสถิติชนะ37แพ้ไปถึง45นะครับพลาดกันเข้าไปเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ในรอบ3ฤดูกาลหลังสุดนะครับโดยพวกเขาเนี่ยทุ่มความหวังในตลาดรอบนี้นะครับไปกับการตามล่าตัวของเลบรอนเจมส์แต่สุดท้ายแล้วเลบรอนเนี่ยกลับเลือกทางฝั่งของฟิลาเดลเฟียแล้วเมื่อหันกลับมาดูตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ในตลาดครับคนที่สามารถเปลี่ยนระดับของทีมได้ในทันทีก็แทบจะถูกทีมอื่นนั้นกวาดไปหมดแล้วนะครับวอริเออร์เองครับจึงกลับมาพร้อมกับกลุ่มผู้เล่นชุดเดิมที่มีอายุมากขึ้นอีก1ปีครับร่างกายเนี่ยมีคำถามมากขึ้นอีก1ข้อนะครับและเวลาเคอรี่ที่สั้นลงไปอีก1ฤดูกาลครับนี่ไม่ใช่ดราม่าแบบผู้เล่นทะเลาะกับทีมนะครับแต่มันเป็นความตึงเครียดระหว่างการตอบแทนตำนานในปัจจุบันกับการรักษาอนาคตขององค์กรในวันที่ตำนานคนนั้นไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับในส่วนของสัปดาห์นี้แต่รายการสำนักทอล์กเองครับได้รับการสนับสนุนโดยทาง All New Suzuki Frontครับ The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจในทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครัน All New Suzuki Frontที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.suzuki.co.th นะครับ Go with

ดูไบซูซูกิทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกินะครับเอาละครับก่อนจะไปว่ากันถึงเรื่องราวประเด็นเมนไฮไลท์หลักนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยผมขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราจบในส่วนของสายตะวันออกกันไปนะครับเกี่ยวกับการโยกย้ายตัวผู้เล่นของแต่ละแฟรนไชส์ครับวันนี้เราจะข้ามประเทศครับมายังทางฝั่งของตะวันตกกันบ้าง นะครับสายการแข่งขันที่ไม่ว่าคุณเองจะสร้างทีมมาเนี่ยให้ดูดีแค่ไหนพอเปิดตารางการแข่งขันออกมาก็ยังต้องเจอเดนเวอร์นักเก็ตโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟฮิวสตันร็อกเก็ตและซานอันโตนิโอสเปอร์ครับรวมถึงทีมที่พร้อมสร้างเรื่องวุ่นวายครับให้กับคุณได้ตลอดการแข่งขันทั้งลีกนะครับได้อีกหลายแฟรนไชส์เลยแต่ว่าวันนี้เราจะไปเริ่มเรื่องราวต่างๆครับจากทางแฟรนไชส์ของเท็กซัสกันก่อนนะครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของดัลลัสเมเวอริกกันหน่อยครับดัลลัสเมเวอริกเนี่ยถือว่ากำลังทำสิ่งที่เห็นได้ชัดมากนะครับคือพวกเขานั้นพยายามที่จะลดอายุผู้เล่นภายในทีมครับแล้วก็สร้างผู้เล่นชุดใหม่ขึ้นมาลายล้อมตัวของคูเปอร์แฟกครับตลาดรอบนี้นั้นพวกเขาไปได้ตัวของซักคารีริซาเชมาทางซานตีอัลดามาและมาคัสแซสเซอร์ครับรวมถึงผู้เล่นจากยุโรปครับอย่างทางทาริกบิเบโรวิชครับส่วนคนที่ออกไปครับก็มีทั้งคริสมิดเดิลตันเอเจจอห์นสันไรอันเนมฮาร์ตและมาวินแบ็กลีย์เดอะเทิร์ดนะครับแกนหลักของความคิดของดัลลัสเนี่ยถือว่าไม่ค่อยซับซ้อนนะครับเพราะว่าเมื่อคุณมีตัวของคูเปอร์แฟกผู้เล่นที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของแฟนชายสิ่งที่พวกเขานั้นควรจะทำไม่ใช่การขนผู้เล่นอายุ30กลางๆเข้ามาเพิ่มครับแล้วหวังว่าให้ทุกคนนั้นพร้อมลุ้นแชมป์ภายในปีเดียวแต่ต้องหาคนที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคูเปอร์แฟกได้พร้อมกันครับตัวของริซาเชเองมีขนาดตัวมีความสามารถจะเล่นปีกได้นะครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องถือบอลในทุกครั้งเพื่อให้ทีมนั้นมีประโยชน์ครับขณะที่อดาม่าเองครับเข้ามาตัวของเขานั้นสามารถเล่นได้ทั้งฟอร์เวิร์ดและตำแหน่งเซนเตอร์ยึดพื้นที่ได้ส่งบอลได้และช่วยให้โค้ชนั้นจัดไลน์อัพได้หลายรูปแบบครับในขณะที่ตัวของทางแซสเซอร์เองครับก็ช่วยเพิ่มพลังจากแนวหลังนี่อาจจะยังไม่ใช่ทีมที่ลุ้นแชมป์ในทันทีนะครับแต่จะช่วยทำให้ทางฝั่งของดัลลัสนั้นเริ่มเห็นเส้นทางที่ว่าหลังความปั่นป่วนมาหลายปีในช่วงนับตั้งแต่พวกเขานั้นเทรดเอาตัวของลูก้าดอนซิชออกจากทีมไปทีมที่จะเดินหน้าต่อกับใครและด้วยอายุเฉลี่ยประมาณไหนก็ได้เกิดขึ้นแบบชัดเจนแล้วนะครับไปดูกันต่อครับในส่วนของแฟนชายถัดมาเป็นของทางเดนเวอร์นักเก็ตครับเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยนะครับพวกเขาไม่ได้สร้างข่าวใหญ่แต่ทำดีลประเภทที่โค้ชชอบครับเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่เจอจริงในช่วงระหว่างฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของไทอัสโจนด้วยสัญญา1ปีครับแล้วก็ยังสามารถรักษาตัวของสเปนเซอร์โจนแล้วมาเติมตัวของมาวินแบ็กลีย์เติร์ดไว้ได้ครับเช่นเดียวกับทางอัลฟาเดียโลนะครับขณะที่ตัวของทิมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ก็ย้ายไปอยู่กับทางไมอามี่ฮีทประเด็นของไทอัสโจนเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่นิโคลาโยกิชนั้นออกไปพักเดนเวอร์เองต้องการคนที่พาทีมข้ามช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้ครับโดยที่ไม่ทำให้สกอร์ที่นำอยู่หายไป8แต้มภายในช่วงระยะเวลา3นาทีครับโจนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ชิกาดที่เล่นแล้วคุณภาพจะต้องถูกนำเอาเพลย์ต่างๆเนี่ยไปขึ้นเป็นคลิปไฮไลท์ในบ้านแดงทุกวันครับแต่เขาคือคนที่คุมบอลอ่านเกมเสียเทอร์โนเวอร์น้อยและรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรจะเร่งหรือว่าควรจะชะลอครับแบ็กลีย์เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มร่างกายแล้วก็การจบสกอร์ในช่วงบริเวณใกล้ห่วงครับตลาดของเดนเวอร์เองจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับการตะโกนว่าดูสิพวกเราได้ซูเปอร์สตาร์คนใหม่เข้ามาสู้กับแฟนชายอื่นแล้วนะแต่มันเหมือนกับเป็นการบอกว่าเรารู้นะครับว่าทีมเนี่ยแพ้ตรงไหนและพยายามไปจัดการอุดตรงรูรั่วตรงนั้นอยู่ครับมาดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทีมนี้ต้องบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้ของเรานะครับเราอาจจะยังไม่เจาะลึกกันตรงนี้เพราะว่าเรื่องใหญ่ในช่วงท้ายเราจะมาพูดถึงกันแน่นอนแต่ขอสรุปความเคลื่อนไหวในตลาดกันก่อนนะครับนั่นก็คือทางแฟรนไชส์ Golden State Warriors ครับทาง Golden State เองพวกเขารักษาตัวของ Damon Green เอา Howford Kristaps Porzingis DeAntoni Melton และทาง Charles Bassey ไว้ได้นะครับส่วนคนที่ออกไปครับคือตัวของ Quentin Post ครับที่ย้ายไปอยู่กับทาง Memphis Grizzlies ครับจุดที่ควรขีดเส้นใต้ไว้ก็คือในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่น Warriors เองยังไม่มีการเสริมชื่อสำคัญเข้ามานะครับพูดง่ายก็คือว่าพวกเขานั้นพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ใส่อาวุธชิ้นใหม่เข้ามาให้กับทางเซ

เฟนเคอรี่ครับเดมอนกรีนเนี่ยต้องบอกว่าตัวของเขานั้นก็เพิ่งกลับมาด้วยสัญญา1ปีมูลค่า 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่คริสตัฟคอซิงกีสเองก็กลับมาด้วยสัญญา2ปีแต่เงินในปีที่2นั้นได้รับประกันเพียงแค่บางส่วนทั้งหมดนี้ครับช่วยทำให้บริเออร์นั้นสามารถที่จะรักษาความยืดหยุ่นสำหรับปี2027นี้เอาไว้ได้นะครับฟังดูในมุมบริหารเงินแล้วดูดีนะครับแต่คำถามคือปี2027นี่แหละอาจจะเป็นอนาคตของแฟนชายครับขณะที่ฤดูกาล2026ถึง2027เองอาจจะเป็นหนึ่งในฤดูกาลคุณภาพสูงแล้วก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเซฟเฟนเคอรี่ก็ได้นะครับและนี่คือความขัดแย้งที่เราจะมีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งกันแบบเต็มๆครับเอาละครับไปดูกันที่ในส่วนของทางแฟนชายฮิวสตันร็อกเก็ตกันบ้างนะครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองยังคงเป็นทีมที่จริงจังพวกเขาต่อสัญญากับทางทารีอีซันไปอีก5ปีครับแถมยังรักษาตัวของเจชอนเท็ดเอาไว้ได้ด้วยนะครับแล้วเติมผู้เล่นประสบการณ์อย่างทางมาคัสสมาร์ทและบ็อกดานบ็อกดานอวิชที่ถือว่าเป็นการเติมผู้เล่นแบบ2ทาง2แบบที่แตกต่างกันชัดเจนครับมาคัสสมาร์ทเนี่ยถูกดึงเข้ามาเพื่อสร้างความลำบากให้กับคู่แข่งครับเพราะว่าสมาร์ทเองมีเกมป้องกันมีการเล่นแบบเพรสซิ่งแล้วก็มีการสร้างพลังและบางครั้งเองก็สร้างความวุ่นวายให้กับคู่แข่งกับแฟนทีมตัวเองในเกมเดียวกันได้เหมือนกันนะครับส่วนคนต่อมาครับก็คือตัวของบ็อกดานบ็อกดานอวิชนะครับที่เข้ามาเติมการยิงการสร้างคะแนนจากม้านั่งและความสามารถในการลงโทษแนวรับที่เทไปหาตัวหลักครับฮิวสตันเนี่ยกำลังสร้างทีมที่ไม่จำเป็นจะต้องเล่นด้วยเกมเพลย์ที่สวยทุกคืนนะครับแต่พร้อมทำให้คู่แข่งนั้นลงเล่นแล้วเล่นแบบไม่สวยไปตามสถานการณ์ของตัวเองด้วยครับเป็นทีมหนุ่มครับที่เริ่มจากผู้เล่นที่ถือว่าเริ่มที่จะเก๋าเกมแล้วนะครับและนั่นครับมักเป็นสัญญาณของทีมที่คิดว่าตัวเองนั้นพร้อมที่จะขยับเข้าสู่คำว่ามีอนาคตไปสู่คำว่าต้องชนะได้แล้วครับไปกันดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์นะครับตลาดของคลิปเปอร์เนี่ยมีทั้งส่วนที่ชัดและส่วนที่ยังต้องติดเครื่องหมายคำถามหรือว่าเครื่องหมายดอกจันเอาไว้ก่อนนะครับดีลที่ชัดก็คือการได้ตัวของรุยฮาชิมูระครับรวมถึงผู้เล่นหนุ่มหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจอห์นนี่บลูมจอร์แดนมิลเลอร์และโคบี้แซนเดอร์เข้ามาสู่ทีมครับส่วนดีลใหญ่เองที่เกี่ยวข้องกับคาไวเลนเนตแบตตันอิงแกรมและเกรดี้ดิกนั้นยังคงอยู่ในสถานะพักการดำเนินการดังนั้นในเวลานี้ยังไม่ควรประกาศว่าคาไวกลับตัวกลับไปอยู่กับทางแฟนชายโตรอนโตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทิศทางของทางฝั่งลอสแองเจลิสคลิปเปอร์เองนี่แหละคือทีมเนี่ยเริ่มส่งผู้เล่นอย่างจอห์นคอลลินแล้วก็ทางบ็อกดานบ็อกดานอวิชออกจากทีมไปนะครับแล้วถ้าดีลคาไวเกิดขึ้นจริงมันก็จะหมายถึงการยอมรับว่าการสร้างทีมที่จะต้องฝากความหวังไว้กับคำว่าถ้าทุกคนยังแข็งแรงอาจเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับเบนนอนอิงแกรมเองอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นในระดับแบบโอ้ถ้าเทียบกับคาไวเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ใกล้เคียงในระดับนั้นเลยครับแต่เขาอายุน้อยกว่าครับและยังสามารถเป็นผู้เล่นที่สร้างคะแนนเองได้และมีโอกาสในการลงเล่นที่ต่อเนื่องมากกว่าด้วยบางครั้งครับการเปลี่ยนทีมก็ไม่ใช่การหาเพดานที่สูงที่สุดนะครับแต่คือการหาพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ไม่ยุบลงในทุกครั้งที่คุณไปเหยียบนั่นเองครับไปดูกันต่อครับเมื่อไปที่ทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์แล้วเราจะไม่ไปเหยียบแถวๆลอสแองเจลิสเลเกอร์ไม่ได้เหมือนกันนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามีการพูดถึงการเสียเลบอนออกจากทีมไปครับแต่เมื่อมองถึงตลาดทั้งทีมแล้วจะเห็นได้ว่าเลเกอร์เองไม่ได้พยายามหาผู้เล่น1คนเข้ามาเป็นเลบอนคนใหม่ครับพวกเขานั้นเลือกเติมผู้เล่นรายล้อมตัวของลูก้าดอนซิชครับการรักษาตัวของออสตินรีฟด้วยสัญญา4ปีแล้วก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้เล่นอย่างวอลเกอร์เคสเลอร์เควินตินกรามส์คอรินแซคตันเจเดนฮาร์ดีเควอนรูนี่ซานโดมามูเคลาชวิลลี่มาร์ตินไทบูและซีแอร์วิลเลียมนี่คือรายชื่อที่ถือว่ามันจะเป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับแต่มีคำตอบให้กับปัญหาในหลายข้อของทางเลเกอร์โดยเคสเลอร์เองถือว่าเป็นคนที่น่าจะเข้ามาช่วยเกมป้องกันห่วงครับส่วนตัวของทางมาติสไทบูครับกับทางตัวของเควินตินกรามส์เองช่วยเกมรับจากวงนอกคอลินแซคตันเองเพิ่มการทะลุทะลวงในการทำคะแนนครับแล้วก็ตัวของเควอนรูนี่จะเข้ามาช่วยรีบาวด์แล้วก็ตั้งสกรีนการทำงานแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เลเกอร์นั้นก็ต้องการมาในช่วงหลายฤดูกาลด้วยซ้ำครับเลเกอร์เองกำลังเปลี่ยนสถานะนะครับจากทีมที่มีเลบอนกับลูก้าเนี่ยช่วยกันคอนโทรลทีมครับตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่บอกชัดก็คือว่าตัวของทางฝั่งเลเกอร์นั้นเลือก

แปลว่าลูก้าจะเป็นศูนย์กลางครับคนอื่นมีหน้าที่ช่วยให้ข้อดีของเขานั้นชัดเจนขึ้นมาครับและปิดข้อเสียของเขาให้ได้มากที่สุดครับทีมเองอาจจะไม่ได้มีออร่าทางชื่อเสียงเท่าเดิมนะครับแต่ในแง่ของการประกอบชิ้นส่วนแล้วต้องบอกว่าเลเกอร์ชุดนี้น่าจะดูมีสมดุลมากกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไปครับไปดูกันที่ทางฝั่งของแฟนชายเมมฟิสกริซลีย์กันบ้าง นะครับการย้ายไปของทางจามอรันเนี่ยคือการปิดยุคอย่างเป็นทางการครับโดยเมมฟิสนั้นก็ได้ตัวของชูรามิกแกลนเดียนเจโรรัสเซลไอซีอาร์สจูวัตคริสเมอรี่เอเจจอนสันและเควินเทนสโพสนะครับเข้ามาสู่ทีมนี่อาจจะไม่ใช่กลุ่มผู้เล่นที่ทำให้แฟนเมมฟิสนั้นตื่นเต้นเท่ากับการดูจามอรันขึ้นบินเข้าหาห่วงครับแต่ทางแฟนชายเองก็กำลังแลกพลังระเบิดของผู้เล่น1คนกับทีมที่มีจำนวนผู้เล่นให้ใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเดียนเจโรลาเซลเองเขาจะเข้ามาเป็นคนช่วยคุมบอลครับในขณะที่ชูรามิกแกลนจะเข้ามาทำคะแนนจากปีกทางไอซีอาร์สจวตเองจะเพิ่มความแข็งแกร่งจากวงในส่วนโพสต์เองนั้นจะช่วยเรื่องของขนาดไซซิ่งแล้วก็การยึดพื้นที่ครับคำถามก็คือว่าเมมฟิสเองกำลังรีบสร้างทีมเพื่อกลับไปเล่นเพลย์ออฟในทันทีหรือว่าพวกเขานั้นเพียงประคองตัวระหว่างที่กำลังรอดาวดวงใหม่ขึ้นมาสู่แฟรนไชส์ครับเพราะว่าแม้ว่าคุณเองจะได้รับผู้เล่นคุณภาพมาหลายคนแต่การหาคนที่ทำให้ผู้ชมนั้นยอมจ่ายเงินเพื่อเข้ามาดูทีมในทุกคืนเนี่ยยากยิ่งกว่าการหาผู้เล่นหมุนเวียน5คนรวมทีมกันด้วยซ้ำไปครับเอาละครับเรามาดูกันที่แฟรนไชส์ต่อไปครับนั่นก็คือทางแฟรนไชส์มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟนะครับในส่วนของมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟเองครับทางพวกเขานั้นตัดสินใจเพิ่มผู้สร้างเกมที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งของลีกเข้ามาสู่แฟรนไชส์นะครับนั่นก็คือตัวของลาเมโลบอลครับพร้อมกับได้ตัวของจอร์จกรีนแต่ก็ต้องแลกกันไปนะครับด้วยการเสียตัวของจูเลียสแรนโดลนัสรีดไมค์คอลลี่และคลายแอนเดอร์สันครับความคิดของดีลนี้ผมพอจะเข้าใจได้นะครับมินนิโซตาเองไม่ต้องการให้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนั้นเป็นทั้งผู้ทำคะแนนตัวหลักเป็นทั้งผู้สร้างเกมเป็นทั้งคนถือบอลในช่วงท้ายเกมแล้วก็คนที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับทางแฟนชายเพียงคนเดียวลำพังครับเพราะว่าตัวของลาเมโลเนี่ยสามารถจะเล่นกับเกมด้วยความเร็วสูงได้นะครับมองเห็นเพื่อนก่อนแนวรับฝั่งตรงข้ามนั้นจะตั้งตัวและจ่ายบอลในมุมที่ผู้เล่นทั่วไปอาจคิดไม่เห็นไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับว่ามันมีช่องถ้าร่างกายของเขาพร้อมเนี่ยคู่ของลาเมโลบอลกับทางแอนด์แมนจะถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่ดูสนุกมากนะครับแต่ราคาที่ต้องจ่ายก็คือความลึกในส่วนของตำแหน่งฟอนคอร์ดครับโดยเฉพาะในส่วนของนัสรีดครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่สามารถลงมาทำคะแนนและเปลี่ยนลักษณะของเกมได้ในทันทีครับดังนั้นมินนิโซตาเองอาจจะเก่งขึ้นในแง่ของการสร้างเพลย์แต่ก็ต้องหาวิธีชดเชยทั้งไซซิ่งแล้วก็ความแข็งแรงของสควอททีมที่เสียไปนะครับและแน่นอนว่าคำถามเดิมครับยังตามหลอกหลอนลาเมโลบอลไปทุกเมืองครับความสามารถที่ไม่เคยเป็นปัญหาอันนี้ไม่มีใครถือว่าตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ปัญหาของเขาก็คือจะอยู่ในสนามได้นานพอมากแค่ไหนครับให้ความสามารถนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นผลการแข่งขันในแต่ละเกมได้หรือไม่ครับมาดูกันต่อที่แฟนชายต่อมาครับนิวลีนเพลย์แกนนะครับนิวลีนเพลย์แกนเนี่ยถ้าทีมอื่นนั้นกำลังย้ายบ้านครับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทาสีใหม่แล้วก็ต่อเติมชั้นที่2ทางฝั่งของนิวลีนเองเหมือนกับทีมที่เปลี่ยนหลอดไฟหน้าบ้านเพียงแค่1ดวงแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับพวกเขาเนี่ยต่อสัญญากับทางเดียงเดจอร์แดน1ปีนะครับแล้วก็สูญเสียตัวของเควาลูนี่ไปอยู่กับทางฝั่งของเลเกอร์แล้วไม่มีการเพิ่มเติมผู้เล่นคนใหม่ที่สำคัญเข้ามาสู่แฟรนไชส์ครับความเงียบนี้ทำให้ต้องตั้งคำถามว่าเพลิแกนนั้นยังคงเชื่อในกลุ่มผู้เล่นเดิมมากขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าไม่มีช่องทางที่จะขยับให้มันคุ้มค่าพอครับทีมเนี่ยยังคงผูกอนาคตไว้กับสุขภาพความฟิตแล้วก็ความต่อเนื่องในผลงานของไซออนวิลเลียมสันอยู่นะครับซึ่งทุกครั้งเองที่ไซออนนั้นลงไปเล่นแบบเต็มกำลังทุกคนนั้นก็มักจะมีคำถามที่ออกมาพูดว่านี่แหละครับคือเหตุผลที่ทีมนั้นยังไม่ยอมถอดใจแต่ทุกครั้งที่เขานั้นหายออกไปจากสนามครับทุกคนเองก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมทีมถึงไม่ยอมเตรียมแผนสำรองให้ดีกว่านี้ครับการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องผิดนะครับแต่ในสายตะวันตกเมื่อทีมนั้นแต่ละทีมเนี่ยเขาพัฒนากันขึ้นการอยู่ที่เดิมเองเท่ากับว่าคุณเองกำลังถอยหลังโดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัวครับเอาละครับมาต่อกันที่หนึ่งในแฟรนไชส์ที่ถือว่าเป็นทีมเต็งของ
การเล่น NBA

0: ในช่วงคสหลังๆมานี้นะครับนั่นก็คือทางโอคลาฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับโอคลาฮมาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ทีมนั้นเป็นทีมที่สร้างทีมเก่งนะครับแล้วทุกทีมเองก็เดินตามรอยนี้มาหลายๆแฟนชายกันว่าได้นะครับคือวันที่คุณนั้นมีผู้เล่นที่มีผู้เล่นที่ดีมากเกินกว่าจะเก็บทุกคนไว้ได้เนี่ยทางฝั่งของ OKC Thunder นั้นตัดสินใจต่อสัญญากับ ICR Hartenstein ไป3ปีแล้วก็รักษาตัวของทาง Kenrich Williams ครับแล้วก็ตัดสินใจปล่อยตัวของ Luken Dort, Aaron Wiggin, ICR Joe และ Brandon Carlsonเมื่อก่อนเนี่ยทันเดอร์นั้นสะสมดราฟต์พิกสะสมผู้เล่นหนุ่มและให้ทุกคนนั้นทดลองพัฒนามาในวันนี้เองผู้เล่นเหล่านั้นเริ่มเก่งเริ่มมีราคาและเริ่มต้องการบทบาทครับฝ่ายบริหารเองจึงต้องเปลี่ยนจากคำถามที่ว่าเราจะหาผู้เล่นเก่งๆเข้ามาเพิ่มสู่ทีมได้อย่างไรกลายเป็นจากผู้เล่นเก่งทั้งหมดเราจะต้องเลือกใครไว้เป็นแกนหลักครับและการเสียลูดอสเองไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเขาเป็นผู้เล่นเกมรับที่สามารถรับภาระหนักการชนกับกาดหรือว่าปีกตัวอันตรายของคู่แข่งและช่วยลดงานของผู้เล่นตัวหลักแต่ทีมนั้นเชื่อว่าระบบแล้วก็ผู้เล่นที่เหลือเองสามารถที่จะชดเชยกันได้ครับนี่คือความหรูหราแล้วก็ความโหดร้ายของทีมที่ดราฟต์เก่งครับและสุดท้ายแล้วคุณก็ยังคงต้องปล่อยคนดีๆออกไปจากทางแฟนชายเพราะลงสนามพร้อมกันได้เพียงแค่5คนเท่านั้นครับมาดูกันที่แฟนชายต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านของฟีนิกซ์ซันนะครับPhoenix Sun เนี่ยพวกเขาได้ตัวของ Mike Bridges ครับแล้วก็ทาง Luke Kennard เข้ามาสู่ทีมครับพร้อมกับรักษาเซนเตอร์อย่าง Mark Williams เอาไว้ได้ครับขณะที่ Jason Allen กับทาง Royce O'Neal นั้นย้ายออกนะครับตัวของ Luke Kennard เองจะเข้ามาช่วยเรื่องของการยิง3คะแนนครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณนั้นปล่อยเขาว่างคุณเตรียมวิ่งกลับไปเก็บบอลที่ใต้แป้นได้เลยครับส่วนของ Mike Bridges เองแน่นอนว่าพวกเขาตัดสินใจเพิ่มความแข็งแรงจากการโจมตีห่วงและการทำคะแนนจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดครับปัญหาของฟีนิกซ์ซันเนี่ยยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับก็คือทีมสามารถทำคะแนนได้ครับแต่ต้องพิสูจน์ว่าจะเปลี่ยนกลุ่มคนผู้เล่นทำคะแนนเนี่ยให้เป็นระบบเกมรุกที่ทุกคนนั้นช่วยกันเล่นได้อย่างไรครับเพราะการมีผู้เล่นถึง4คนที่สามารถจะทำคะแนนมีศักยภาพเหล่านั้นได้มันไม่ได้แปลว่าบอล1ลูกจะเพียงพอสำหรับทุกคนเสมอไปนะครับโค้ชเองก็ต้องสร้างลำดับสร้างการเคลื่อนที่และทำให้คนที่ไม่ได้ยิงในจังหวะนั้นยังรู้สึกว่าตัวเองยังคงมีส่วนร่วมกับเกมนั้นอยู่ครับเอาละครับมาต่อกันในส่วนของเบรกนี้เนี่ยมันยังเหลืออีกประมาณ3ประมาณ4แฟนชายได้นะแต่ถ้าดูจากเวลาแล้วนี่คิดว่าอาจจะต้องยกที่เหลือนี่ไปอยู่ในส่วนของเบรกหน้านะครับเพราะฉะนั้นเบรกนี้ครับขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับไปพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของอีก4แฟนชายที่เหลือแล้วก็ไปกันที่เรื่องใหญ่ประจำวีคนี้ครับก็คือเรื่องราวของสเตเฟนเคอร์รี่กับคำถามที่ Golden State Warrior นั้นต้องตอบครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Seriesท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับมาอยู่กันต่อนะครับในเบรกที่2ครับของรายการสำนักทอล์กนะครับและรายการสำนักทอล์กเองของเราครับได้รับการสนับสนุนโดย The All New Suzuki Front The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครันครับ All New Suzuki Front ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki ครับเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับเราทิ้งท้ายกันที่ทางแฟนชาย Phoenix Sun นะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันที่แฟนชาย Portland Trail Blazers กันบ้างครับดีลที่เปลี่ยนหน้าตาของ Portland ไปก็คือตัวของ Ja Morant นี่แหละครับการที่ตัวของเขานั้นเข้ามาเนี่ยพวกเขาเองก็ต้องส่งตัวของทางชิโรมิแกรนกับทางคริสเมอรี่เนี่ยไปอยู่กับทางเมมฟิสกริซลีย์แทนนะครับแล้วก็เสียตัวของมาทิสไทบูให้กับทางเลเกอร์แต่ก็ยังคงรักษาโรเบิร์ตวิลเลียมแล้วก็ในส่วนของตัวผู้เล่นคนอื่นๆคนสำคัญเอาไว้ได้นะครับการได้จาโมแรนเข้ามาครับมันถือว่าเป็นการเดิมพันที่ไม่มีพื้นที่สีเทามากนักนะครับถ้าจากลับมาสมบูรณ์เนี่ยลงสนามได้สม่ำเสมอจัดการเรื่องของนอกสนามได้และเล่นด้วยพลังแบบเต็มที่แบบในช่วงพีคของเขาเนี่ยทางฝั่งของพอร์แลนด์เองจะได้ผู้เล่นที่ถึงขั้นว่าเป็นระดับเปลี่ยนแปลงแฟนชายได้เลยทีเดียวครับพวกเขาเนี่ยได้คนที่พาบอลข้ามครึ่งสนามแล้วทำให้คนดูเงยหน้าจากหน้าจอโทรศัพท์ได้

ใดคนที่สร้างแรงกระแทกให้กับเกมรุกและยังช่วยผู้เล่นหนุ่มรอบตัวให้มีโอกาสการเล่นที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับแต่ปัญหาเดิมๆกลับมาครับถ้าดีลนี้จะกลายเป็นคำถามที่ว่าเหตุใดพอร์ตแลนด์จึงเชื่อว่าจะจัดการสิ่งที่เมมฟิสนั้นพยายามแก้ไขมาหลายต่อหลายปีได้สำเร็จครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นดีลที่สนุกที่สุดแล้วก็เป็นดีลที่เสี่ยงที่สุดดีลหนึ่งของตลาดในรอบนี้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเอาละครับไปดูกันที่แฟนชายต่อมาครับนั่นก็คือทางด้านของ Scamento King ครับทางฝั่งของ Scamento King เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเงียบนะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของ Tricius Achua และทาง Dequan Proudenเอาไว้ได้นะครับส่วนตัวของเดวินคาร์เตอร์เองก็ถูกส่งไปอยู่กับทาง Atlanta Hawks ครับทีมที่ไม่ได้เพิ่มผู้เล่นรายใหญ่และยังไม่ได้ตอบคำถามเรื่องทิศทางระยะยาวอย่างชัดเจนนะครับแต่นี่คือทีมที่รายชื่อยังถือว่าพอแข่งขันกับหลายๆทีมได้ครับแต่เมื่อมองรอบตัวแล้วเพื่อนร่วมสายหลายทีมเองถือว่าเปลี่ยนแปลงกันอย่างหนักเลยครับทางพอร์ตแลนด์เองได้จามินเนโซตาเองได้ลาเมโลทางเลเกอร์เองก็สร้างทีมใหม่รอบๆลูก้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็กำลังเติบโตพร้อมกับวิกเตอร์เวนเบมยาม่าครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองก็แข็งแรงขึ้นหากทางฝั่งของสแกมเมนโตคิงเองยังคงยืนอยู่ที่เดิมพวกเขาเองก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับทางโกลเด้นสเตทวอริเออร์อย่างที่ผมบอกไปครับก็คือการยืนอยู่กับที่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถอยหลัง19โดยที่ตัวของเขานั้นไม่ทันได้รู้ตัวเองครับเอาละครับไปดูกันต่อครับที่ในส่วนของแฟนชายต่อมาก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับดีลสำคัญที่สุดของสเปอร์เองไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยครับพวกเขาต่อสัญญากับทางวิกเตอร์เวมันยาม่าได้5ปีครับเมื่อคุณเนี่ยมีผู้เล่นที่อาจกลายเป็นใบหน้าใบตาของลีกในอนาคตหน้าที่แรกครับไม่ใช่คิดว่าจะเอาใครไปเทรดกับใครนะครับแต่คือล็อกกุญแจเก็บกุญแจแล้วสร้างทุกอย่างรายล้อมรอบตัวเขาครับสเปอร์เองยังคงรักษาตัวของฮาริสันบานจูเลียแชมเพกนี่และทางจอร์แดนแม็กลัฟลินนะครับแล้วก็ยังไปเติมตัวของโทบัสแฮริสมาอีก2ปีแฮริสเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนโฉมหน้าตาของแฟนชายในทันทีนะครับแต่ตัวของเขานั้นสามารถทำคะแนนได้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถเล่นได้หลายบทบาทด้วยนะครับแล้วก็ยังน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่ช่วยให้ดาวรุ่งนั้นไม่ต้องรับภาระทุกอย่างพร้อมๆกันครับข้อได้เปรียบของทางซานอันโตนิโอสเปอร์ก็คือพวกเขาไม่จำเป็นต้องรีบเพราะว่าตัวของเวมยาม่าเองอายุยังน้อยนะครับและกรอบเวลาของทีมก็ถือว่าค่อนข้างกว้างและสามารถเลือกรอดีลที่เหมาะสมได้ครับแทนการนำอนาคตไปแลกกับชื่อใหญ่เพียงเพราะว่ากลัวแฟนบ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับแล้วไปปิดท้ายกันที่ในส่วนของแฟนชายยูทาห์แจ๊สกันนะครับยูทาห์แจ๊สเองเนี่ยพวกเขาตัดสินใจปล่อยตัวของวอลเกอร์เคฟเลอร์ไปอยู่กับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับในการไซน์แอนด์เทรดมาครับแล้วก็กระจายตำแหน่งเซนเตอร์ให้กับผู้เล่นหลายคนครับทั้งยูซุฟเนอร์คิชโมเมมบ้าและเจสันเฮนะครับพร้อมกับไปเพิ่มตัวของจอร์จโอโกกีมาช่วยเกมรับวงนอกนี่คือการเปลี่ยนจากเซนเตอร์หนุ่มที่มีจุดเด่นชัดเรื่องของการป้องกันห่วงไปสู่การมีตัวเลือกหลากหลายรูปแบบครับเนอร์คิชเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ให้ความแข็งแรงและการส่งบอลตัวของแบมบ้าเองเนี่ยให้ความยาวกับการยิงระยะไกลครับและแจ็คสันเฮเองให้พลังและการวิ่งขึ้นลงในสนามแต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นทั้ง3คนรวมกันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าในระยะยาวเท่ากับตัวของวอลเกอร์เคสเลอร์1คนครับดังนั้นความสำเร็จของดีลนี้ไม่ได้วัดกันเพียงแค่ผลงานในฤดูกาลหน้าแต่ต้องดูว่ายูทาห์เองจะนำความยืดหยุ่นแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมาจัดการในการจัดการเทรดครั้งต่อไปในอนาคตอย่างไรครับเอาละครับอย่างที่บอกครับในส่วนของเบรกนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่เรื่องใหญ่ประจำสัปดาห์กันนะครับเมนคอนเทนต์ของเราจะอยู่ที่เรื่องราวของเซฟเฟนเคอรี่กับคำถามที่ Golden State Warrior นั้นต้องตอบครับเดินมาครบถึง15แฟนชายในฝั่งตะวันตกแล้วนะครับแล้วเมื่อดูจากตลาดทั้งหมดเนี่ยมีอยู่1ทีมครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยไม่ใช่เพราะว่าพวกเขานั้นได้ซุปเปอร์สตาร์เข้ามานะครับแต่เพราะว่าพวกเขานั้นยังไม่ได้ใครเลยต่างหากครับนั่นก็คือทางด้านของแฟนชาย Golden State Warrior ครับทีมที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นปลายทางที่ผู้เล่นเกือบทั้งลีกนั้นอยากจะย้ายมาเล่นให้ด้วยครับทีมที่สร้างระบบบาสเกตบอลจนคู่แข่งนั้นต้องไปลอกเลียนแบบครับทีมที่เคยมีผู้เล่นในระดับ All Star ยืนพร้อมกันทั้งสนามครับและวันนี้กลับกลายเป็นทีมที่ถูกตั้งคำถามว่ายังสามารถดึงดูดผู้

ในระดับสูงให้อยู่กับแฟนชายต่อไปได้หรือไม่ครับและที่สำคัญไปกว่านั้นพวกเขากำลังทำทุกอย่างมากพอหรือยังเพื่อช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของตำนานของแฟนชายอย่างสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวอริเออร์นั้นจบลงด้วยสถิติ 37แพ้ 45นะครับชนะเพียงแค่37นัดเท่านั้นครับไปถึงการแข่งขันในช่วงเพลย์อินที่แพ้กับทางฟีนิกซ์ซันและพลาดการเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ใน3ฤดูกาลครับตัวเลขนี้ถือว่าไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวนะครับจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยรับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่านะครับแล้วก็ปิดฤดูกาลตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมตัวของโมเสสมูดี้เองก็เจ็บในส่วนของเอ็นซาบ้าต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ส่วนของสเตฟานเคอร์รี่เองก็มีปัญหาหัวเข่าขวาจนต้องพลาดการลงเล่นถึง27เกมครับคำว่าถ้าทุกคนแข็งแรงเนี่ยจึงกลายเป็นประโยคที่แฟนๆของวอริเออร์เองได้ยินบ่อยมากครับแต่ทีมเนี่ยกำลังพยายามที่จะพาตัวเองกลับไปลุ้นแชมป์มันไม่สามารถจะสร้างแผนทั้งหมดได้ด้วยการหวังให้ผู้เล่นอายุ30ปลายๆแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีประวัติการบาดเจ็บมาอย่างค่อนข้างจะเยอะครับพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาครบกันทุกคนในช่วงเดือนเมษายนได้ตลอดนะครับความหวังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในกีฬาก็จริงนะครับแต่ความหวังเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างแผนสร้างทีมครับต้องบอกว่าเคอร์รี่เนี่ยปัจจุบันอายุ38ปีนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเคอร์รี่เองยังคงพิสูจน์ได้เห็นว่าเมื่อตัวของเขานั้นอยู่ในสนามเขายังคงสามารถเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาของเกมได้ครับหลังจากพักยาวจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเนี่ยเขากลับมาลงเล่นได้นะครับกลับมาทำ29คะแนนในเกมแรกสิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่จำนวนคะแนนนะครับแต่มันคือพื้นที่ที่เพื่อนร่วมทีมได้รับทันทีหลังจากที่เคอร์รี่นั้นเดินลงสนามครับผู้เล่นเนี่ยต้องถือว่าตามประกบเขาตั้งแต่บริเวณกลางสนามเลยก็ว่าได้ครับบิ๊กแมนเองก็ต้องออกมายืนสูงขึ้นและผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเองก็ต้องลังเลนะครับว่าจะเลือกเข้าไปป้องกันหรือว่าจะเข้าไปประกบใครดีและเพียงช่วงเสี้ยววินาทีที่คู่แข่งนั้นลังเลครับช่องว่างก็เปิดให้เดมอนกีนส่งบอลให้กับทางคอสซิงกิสรับบอลแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นนั้นตัดเข้าหาห่วงและนี่คือเหตุผลที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเคอร์รี่เองยังไม่ได้หมดความสามารถครับเขาไม่ได้กลายเป็นผู้เล่นที่ควรจะลงมาช่วยทีมได้เพียงแค่วันละ15นาทีนะครับเมื่อร่างกายเขาพร้อมเนี่ยเขายังคงเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นเกมรุกได้อย่างเต็มระบบครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาไม่สามารถอยู่ในบนคอร์ตได้ทุกคืนนะครับไม่สามารถจะช่วยทีมแบกได้ทุกนาทีและช่วยลบข้อผิดพลาดในการสร้างทีมได้ตลอดไปอีกแล้วครับหลังจากแพ้เพลย์อินเนี่ยนะครับเคอร์รี่เองไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้ทีมนั้นเอาดราฟต์พิกทั้งหมดไปแลกกับซูเปอร์สตาร์ครับแต่เขาพูดถึงความจำเป็นในการคิดใหม่ความหมายโดยรวมก็คือWarrior นั้นไม่ควรที่จะพูดแต่คำว่าแชมป์แชมป์แชมป์ในทุกวันครับโดยไม่สร้างรากฐานใหม่ให้เหมาะสมกับลีกในปัจจุบันเกม NBA เองในทุกวันนี้เร็วขึ้นนะครับผู้เล่นอายุน้อยขึ้นมีขนาดมีไซซิ่งมีความคล่องตัวและมีพลังบนคอร์ตมากยิ่งขึ้นครับ Warrior เองต้องนำทุกอย่างกลับไปวางแผนกันใหม่บนกระดานแล้วถามว่าทีมตอนนี้ควรเล่นอย่างไรเพื่อการแข่งขันในทุกคืนอีกครั้งคำพูดนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากนักวิจารณ์แต่มันออกมาจากปากชายที่ถือว่าเป็นตำนานของแฟนชายเลยก็ว่าได้ครับชายที่อยู่ในระบบนี้มาตั้งแต่ก่อนวอริเออร์จะได้แชมป์สมัยแรกของยุคครับเขาเนี่ยไม่ได้ขอให้ทีมนั้นรื้อทุกอย่างด้วยอารมณ์นะครับเพียงแต่กำลังบอกว่าสิ่งที่เคยทำให้ทีมชนะเมื่อ10ปีก่อนอาจไม่เพียงพอสำหรับลีกแล้วในวันนี้ครับตลาดรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่า Golden State Warriors นั้นวางความหวังไว้กับการดึงตัวของเลอบอนเจมส์เข้ามาเสริมครับภาพของเลอบอนเล่นกับเคอร์รี่ขายในตัวของมันเองได้อยู่แล้วนะครับ2ผู้เล่นที่นิยามยุคเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยขนาดความเร็วและการอ่านเกมขณะที่อีกคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยการยิงการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงที่ดึงกองหลังออกจากพื้นที่เดิมเคอร์รี่เนี่ยออกมาพูดเองนะครับว่าเขาเนี่ยอยากเล่นกับเลอบรอนแล้วหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงวอริเออร์เองจึงชะลอการตัดสินใจรองๆออกไปหลายเรื่องเลยครับเพื่อที่จะรักษาพื้นที่และความยืดหยุ่นเอาไว้รอคำตอบของเลอบรอนแต่ปัญหาก็คือว่าเลอบรอนนั้นไม่ได้เลือกทางฝั่งของ Golden State Warriors นะครับเขาตัดสินใจเลือก Philadelphia 76ers ครับแล้วเมื่อคำตอบมาถึงผู้เล่นที่น่าสนใจระดับรองลงมาหลายคนเองก็มีทีมใหม่ไปแล้ววอริเออร์เองจึงไม่ได้เพียงแค่พลาดตัวของเลอบอนเท่านั้นนะครับแต่ยังเสียจังหวะของตลาดไปพร้อมกันด้วยครับนี่เป็นความเสี่ยงของการทุ่มแผนทั้งหมด

ไปหาเป้าหมายใหญ่เพียงคนเดียวครับเพราะว่าถ้าได้ตัวมาคุณอาจจะกลายเป็นทีมเต็งแชมป์เลยแต่ถ้าคุณพลาดคุณอาจจะหันกลับมาแล้วพบว่าตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู่ในตลาดแล้วครับและที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อดูจากรายชื่ออย่างเป็นทางการของ Warrior ในตลาดรอบนี้เนี่ยผู้เล่นที่ประกาศกลับมาก็คือตัวของ Damon Green, Al Horford, Kristaps Porzingis, De'Anthony Melton และ Charles Bassey ครับแต่ในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่นคำตอบก็คือไม่มีเลยครับผู้เล่นหน้าใหม่ที่สำคัญที่สุดจึงเป็นดาวรุ่งจากดราฟต์อันดับที่11นะครับเขาชื่อว่ายาเซลเลนเดลบอร์กครับซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับจนได้รางวัล MVP ของช่วงซัมเมอร์ลีกมาแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าตัวของเลนเดลบอร์กเองเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ถือว่ามีร่างกายที่พร้อมที่จะลงเล่นในหลายตำแหน่งมีพลังและอาจจะช่วยทีมให้กลับมาเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ได้เร็วกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ก็ได้นะครับโดยเราจะบอกเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีร่างกายพร้อมครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ดูแล้วน่าจะปรับตัวเข้าสู่ลีก NBA ได้เร็วกว่ารุกกี้ทั่วไปแต่การให้รุกกี้อันดับ11เป็นความหวังใหญ่ที่สุดของทีมในช่วงที่ทีมนั้นมีผู้เล่นอย่างสเตฟานเคอร์รีที่อายุเข้าใกล้วัย39กรัตเป็นการวางภาระที่ถือว่าค่อนข้างจะหนักอึ้งเลยทีเดียวครับดาวรุ่งเนี่ยควรจะมีพื้นที่ในการเติบโตนะครับไม่ใช่ว่าถูกให้คาดหวังจะเข้ามาช่วยประคองช่วยรักษาทางแฟนชายในช่วงท้ายราชวงศ์ของเคอร์รี่ตั้งแต่วันแรกครับและจากคำถามที่ว่าจากโรสเตอร์ปัจจุบันเองเก่งหรือไม่ต้องตอบอย่างยุติธรรมนะครับว่าจริงๆแล้วเก่งนะถ้าทุกคนนั้นพร้อมครับเคอรี่เองยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เกมรุกนั้นอันตรายที่สุดของลีกนะครับเดมอนกรีนเองก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่อ่านเกมรับสั่งการและสลับตัวประกบได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงการสร้างเกมจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดได้คริสตัฟ พอซิงกิสเองเจ้าตัวก็มีความสูงถึง7ฟุต2นิ้วนะครับยิง3คะแนนได้ป้องกันห่วงได้และสร้างมิติที่วอริเออร์ไม่ค่อยมีในช่วงยุคที่ผ่านมาได้นะครับตัวของอัลฟอร์ดเองแน่นอนครับว่าเขามีประสบการณ์เป็นผู้เล่นที่มี IQ สูงฉลาดยิงได้และเล่นเกมใหญ่ๆได้ดีด้วยในขณะที่ตัวของดีแอนโทนีเมลตันเองช่วยออกมาเล่นเกมรับวงนอกได้ยิง3คะแนนก็ได้และลงเล่นโดยไม่ต้องถือบอลมากด้วยซ้ำไปครับและถ้าหากว่าตัวของจิมมี่บัตเลอร์เองกลับมาในช่วงกลางฤดูกาลนี้ได้เขาเองถือว่าจะเป็นคนที่กลับมาเพิ่มความแข็งแรงการบุกเข้าใส่พื้นที่หาห่วงและการเรียกฟาวล์และคนที่กล้าถือบอลในช่วงเวลาที่จำเป็นด้วยปัญหาคือว่าท่าเท่านั้นครับมันคือคำว่าท่าคำเดียวเลยครับถ้าเคอร์รี่ไม่เจ็บถ้าบัตเลอร์เองกลับมาแล้วเล่นได้เหมือนเดิมถ้าคริสตัฟ พอซิงกิสสามารถสลัดอาการบาดเจ็บที่มีติดตัวแล้วลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องถ้าอัลฮาฟอร์ดเองยังสามารถรักษาประสิทธิภาพเหล่านั้นได้แม้ว่าอายุอนามของเขาจะเพิ่มมากขึ้นตามไปก็ตามและถ้าเดมอนกีนเองยังลงเล่นให้คู่แข่งนั้นต้องเกรงกลัวได้อยู่เหมือนเดิมถ้าตัวของมูดี้นั้นกลับมาเล่นในฤดูกาลนี้ได้เห็นไหมครับว่ามันมีแต่คำว่าท่ามากเกินไปครับสำหรับทีมที่หวังจะลุ้นแชมป์ครับและยิ่งผู้เล่นอายุมากขึ้นโอกาสที่ทุกคำว่าท่าจะกลายเป็นเรื่องจริงพร้อมกันมันก็ยิ่งมีโอกาสลดน้อยลงไปในทุกปีครับสัญญาของเดมอนกีนเนี่ยบอกอะไรได้บ้างครับเดมอนกรีนเนี่ยปฏิเสธตัวเลือกผู้เล่นเดิมครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ทีมนั้นพยายามล่าเลบอนและเมื่อดีลนั้นไม่เกิดขึ้นเขาก็กลับมาเซ็นสัญญา1ปีมูลค่าเท่าเดิมกับตัวเลขเดิมครับก็คือ 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับจุดสำคัญก็คือสัญญาจบหลังจากฤดูกาล 2026-2027 นี่แหละซึ่งตรงกับสัญญาของสเตฟานเคอร์รี่แล้วก็ตัวของจิมมี่บัตเลอร์ด้วยผู้เล่น3คนนี้ได้รับค่าจ้างรวมกันอยู่ที่ประมาณ 147.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในฤดูกาลหน้านะครับส่วนสัญญาปีที่2ครับของคริสตัฟ พอซิงกิสเองก็ได้รับการประกันเพียงแค่3ล้านดอลลาร์เท่านั้นในตอนนี้แปลว่าในช่วงซัมเมอร์ปี2027วอริเออร์เองสามารถเปิดพื้นที่เพื่อปรับทีมครั้งใหญ่ได้นี่ถือว่าเป็นการบริหารที่ฉลาดนะครับหากคุณมองไปยังโลกหลังจากการไม่มีเคอรี่แต่ว่าหากเคอรี่ยังเล่นในระดับสูงได้อย่างในวันนี้การเตรียมพื้นที่สำหรับปี2027อาจดูเหมือนทีมที่กำลังเก็บเงินเอาไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ทั้งที่บ้านในหลังปัจจุบันเองยังมีตำนานนั่งรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในห้องรับแขกครับเคอรี่เนี่ยจะมีสิทธิ์เจรจานะครับในการต่อสัญญาในวันที่29สิงหาคมตามรายงานเนี่ยเขามีสิทธิ์จะเซ็นเพิ่มได้อีก2ปีนะครับมูลค่าก็ตกอยู่ที่ประมาณ 132.5

36.7 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งจะพาเขานั้นไปอยู่กับทีมต่อจนถึงช่วงอายุ40ขึ้นไปเลยครับก่อนหน้านี้เองเคอรี่เนี่ยเคยพูดว่าเขาสนใจเจรจาสัญญากับทางวอริเออร์อย่างแน่นอนดังนั้นณตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าตัวของเขานั้นต้องการย้ายออกแต่อย่างใดนะครับอย่าพึ่งลากเอาเรื่องนี้ไปไกลเกินกว่าที่เคอรี่นั้นกำลังจะขอเทรดครับแต่วันที่29สิงหาคมจะเป็นจุดที่ทุกคนนั้นจับตาอย่างแน่นอนถ้าการเจรจาเกิดขึ้นอย่างราบรื่นมันจะยังคงยืนยันว่าเคอรี่ยังเชื่อใจในแผนการบริหารของทีมและต้องการจบอาชีพนี้กับแฟนชายเดียวแต่หากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลแล้วยังไม่มีข้อตกลงใดๆเข้ามาเสียงคำถามเหล่านี้จะดังขึ้นทันทีครับมันจำเป็นจะต้องแปลว่าเขานั้นอยากจะย้ายนะครับแต่มันอาจจะแปลว่าเคอรี่ต้องการเห็นก่อนว่าทีมกำลังต้องการสร้างอะไรให้กับเขาจริงๆอย่างจังครับสัญญาฉบับนี้ครับจึงไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันคือคะแนนระหว่างความเชื่อมั่นกับตำนานและองค์กรครับสำหรับคำถามที่ว่าสเตฟานเคอรี่ในวัย39ปีเนี่ยสมควรจะได้รับการทุ่มแบบหมดหน้าตักหรือไม่ในการลุ้นแหวนวงต่อไปของเขาเนี่ยคำถามนี้ตอบด้วยง่ายด้วยอารมณ์เลยนะครับว่าแฟนวอริเออร์เองส่วนใหญ่คงตอบว่าแน่นอนครับผู้เล่นคนนี้คือผู้เล่นที่นำแชมป์กลับมาให้ถึง4สมัยและพาทีมนั้นเข้าสู่รอบชิง NBA Final ได้ถึง6ครั้งครับเปลี่ยนแฟนชายจากที่เคยมีมูลค่าเพียงแค่450ล้านดอลลาร์สหรัฐครับกลายเป็นองค์กรที่ถูกประเมินมูลค่าระดับมากถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับและทำให้สนามเชสเซ็นเตอร์มีคนเต็มขายเสื้อขายตั๋วขายลิขสิทธิ์และทำให้คำว่าวอริเออร์กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปเลยทีเดียวครับและถ้ามีผู้เล่นคนใดสมควรให้ทีมเอาอนาคตไปเสี่ยงเพื่อเขาเคอรี่แน่นอนว่ายังไงก็ต้องอยู่ในรายชื่อนั้นแน่นอนครับแต่ฝ่ายบริหารเองก็มีเหตุผลอีกด้านนะครับพวกเขาเคยทุ่มเงินมหาศาลเคยเสริมตัวของจิมมี่บัตเลอร์เคยเทรดในส่วนของคริสแทปพอซิงกิสและกำลังมองโลกในวันที่เคอรี่เลิกเล่นครับถ้านำดราฟต์พิกทั้งหมดไปแลกกับผู้เล่นอีกคนแล้วทีมยังไม่มีแชมป์หรือว่าไม่มีอะไรเข้ามาเพราะว่าอาการบาดเจ็บวอริเออร์เองอาจจะเข้าสู่กรียุคก็ได้นะครับเหมือนกับยุคที่เคยตกต่ำมาหลายช่วงปีครับโดยไม่มีทั้งเคอรี่ไม่มีทั้งดราฟต์พิกและไม่มีผู้เล่นหนุ่มพอที่จะคอยประคองทีมเอาไว้ได้ครับนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องที่ถือว่ามีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายนะครับแต่มันคือความแตกต่างระหว่างกรอบเวลาครับเคอรี่เองมีเวลาที่เหลือเล็กน้อยค่อนข้างจะสั้นด้วยซ้ำไปครับในขณะที่องค์กรมีเวลาที่มากและยาวกว่าครับและคนที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ก็คือเจ้าของทีมอย่างโจเลคอปแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปอย่างไมค์ดาเลวีจูเนียร์ครับในช่วงหลังจากการคว้าแชมป์มาครับแน่นอนว่าวอริเออร์เองเคยพยายามสร้างสิ่งที่พวกเขานั้นทำมาโดยตลอดก็คือ Two Timelines ครับคือแข่งขันไปเพื่อลุ้นแชมป์กับเคอรี่เดมอนกรีนและเคลย์ทอมสันพร้อมกับการพัฒนาดาวรุ่งเพื่อรับช่วงต่อทันทีครับเมื่อพวกเขาเหล่านี้นั้นหมดเวลาลงครับแนวคิดนี้ฟังดูยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าทีมเองไม่ต้องตกต่ำแถมรุ่นเก่าเองยังคงส่งไม้ต่อให้กับผู้เล่นรุ่นต่อไปได้แล้วความสำเร็จดำเนินต่อเนื่องแต่บาสเกตบอลจริงมันคงไม่ง่ายแบบเกมบริหารนะครับเจมส์ไวส์แมนเองไม่พัฒนาเป็นแกนหลักโจนาธานคูมิงก้าก็ดูแล้วไม่ลงตัวกับระบบของทีมและเมื่อถูกนำไปแลกกับทางคริสแทปพอซิงกิสทางตัวของโมเสสมูดี้เองมีช่วงเวลาที่เล่นดีก็จริงนะครับแต่ก็เจอกับปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักผู้เล่นหนุ่มก็ถือว่าโตได้ไม่ค่อยทันเวลาครับขณะที่ผู้เล่นอายุเก่าๆเองก็ค่อยๆอายุมากขึ้นสุดท้ายแล้ววอริเออร์เองไม่ได้มีทีมสำหรับอนาคตที่พร้อมรับในช่วงการส่งไม้ต่อครับและทีมในปัจจุบันเองก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยซ้ำไปครับนี่คืออันตรายเลยครับของความพยายามที่จะใช้2ยุคในพร้อมๆกันอย่างที่บอกไปก็คือ Two Timeline ครับบางครั้งเองคุณเหยียบเรือ2ลำในช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้นะครับแต่เมื่อน้ำเนี่ยมันเริ่มเข้ามาสู่เรือแล้วมันต้องมองให้ออกครับว่าควรจะอยู่ในส่วนของเรือลำไหนกันแน่วันนี้วอริเออร์เองยังดูเหมือนพยายามจะเก็บอนาคตพร้อมกับพูดว่าเราต้องการลุ้นแชมป์ให้กับทางฝั่งของเคอรี่แต่ตลาดรอบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนนั้นเริ่มที่จะตั้งคำถามแล้วนะครับว่าพวกเขากำลังทำทั้ง2อย่างหรือว่ากำลังทำไม่สุดสักอย่างกันแน่ครับทางเลือกแรกครับก็คือยอมรับว่าช่วงเวลาในเวลานี้ไม่สามารถซื้อคืนได้อีกแล้วการเซ็นสัญญาต่อกับเคอรี่การนำดราฟต์พิกในอนาคตผู้เล่นหนุ่ม

และสัญญาที่นำประเทศได้ไปตามล่าผู้เล่นในระดับ All Star ในช่วงกลางฤดูกาลไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เล่นที่มีชื่อใหญ่ที่สุดนะครับแต่ต้องเป็นคนที่สามารถลงสนามได้อย่างสม่ำเสมอมีพลังเล่นเกมรับและสามารถจะสร้างคะแนนเองได้และที่สำคัญเลยก็คือการลดภาระในการเล่นของทางสเตฟเฟน เคอรี่ข้อดีก็คือทีมนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าเคอรี่เนี่ยยังคงต่อสู้เพื่อตัวของเขานั้นอย่างจริงจังครับข้อเสียก็คือถ้าดีลนั้นไม่สำเร็จวอริเออร์เองอาจจะต้องเสียอนาคตโดยไม่ได้แชมป์แต่ทั้งหมดนี้ก็คือราคาของคำว่าเอาจริงครับคุณไม่สามารถประกาศได้ว่าลุ้นแชมป์พร้อมกับเก็บทรัพย์สินสำคัญเอาไว้ในตู้เซฟทุกชิ้นเอาไว้ได้นะครับแน่นอนก็ว่าทางเลือกที่2ก็คือทำแบบที่ทำอยู่นี่แหละก็คือการรักษาผู้เล่นเดิมการรอให้ตัวของจิมมี่บัตเลอร์นั้นกลับมาการหวังที่จะให้ตัวของคริสแตฟพอซิงกิสนั้นกลับมาแข็งแรงครับการให้ตัวผู้เล่นอย่างเลเดอร์บอกเนี่ยกลับมาพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วก็พยายามประคองทีมให้เข้าสู่เพลย์ออฟให้ได้แล้วการเปิดพื้นที่ครั้งใหญ่ในปี2027นี่คือแผนที่รับผิดชอบต่ออนาคตทั้งหมดแต่ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่านี่เองมันอาจจะไม่ใช่ส่วนที่ทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นทีมที่เต็งแชมป์อย่างแน่นอนครับมันอาจจะเป็นทีมที่เข้าไปเล่นเพลย์อินหรือเต็มที่ก็เข้าไปสู่เพลย์ออฟในรอบต้นๆและอาจจะต้องพึ่งเคอรี่นั้นสร้างปาฏิหาริย์อีกในหลายๆคืนเลยถ้าวอริเออร์นั้นเลือกทางนี้ไม่ควรขายฝันเกินจริงว่ารายชื่อเดิมที่อายุนั้นมากขึ้นจะกลับไปเป็นแชมป์ได้อีกครั้งเพียงเพราะว่าทุกคนนั้นเคยเป็นแชมป์มานั่นเองครับและทางเลือกที่3ครับก็คือทางเลือกที่แฟนๆนั้นไม่อยากได้ยินเลยถ้าทีมนั้นไม่เชื่อว่ารายชื่อชุดนี้เนี่ยจะสามารถลุ้นแชมป์ได้แล้วและไม่ยอมแลกอนาคตเพื่อเสริมทีมองค์กรเองอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าจะต่อสัญญากับเคอรี่ในระยะยาวแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันเพื่อให้เขานั้นได้จบอาชีพในสีเสื้อเดียวหรือแม้ว่าช่วงท้ายเองมันจะไม่ได้แข่งขันในระดับสูงไปเลยก็ตามครับเพื่อรักษารายได้ยอดผู้ชมและความสัมพันธ์ที่อันดีกับทางตำนานไม่ได้ผิดอะไรนะครับกับการเลือกให้เคอรี่นั้นจบอาชีพนี้ที่ Golden State Warrior ครับแม้ว่าทีมนั้นจะไม่มีโอกาสได้ลุ้นแม้กระทั่งในส่วนของการเล่นเพลย์อินเลยก็ตามหรือว่าจะไปถึงไหนเลยมันกลายเป็นทีมที่เหมือนแบบขายเพื่อความบันเทิงนะฮะเอนเตอร์เทนด้วยตำนานที่แหมเคยโด่งดังมาแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงขาลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเองต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับถ้าเคอรี่เองต้องการลุ้นแชมป์แต่ทีมนั้นต้องการดราฟพิกความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ครับแต่ความต่างกันของเป้าหมายเองผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆสร้างรอยร้าวเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนครับณเวลานี้ครับคำตอบที่ซื่อสัตย์นะครับก็คือว่าตัวของเคอรี่นั้นยังไม่มีสัญญาณชัดนะครับว่าตัวของเขานั้นอยากจะย้ายออกจากทางแฟรนไชส์ครับเคอรี่เนี่ยพูดมาอย่างยาวนานแล้วนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยอยากอยู่กับวอริเออร์ตลอดอาชีพเขาเนี่ยผูกพันกับเมืองผูกพันกับแฟรนไชส์เพื่อนร่วมทีมกับโค้ชสตีฟเคอร์และสิ่งที่ร่วมสร้างกันมาครับการย้ายออกในวัย39ปีเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องเปลี่ยนครอบครัวต้องเปลี่ยนระบบต้องเปลี่ยนบทบาทและอาจจะต้องทำให้ภาพจำของการเป็นผู้เล่นทีมเดียวตลอดอาชีพของเขานั้นหายไปครับแต่คำว่าไม่มีแผนย้ายในวันนี้มันไม่ได้แปลว่าสถานการณ์มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะถ้าวอริเออร์เองเริ่มต้นออกสตาร์ทฤดูกาลไม่ดีแล้วเคอรี่เองเล่นในระดับสูงแต่ทีมเนี่ยแพ้แล้วถ้ามีผู้เล่นสำคัญเนี่ยเจ็บออกจากทางทีมไปอีกเนี่ยและสัญญาฉบับใหม่ก็ยังเจรจากันได้ไม่ลงตัวคำถามเรื่องของการย้ายทีมเองจะถูกถามหนักขึ้นมาในทันทีครับไม่ใช่เพราะว่าเคอรี่นั้นสร้างข่าวนะครับแต่เพราะว่าทั้งลีกเองจะมองว่าเวลาของผู้เล่นคนนี้ยังมีค่าเกินกว่าจะไปใช้กับทีมกลางตารางครับถามว่าทีมเนี่ยติดหนี้เคอรี่หรือเปล่าครับในธุรกิจกีฬาแล้วไม่มีใครติดหนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับวอริเออร์เองเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเคอรี่ถือว่ามหาศาลเลยนะครับสร้างทีมชั้นยอดขึ้นมาหลายล้อมรอบๆตัวเขาครับจ่ายค่าภาษีฟุ่มเฟือยนำเควินดูแรนเข้ามาสู่ทีมรักษาเดมอนกีนรักษาตัวของเคลย์ทอมสันอิกูดาล่าและผู้เล่นสำคัญอีกหลายต่อหลายคนองค์กรเองก็มีส่วนร่วมกับความสำเร็จนั้นนะครับแต่ในอีกด้านถ้าไม่มีเคอรี่ก็ไม่มีวอริเออร์ในรูปแบบที่ผู้คนทั้งโลกนั้นรู้จักกันนะครับเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ทีมนั้นชนะนะครับแต่เขาเนี่ยเปลี่ยนระดับของแฟนชายทั้งองค์กรดังนั้นคำว่าตอบแทนในนาทีนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทำทุกอย่าง
ทุกดิวอย่างขาดสตินะครับแต่มันหมายถึงการไม่ปล่อยให้ฤดูกาลสุดท้ายของเขาผ่านไปแบบไร้ความหมายครับโดยที่ปัจจุบันเองยังคงถือทรัพย์สินทุกอย่างทุกชิ้นแน่นอยู่ในมือทีมเองอาจไม่จำเป็นจะต้องเทอนาคตทั้งหมดไปแต่ต้องกล้าใช้

0: ขภาพร่างกายของเขาครับปัญหาที่หัวเข่าเองจะจำกัดจำนวนเกมและนาทีลงไปหรือเปล่าครับเรื่องที่3ก็คือการฟื้นตัวของจิมมี่บัตเลอร์และเมื่อเขานั้นกลับมาเมื่อใดและกลับมาได้ก็ต้องใกล้เคียงในระดับเดิมแค่ไหนครับเรื่องที่4เนี่ยก็คือเรื่องตัวของคริสแตฟพอสซิงกีสนะครับหากว่าสามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องเขาจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยเคอรี่ได้มากที่สุดของแฟนชายคนหนึ่งครับแต่ถ้าเจ็บซ้ำขึ้นมาอีกปัญหาเดิมจะกลับขึ้นมาอีกทันทีครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของดราฟหมายเลข11นะครับอันดับที่11นั่นก็คือทางตัวของเลเดบอร์กครับเขาจะเปลี่ยนแปลงผลงานในช่วงซัมเมอร์ลีกให้เป็นบทบาทตัวจริงในฤดูกาลปกติได้หรือไม่ครับและเรื่องสุดท้ายครับก็คือเส้นตายในการเทรดครับวอริเออร์เองจะรักษาดับพิกต่อไปหรือว่าเมื่อเห็นว่าทีมเนี่ยยังพอมีโอกาสจะยอมเปิดตู้เซฟแล้วนำแอสเซทต่างๆออกมาใช้สักทีครับเรื่องของเซเว่นเคอรี่กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้เล่นที่ไม่รักทีมแล้วนะครับและไม่ใช่เรื่องของทีมที่ไม่เห็นคุณค่าของผู้เล่นครับแต่มันคือเรื่องของเวลาครับเวลาขององค์กรกับเวลาของนักกีฬาที่ดูแล้วเดินไม่เท่ากันครับองค์กรเองสามารถรอจนถึงปี2027ได้รอเปิดพื้นที่ค่าจ้างรอดับพิกและรอสร้างทีมชุดใหม่แต่ร่างกายของผู้เล่นวัยใกล้39กรัตคนนี้ไม่สามารถเก็บฤดูกาล2026ถึง2027เอาไว้ใช้ใหม่ในภายหลังได้นะครับทุกเกมที่ผ่านไปคือเกมที่หายไปอย่างจริงจังและทุกปีที่เสียไปคือปีที่ไม่สามารถเอาเงินมาซื้อคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นวอริเออร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำดีลที่บ้าคลั่งเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขานั้นรักเคอรี่แค่ไหนแต่ต้องตอบให้ได้ว่าพวกเขานั้นยังสามารถสร้างทีมเพื่อคว้าแชมป์กับตัวของเคอรี่ได้หรือเพียงแค่กำลังจัดพิธีอำลาที่ยาวนานหลายฤดูกาลโดยที่ไม่ยอมเรียกมันว่าพิธีอำลาเคอรี่เนี่ยเคยมอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนักกีฬาให้กับทาง Golden State Warrior ไปแล้วจากผู้เล่นที่หลายทีมมองข้ามในวันดราฟต์กลายเป็นเจ้าของ2รางวัล MVP 4แชมป์ในส่วนของ NBA และเจ้าของสถิติยิง3คะแนนสูงสุดครับและชายที่ทำให้ทั้งลีกนั้นต้องขยับเส้นความคิดของคำว่าระยะยิงที่เหมาะสมออกไปไกลกว่าเดิมด้วยครับวันนี้ลูกบอลนั้นไม่ได้อยู่ในมือของเคอรี่เพียงคนเดียวอีกแล้วนะครับแต่มันอยู่ในมือของโจเลคอฟไมค์ดัลเลวีสตีฟเคอร์และฝ่ายบริหารของวอริเออร์ครับว่าพวกเขานั้นจะจัดสรรในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเคอรี่เพื่อพยายามสร้างตอนจบที่ดีที่สุดหรือเก็บทุกอย่างไว้สำหรับบทบาทใหม่จนลืมไปว่าบทปัจจุบันยังมีผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟนชายนั้นยืนรออยู่ครับผมขอปิดท้ายรายการครับด้วยประโยคนี้ครับว่าอนาคตของทีมสามารถสร้างใหม่ได้เสมอแต่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬาไม่เคยย้อนกลับมาให้เรานั้นได้เลือกได้อีกครั้งครับและนี่คือทั้งหมดครับของรายการสำนักทอล์กกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังกันจนถึงตรงนี้ครับเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สลัมดังทอล์กสนับสนุนโดยAll New Suzuki X-Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X

อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้นเพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง

0: ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีล5จึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีล5ข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีล5ข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงและยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันที เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพะปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีลห้าข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีลห้าแล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิถาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมัน ในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียตั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธโสมเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเรือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียทายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์3สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม4ความสุข5อำนาจสิ่งทั้งห้านี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลสสามกองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตก็คือศีลห้าประการนั่นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทาง โกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี
1: เมื่อสักครู่เห็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เท่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทอย่าฆ่าอย่าด่าอย่าตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม
และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างกว้างซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปค
ิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคล่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสื่อโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้
พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดลมหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน
เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม
เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าเหตุหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช่ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตแต่คุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสกาลฉะนี้

ขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับดังที่พระอาจารย์ท่านบอก

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่สร้างสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและ

0: ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะได้ร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลก
2: นายสิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีผู้สมัครสว.กลุ่ม9กทม108คนถูกร้องเรียนเรื่องการลงคะแนนและการขาดคุณสมบัติหลังไต่สวนแล้วไม่พบหลักฐานการกระทำผิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวเผยแพร่มติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคำร้องในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครของกลุ่มที่9ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME จำนวน108คนโดยกรณีดังกล่าวเป็นการร้องเรียนใน2ประเด็นหลักคือประเด็นแรกขอให้ตรวจสอบกรณีผลการนับคะแนนพบผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากซึ่งเข้าข่ายการลงคะแนนโดยไม่เลือกตนเองและอาจมีลักษณะอำพรางตนเข้ามาเป็นผู้สมัครและประเด็นที่2คือข้อสงสัยว่าผู้สมัครจำนวนมากอาจไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการ SME จริงแต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งควรต้องสมัครในกลุ่มอาชีพอื่นจากการไต่สวนและพิจารณาข้อเท็จจริงกกต.เห็นว่ากรณีดังกล่าวยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ฟังได้ว่าเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จึงมีมติให้ยกคำร้องดังกล่าวรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมสานต่อแนวทางแปรรูปปลาหมอคางดำเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนเกษตรกรและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3: นายสันสนะสุริยโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญว่าที่ผ่านมากยท.ได้ใช้แนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ Cellular Economy โดยนำโปรตีนจากปลาหมอคางดำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจุลินทรีย์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยได้จัดสรรงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี2567วงเงินประมาณ50ล้านบาทมาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลและรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำในสวนยางมาอย่างใกล้ชิดซึ่งในปีงบประมาณ2570กยท.ยังมีแนวทางที่จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์และกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศชวนันท์มาลีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: นราพงศ์วัยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
0: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทาง Facebook QFM Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันที่23กันยายนครับเอาวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวดีโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับมติครม.เห็นชอบให้ต่ออายุโครงการออกไปอีก2เดือนครับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนแต่ว่าให้วงเงินมา 1,000 บาทใช้ในห่วงเวลา2เดือนนี้นะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือครม.เห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเติมเงินเข้ามาให้700บาทบวกกับ300บาทที่ได้ต่อเดือนอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้เพิ่มในเดือนตุลาคมเป็น 1,000 บาทครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสได้แจกแจงในแง่ของหลักการและก็เงื่อนไขการใช้จ่ายฟังเสียงของคุณเอกนิติธันประภาสครับ
4: คณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมตินะครับให้ที่ทราบเป็นดีอยู่แล้วนะครับให้เอาใช้วงเงินที่เราทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการนะครับให้ขยายระยะเวลานะครับโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับให้ขยายระยะเวลานะครับไป2เดือนนะครับโดยใช้วงเงินที่เหลืออยู่นะครับจากพระราชกำหนดกู้เงินที่เรามีเหลืออยู่นะครับส่วนบัตรสวัสดิการก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ประชาชนที่อยู่ในบัตรสวัสดิการที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่อาจจะไม่ได้มีเงินเข้ามาสมทบในตัว40ก็เราจะไปให้บัตรสวัสดิการก็คือ 1,000 บาทโดยสรุปอย่างนี้นะครับว่าสาเหตุอันที่1มาจากวันนี้เนี่ยราคาพลังงานวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางมันกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นนะครับทั้งราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันดีเซลและราคาน้ำมันเบนซินในตลาดโลกอันนี้คือเป็นสถานการณ์ปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องดูแลประชาชนนะครับซึ่งวิกฤตจะมาเป็นหลายระลอกเราเคยเจอวิกฤตครั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาระลอกที่1เกิดจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากวิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตระลอกที่2เกิดจากค่าของชีพเงินเฟ้อที่สูงขึ้นแล้ววิกฤตที่3คือกำลังซื้อที่ลดลงขึ้นทั้ง3ลูกเนี้ยมันกลับมากระแทกประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งวันนี้สงครามตะวันออกกลางปะทุกลับมาใหม่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเงินเฟ้อเริ่มสูงกลับมาสูงขึ้นนะครับล่าสุดขึ้นมาที่ 2.5% ดัชนีผู้ผลิตราคาผู้ผลิตกลับมาสูงขึ้นเกือบ 10%เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเป็นเหตุผลครับที่คณะรัฐมนตรีได้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเม็ดเงินที่จะใช้เนี่ยเราใช้โครงการ200,000 ล้านบาทแรกนะครับที่มีเหลือเงินอยู่ประมาณ 44,000 ล้านนะครับบาทจะเอามาใช้1คือมาเติมวงเงินบัตรสวัสดิการนะครับให้เป็น 1,000 บาทจากเดิม300บาทเติมอีก700บาทเป็น 1,000 บาทนะครับก็สามารถเอามาช่วยประคองในช่วงเดือนตุลาคมนะครับจากที่จะสิ้นสุดกันยายนก็จะได้อีก1เดือนเป็นเดือนตุลาคมนะครับอันที่2คือคนที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็จะให้อีก 1,000 บาทเช่นเดียวกันแต่สามารถใช้ไปได้2เดือนเลยนะครับก็คือเพราะข้อมูลล่าสุดที่เราบอกมาในช่วง3เดือนกว่าที่ผ่านมามีหลายคนที่อาจจะใช้ไม่หมดนะครับใช้เวลาใช้ไม่หมดก็เลยเงินเหลือเราก็เลยขยายให้ทั้ง2เดือนเลยก็เป็นตุลาพฤศจิกายนนะครับทั้ง2โครงการนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะเปิดโอกาสนะครับให้อย่างบัตรสวัสดิการเนี่ยวันที่1ตุลาจะมีการทบทวนนะครับวันนี้เม็ดเงินของบัตรสวัสดิการของเดิมที่เป็น 13.1 กว่าล้านคนเนี่ยวันนี้เราได้ขยายเผื่อไว้นะครับเป็นประมาณ14ล้านคน 14.5 ล้านคนซึ่งความหมายก็คือว่าเราสามารถที่จะรองรับคนที่เข้ามาบัตรสวัสดิการซึ่งกำลังทบทวนสิทธิ์อยู่เนี่ยได้เพียงพอแน่นอนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเราจะขยายจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ26ล้านคนใน26ล้านคนเนี่ยเราพบว่า1ล้านคนเนี่ยเขามีสิทธิ์ไปใช้บัตรสวัสดิการได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะขยับจากใช้ไทยช่วยไทยพลัสไปใช้บัตรสวัสดิการก็จะเหลือคนเดิมอยู่25ล้านคนแต่เราจะเติมคนใหม่ที่อาจจะหลุดจากบัตรสวัสดิการเข้ามาด้วยนะครับก็อีกประมาณ 7.5 ล้านคนคือคนที่ตกหล่นพวกคนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็กันวงเงินไว้ทั้งหมดไทยช่วยไทยพลัสอีก 32.5 ล้านคนเพราะฉะนั้นผลกระทบของวิกฤตพลังงานเนี่ยจะดูแลคนไทยได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับตามสิทธิ์เนี่ยได้ถึงประมาณ47ล้านคนทีเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่มติครม.ไว้โดยใช้วงเงินที่เหลืออยู่นะครับเพื่อไปช่วยคนไทยนะครับ
3: คุณเอกนิติธันประภาสทีนี้ก็มาถึงข่าวการเมืองเรื่องของพรรคกล้าธรรมที่มีท่าทีจะเป็นพรรคคอยไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านฝ่ายคอยคอยเข้าร่วมรัฐบาลมาช่วงที่ผ่านมานั่นนะครับคือในช่วงที่ลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ในวาระ2เนี่ยพรรคกล้าธรรมใช้วิธีงดออกเสียงนะครับทีนี้พอถึงวาระ3ที่ต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทั้งฉบับเนี่ยปรากฏว่าพรรคกล้าธรรมลงมติเห็นชอบครับซึ่งเป็นการสวนมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วทีนี้ถ้าย้อนไปดูคำให้สัมภาษณ์ของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหรือว่าแกนนำคนสำคัญของพรรคกล้าธรรมก็เหมือนกับแบะท่าที่จะรอเข้าร่วมรัฐบาลในขณะที่ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะรังเกียจรังงอนทีนี้พอเป็นแบบนี้แกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนเขาต้องตัดสินใจว่าถ้าแบบนี้มันอีหลักอีเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิวที่เขาวางไว้ในการที่จะยื่นซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยถ้ายังมีพรรคกล้าธรรมเป็นฝ่ายค้านโดยเฉพาะมีคณะกรรมการวิปเข้าร่วมประชุมด้วยมันก็เดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวข้อมูลจะรั่วว่างั้นเถอะปรากฏว่าเกิดประเด็นนี้เลยครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่มติฝ่ายค้านอัปเปหิพรรคกล้าธรรมกันป่วนซักฟอกมติชนก็พาดหัวใหญ่ พรรคกล้าทำพ้นวิปฝ่ายค้านไอติมชี้ปมโหวตสวนมติของฝ่ายค้านและสิ่งที่ตามมาก็คือนี่ครับสัพพัดสีเขียวก็คือพรรคกล้าทำจอร่วมครม.มาไทยโพสต์ใช้คำว่าส้มตะเพิดเขียวครับส้มตะเพิดเขียวเคลียร์ทางซักฟอกน้ำเงินคุณภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยโพสต์ในเฟซบุ๊กนี่แหละว่าวันที่10กันยายนพรรคกล้าทำมีมติให้ส.ส.ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ขัดกับมติของวิปฝ่ายค้านเพราะมติคือไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงตามมติของแต่ละพรรคประการต่อมาก็คือก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลปัจจุบันยิ่งเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและการลงมติวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็ได้หารือกับตัวแทนพรรคกล้าทำแล้วก็ได้ตกลงร่วมกันที่จะปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของฝ่ายค้านฉะนั้นพรรคฝ่ายค้านตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคคือพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพรรคดีพรรคเสรีรวมไทยแล้วก็จะมีพรรคไทยรวมพลังเพิ่มเข้ามานะครับส่วนความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าช่วงนี้อยู่ญี่ปุ่นนะครับคือไปดูแลนักกีฬาไทยที่ไปแข่งกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะฮะอ้าวทีนี้มาถึงพรรคภูมิใจไทยคุณพราดรปิศนานันทกุลบอกว่าตามหลักแล้วเนี่ยพรรคไหนที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะไม่ได้ตกลงกันเหมือนเวลาตกลงร่วมรัฐบาลซึ่งไม่มีการตกลงกับทางฝ่ายค้านถามว่า300เสียงของรัฐบาลในตอนนี้มองว่าต้องเพิ่มจำนวนเสียงของส.ส.ไหมคุณพราดรบอกว่าทุกวันนี้รัฐบาลก็ทำงานภายใต้เสียง300เสียงซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีอยู่แล้วฟังเสียงของคุณพราดรปิศนานันทกุลครับ
5: ทุกวันนี้รัฐบาลก็ดำเนินการที่300เสียงเรานับสัดส่วนฝั่งรัฐบาลที่300เสียงก็ดำเนินการด้วยดีมา
6: แล้วรูปแบบสภาจะเป็นยังไงฮะถ้าพรรคที่ไม่มีสังกัดฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลมันจะเป็นอยู่ตรงไหน
5: จริงๆตามหลักการเนี่ยพรรคใดที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็จะต้องไปอยู่ในส่วนของฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเขาก็ไม่ได้ตกลงกันเหมือนกับการตกลงกันร่วมรัฐบาลไม่มีการตกลงร่วมฝ่ายค้านนั้นผมถึงได้บอกไงว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เขาใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นการลงมติใดๆลงไม่เหมือนกับมติของวิปฝ่ายค้านก็เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่เขาจะทำได้ถูกไหมครับไม่ก็จะเห็นผมไม่ได้แก้ตัวให้พรรคกล้าทำก็จะเห็นว่ามีบางอันที่พรรคกล้าทำเขาลงมติตรงข้ามกับรัฐบาลบางอันเขาก็งดออกเสียงบางอันเขาก็ลงมติเห็นไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลผมว่ามันก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่เขาจะมองเรื่องต่างๆว่าเขาจะลงมติกันแบบไหนอย่างไรนะครับ
6: ขอติดเวลาอภิปรายหรืออะไรยังไงต่อไปมันจะเป็นรูปแบบยังไงคร
5: ับ จริงๆมันก็ต้องเป็นสัดส่วนของ สมาชิกทั้งหมด500เนี่ยในการอภิปรายใดๆมันก็ต้องมาดูเวลาเช่นมีเวลา5ชั่วโมงแต่ละพรรคการสส1คนควรจะได้เวลาเท่าไหร่พรรคไหนมีสมาชิกเท่าไหร่ก็คูณจำนวนเข้าไปเพราะว่าสภาไม่ใช่เป็นของฝ่ายค้านหรือสภาไม่ใช่เป็นของฝ่ายรัฐบาลสภาเป็นของสมาชิกทั้ง500คนทุกคนมีสิทธิ์ในการอภิปรายแบบเท่าเทียมกัน
6: แบบนี้เขาไม่อยู่ฝ่ายค้านไม่อยู่ฝ่ายรัฐบาลเขาจะขอเวลาจากใครฮะหรือเป็นวิป
5: ผมคิดว่าผมคิดว่ามันก็ต้องเจรจาพูดคุยกันนะครับจะให้มากินในส่วนของเวลาของฝ่ายรัฐบาลผมเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกครับก็คงจะต้องแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนกันใหม่เมื่อมีพูดว่าเป็นฝ่ายค้านอิสระก็แล้วกันมีฝ่ายค้านอิสระขึ้นมาอีก1กลุ่ม560คนเวลาจริงๆถ้าจะให้แฟร์ก็ต้องไปหารสัดส่วนเวลากันแล้วก็แบ่งสัดส่วนกันให้ชัด
6: สรุปว่าตอนนี้การทำโอกาสที่จะร่วมรัฐบาลก็เป็นไปได้มากขึ้นเรื่อย
5: ๆผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบยังไม่ได้คุยกับท่านอรรถกรแล้วก็ยังไม่ทราบว่าท่านหัวหน้าพรรคผมกับหัวหน้าพรรคกล้าทำได้มีการเจรจาตกลงหรือพูดคุยใดๆหรือไม่นะครับก็
6: รัฐมนตรีมองว่าเสียง300พอแล้วใช่ไหมคร
5: ับที่ผ่านมาเราก็บริหารกันอยู่ที่300เสียง
3: นั่นคุณพระดอนปิศนานันทกุลนะครับฝ่ายพรรคเพื่อไทยนี่คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ตอบคำถามนักข่าวเหมือนกันว่าพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลแล้วพรรคเพื่อไทยพร้อมจะทำงานร่วมไหมคุณยศชนันตอบว่าพรรคเพื่อไทยต้องยึดกับสิ่งที่ได้รับมาในปัจจุบันคือ5กระทรวงที่ดูแลอยู่ถามว่าถ้าพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลจริงๆเนี่ยเก้าอี้รัฐมนตรีจะต้องถูกหารไปด้วยไหมแล้วพรรคเพื่อไทยจะรับได้ไหมคุณยศชนันก็ตอบว่าคำตอบก็เหมือนเดิมนั่นแหละเรื่องนี้การจัดคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยตรงอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เราทำได้วันนี้ได้สัญญาเรื่องไหนไว้เราสัญญาว่าจะดูแลเรื่องทุนมนุษย์ทั้งหมดและพี่น้องเกษตรกรเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนี่คุณยศชนันวงสวัสดิ์เอาฟังเสียงของคุณยศชนันหน่อย
7: เราก็คงจะต้องยึดกับสิ่งที่เราได้รับมอบหมายเข้ามานะครับและปัจจุบันก็คือใน5กระทรวงที่เราได้รับดูแลนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำในส่วนตรงนี้อย่างเต็มที่นะครับ
8: ถ้าสมมติว่าการทำเข้ามาจริงๆตัวหารมันก็ต้องเพิ่มขึ้นก็อีมันก็ต้องหายไปตรงนี้ถ้าเพื่อไทยจะร
7: ับ
8: ได้ไหม
7: คะมันก็จะตอบเหมือนเดิมอ่ะพี่นะก็คือว่า คือสำหรับในเรื่องนี้สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับการจัดครม.เป็นอำนาจท่านนายกอยู่แล้วโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำได้เนี่ยก็เพียงว่าวันนี้เราได้สัญญาเรื่องไหนไว้นะครับก็คือสัญญาว่าเราดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องทุนมนุษย์ทั้งหมดนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราก็คงจะต้องทำหน้าที่ของเราตรงนี้นะครับให้ดีที่สุดส่วนอย่างอื่นเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีครับ
3: คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์คุณสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคก็บอกว่าตลอดระยะเวลาที่พรรคกล้าทำเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่เมื่อเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเกิดขึ้นเนี่ยท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูไม่ชัดเจนก็ทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าทำก็คุยกันและทราบว่าคุณอรรถกรบอกว่าไม่ขัดข้องถ้าจะถอยออกมาจากการเป็นวิปฝ่ายค้านซึ่งท่าทีนี้ทำให้คุณพลิตวัชรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงฟังเสียงของคุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับ
9: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็น พรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติเรื่องของการไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณก็ทำให้เป็นการสวนทางกับมติของวิปฝ่ายค้านแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาเนี่ยท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูจะไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรนะครับก็ได้มีการคุยกันและผมก็ทราบว่าทางของคุณอรรถกรเองก็บอกว่าก็ไม่ขัดข้องถ้าหากว่าเขาจะถอยออกจากวิปฝ่ายค้านซึ่งท่าทีนี้เนี่ยก็คงทำให้คุณอรรถกรทำให้คุณไอติมเองในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็ต้องตัดสินใจครับว่าจะต้องทำยังไงจริงๆฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีใครก็บังคับให้เป็นเนาะเพราะในรัฐนูลเนี่ยก็จะเขียนไว้ว่าพรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคซึ่งไม่มีสมาชิกดำรงตำแหน่งใดในรัฐบาลก็ถือว่าเป็นฝ่ายค้านนะครับส่วนกรณีกล้าทำก็ต้องถือว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเหมือนกับพรรคเล็กในสภา
3: คุณสาธิตวงหนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ Daily News เขาพาดหัวใหญ่ว่าหนูกับไหมวิวาทะในโซเชียลเดือดข้ามทวีปเย้ยฝ่ายค้านรอให้ถึงบุญหนูก็อนุทินไหมก็สิริกัญญาคือคุณสิริกัญญาตันสกุลโพสต์ใน Facebook ก่อนพร้อมกับแนบภาพที่คุณอนุทินแชร์ข้อความของเธอในประเด็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2คุณไหมสิริกัญญาเขียนข้อความแบบประชดประชันว่าขยันเล่นเฟสอ่านทุกโพสต์แต่ไม่อ่านกฎหมายก่อนเซ็นถ้าว่างขนาดนี้รบกวนมาตอบกระทู้ที่สภาให้เป็นบุญตาหน่อยค่ะนี่ข้อความของคุณไหมแล้วคุณอนุทินก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับเขียนประโยคสั้นๆว่ารอให้บุญถึงก่อนนะครับรอให้ถึงบุญก่อนนะครับรอให้บุญถึงก่อนนะครับนี่วิวาทะในโซเชียลหนังสือพิมพ์ Daily News เอามาพาดหัวใหญ่ซะเลยท่านผู้ฟังครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับโดยการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay หรือไม่ก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะได้สิทธิ์1จ่ายค่าธรรมเนียมค่าขยะให้กับกทม20บาทต่อเดือน2ท่านทำการคัดแยกขยะรีไซเคิลนี่นะครับจะมีมูลค่าครับบริษัท West Buy Delivery จำกัดเขาจะมารับซื้อครับรับซื้อถึงหน้าบ้านหรือชุมชนของท่านเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมและผลที่ตามมาในระยะยาวก็คือจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาขยะอย่างเป็นระบบแล้วก็เกิดความยั่งยืนครับท่านผู้ฟังครับสำหรับท่านที่สนใจน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดสูตรชาวเลที่ผมและครอบครัวได้ทำขึ้นมานี้นะครับแซ่บดีซีฟู้ดครับนี่ชื่อแบรนด์ของเราครับทำจากมะนาวสดแท้ 100% ทานกับอาหารทะเลเป็นน้ำจิ้มปลาเผาก็อร่อยใช้เป็นน้ำยำก็ได้นะครับขอเชิญแอดไลน์สั่งซื้อหรือจะสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์นี้ครับ0961925563นะครับ0961925563ครับแอดไลน์เข้ามา แล้วก็ภรรยาผมก็จะเป็นคนตอบจะเป็นคนจัดการในเรื่องของการบริหารจัดการในลายนี้นะครับแซ่บดีซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดสูตรชาวเลซึ่งขึ้นชื่อลือชามากครับสูตรนี้โดยเฉพาะที่สมุทรปราการเอาละครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

0: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: 6:35วันนี้วันพุธก็จะได้พบกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณณรพงศ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
2: มีเรื่องอะไรที่จะมาวิเคราะห์ให้แฟนๆฟังบ้างครับอาจารย์วันนี
3: ้น่าสนใจว่าวันนี้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยด้วยสถานการณ์ขออนุญาตว่าประเทศกัมพูชานะคุณณรพงศ
2: ์ครับ
3: สถานการณ์สถาบันการเงินและธนาคารในกัมพูชาประสบกับภาวะตึงเครียดและก็เปราะบางสูงมากนะคุณณรพงศ์ครับ
2: ครับ
3: อยากชวนคุยว่าวันนี้เนี่ยใกล้บ้านของเราในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยอาเซียนเรา11ประเทศแล้วนะคุณณรพงศ์จากเดิม10ประเทศมีติมอร์และเตเข้ามาอีก1ประเทศทีนี้รายได้ประชากรรวมทั้งหมด600กว่าล้านคนนี้กำลังประสบปัญหาว่าวิกฤตของกัมพูชาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะโดยมีประเด็นสำคัญก็คือวิกฤตสถาบันการเงินนะครับคุณณรพงศ์
2: ครับ
3: เรียกว่า NPL หรือหนี้เสีย
2: ครับ
3: พุ่งสูงอัตราที่ไม่ก่อเกิดรายได้ในระบบก็เรียกการเงินของกลุ่มสูงถึง 300% นะคุณณรพงศ
2: ์ครับ
3: ในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดสภาพคล่องเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์นะรวมถึงสถาบันไมโครไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยเกิดมีปัญหานะคุณณรพงศ์ครับถ้าเกิด NPL ของผู้ที่คู่สถาบันการเงินเนี่ยสภาพคล่องต่างๆของแบงก์ก็เกิดการตึงเครียดนะคุณณรพงศ
2: ์ปัญหามันเกิดจากสภาพขาดสภาพคล่องแล้วก็เกิด NPL เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับในกัมพูชาเกิดการทุจริตคอร์รัปชันอะไรไหม
3: แน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องกัมพูชาเนี่ยการปกครองของเขาเราเข้าใจตรงกันเนาะก็คือประชาธิปไตยแบบรัฐสภายังมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะแต่ในการบริหารจัดการเนี่ยคุณณรพงศ์ก็ทราบกันนะว่าระบบอุนเซนเนี่ยนะอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะนั่นก็คือว่าถึงแม้ว่านายกอุนเซนเก่าเนี่ยตอนนี้เป็นประธานรัฐสภานะอุนมาเน็ตเป็นผู้นำรัฐบาลมีบทบาทสำคัญในโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงนะบทบาทในการก็เรียกว่ากลุ่มอำนาจและบริหารเศรษฐกิจนะคุณณรพงศ์แบบพึ่งพาอุปถัมภ์และก็กลุ่มทุนใหญ่โครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มก็เรียกว่าในกัมพูชานี่ไปใต้การนำของตระกูลอุนเซนเนี่ยปลูกติดกับกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดผู้มีอำนาจนะคุณณรพงศ
2: ์ครับ
3: เลยจะไม่มองถึงว่าตั้งอสังหาริมทรัพย์ก็ดีการพัฒนาโดยเฉพาะทุนจีนต่างๆซึ่งมีตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีภาคก่อสร้างในการพัฒนาประเทศสะดุดนะ
2: ครับ
3: จึงกลายเป็นโนก็เรียกโนมิโนนะกระแทกภาคธนาคารและไมโครไฟแนนซ์หมายถึงว่าการกู้เงินต่างๆทั้งระบบเนี่ยนโยบายควบคุมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในอดีตเกิดขึ้นหนี้สินต่างๆเรื้อรังนะ
2: ครับ
3: ตั้งแต่นู่นเลยถ้าย้อนกลับไปวิกฤตของโควิดเลยคุณณรพงศ
2: ์ครับ
3: รัฐบาลอุนเซนเนี่ยใช้แนวทางกดดันให้สถาบันการเดินสนับสนุนในการยึดทรัพย์ลูกหนี้นะที่ไม่ยอมชำระหนี
2: ้
3: แต่ที่ได้รับการแก้ไขในเชิงโครงสร้างนะคุณณรพงศ์
2: คร
3: ับ ทีนี้ในเรื่องผลกระทบทางการเมืองและความเชื่อมั่นต่อกระทรวงก็เรียกว่าในทุกอย่างเลยนะวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นความเชื่อมั่นสั่นคลอนนะก็เรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจและธนาคารเนี่ยทยอยมีปัญหารวมถึงทุกอย่างเนี่ยเลยถึงกล่าวถึงว่าอาจจะมีเรื่องของการกระจายอยู่ในกระจุกเดียวกันก็คือการคุมอำนาจแต่ละบทบาทที่มีภาพรวมทั้งการเมืองและก็ภาคเศรษฐกิจนะที่เกิดขึ้นเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็บอกว่าในเมื่อมีลูกหนี้เยอะเนี่ยนะเรายึดทรัพย์ยึดอะไรมาเนี่ยแต่ในแฝงขึ้นมามันก็อาจจะไม่ชอบธรรมนะคุณณรพงศ์ครับ
2: ครับ NPL ส่วนใหญ่มันเกิดจากประชาชนทั่วไปหรือมีผู้มีอำนาจฝ่ายการเมืองกู้มาแล้ว ก็ชักดาบแบงค์เขาอย่างนั้นมีไหมอาจารย
3: ์ไอ้ตรงรายละเอียดนี้เราไม่สามารถล่วงลึกได้นะว่าชักดาบนี้ก็คือการไม่จ่ายหนี้ใช่ไหมครับแต่ในเมื่อระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันที่เป็นไฟแนนซ์ในกัมพูชาเผชิญวิกฤตเนี่ยสภาพคล่องไม่มีอ่ะคือปล่อยเงินกู้แล้วลูกหนี้ไม่จ่ายนะอาจจะสภาพของลูกหนี้เนี่ยไม่ก่อเกิดรายได้แล้วก็ปล่อยสถานะแบบเขาเรียกว่า NPL เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เกิดขึ้นว่าเจ้าหนี้เองเนี่ยก็ไม่มีเงินในการที่สมทบทุนอ่ะนะเพราะวันนี้เนี่ยก่อเกิดผลกระทบสัมพันธ์การเงินหลายอย่างที่ก่อเกิดขึ้นที่คุณณพงษ์ถามเนี่ยมันก็ไม่สามารถล่วงได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรครับ
2: ครับแบงก์พาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ในกัมพูชาเนี่ยมีของคนไทยบ้างไหมอาจารย
3: ์แน่นอนครับธนาคารกรุงเทพก็ดีเนี่ยนะครับหรือธนาคารที่มองถึงว่าแบงก์ธนาคารไทยเนี่ยนะครับที่เข้ามาไม่ว่ากรุงไทยธนาคารพาณิชย์ CCB ธนาคารกสิกรเนี่ยนะครับภายใต้ในกัมพูชาเนี่ยมีถ้าพูดกันได้ชัดเลยมีแบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงไทยธนาคารพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยนะครับซึ่งตรงเนี้ยและมีสถาบันการเงินที่เปราะบางในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก่อเกิดแน่นอนครับผลกระทบเนี่ยธนาคารพาณิชย์ไทยในแง่บริหารความเสี่ยงนะคุณพงษ์
2: คร
3: ับ ก็เกิดขึ้นว่าวันนี้ในเมื่อ NPL ของสูงขึ้นเนี่ยทำให้ธนาคารไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะในการปล่อยสินเชื่อทั้งธุรกิจท้องถิ่นและโครงสร้างต่างๆนะครับโครงการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้เสียนะครับก็เรียกว่าลุกลามเข้ามาในพอร์ตของธนาคารอย่างที่กล่าวถึงก็คือธนาคารกรุงเทพก็ดีกสิกรก็ดีหรือ CCB ก็ดีเนี่ยนะครับ SCB นะขออภัยครับ
2: แล้วมันมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบมาถึงธนาคารแม่ที่เมืองไทยไหมอาจารย
3: ์แน่นอนครับถ้าเกิดมันนี่ที่ไม่ก่อเกิดรายได้ที่คืนกำต้นให้กับในส่วนสถาบันการเงินแล้วเนี่ยมันจะมีสภาพไม่คล่องตัวพอไม่คล่องตัวปุ๊บเนี่ยก็จะต้องปิดวันนี้ในธนาคารของกัมพูชานี่มีการปิดตัวอย่างน้อย2ธนาคารนะเพราะว่ามันก่อเกิดให้เกิดหนี้เสียเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเราเนี่ยควรระมัดระวังนะแบงค์ชาติเองเนี่ยควรกำกับดูที่ว่าเป็นอย่างไรในเรื่องแม้แต่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยซึ่งเป็นอิสระนะอย่างไรก็ตามเนี่ยผลกระทบของนักลงทุนคุณพงษ์น่ากลัวมากเพราะว่าอย่าลืมว่าประชากรในกัมพูชาประมาณ19ล้านคนนะซึ่งเติบโตราว 1.10% เนี่ยต่อปีประชากรอาศัยในตั้งกลุ่มพนมเปญก็ดีหรือโครงสร้างต่างๆเนี่ยพอเกิดไอ้ไม่มีรายได้เลยนะครับคุณพงษ์ครับ
2: ครับแบงก์ชาติของเขาหมายถึงแบงก์ชาติของกัมพูชานี่นะครับ
3: ครับ
2: เขามีการตรวจสอบเขามีการควบคุมกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ต่างๆยังไงไหมครับอาจารย
3: ์ครับแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยในเมื่อเกิดขึ้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับเป็นวิกฤตเปราะบางของสถาบันการเงินในกัมพูชาแล้วเนี่ยปัญหาในการทำธุรกรรมต่างๆแบงก์ชาติของเขาเนี่ยก็กำกับดูแลเลยถึงบอกว่าระมัดระวังทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาก็เลยอะไรรู้ไหมครับในการที่จะที่แบงค์ไหนไม่ก่อเกิดในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนเนี่ยเขาสั่งปิดเลยนะบทบาทเหล่านี้ก็ก่อเกิดให้เห็นถึงว่าการควบคุมไงในเรื่องที่ไม่ปล่อยเงินกู้นะพอไม่ปล่อยเงินกู้ปุ๊บเนี่ยสถาบันต่างๆก็เกิดชักหมดเลยซึ่งวันนี้เราคิดว่าความตึงเครียดวิกฤตความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับนี่เสียพอ NPL เกิดขึ้นเยอะเนี่ยความชะลอตัวทุกอย่างมันเกิดขึ้นแน่นอนวันนี้ก็เลยมองถึงว่าบทบาททั้งหมดเนี่ยนะครับต้องโฟกัสไปที่ผู้นำประเทศนะครับว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรเพราะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงนะไม่ว่าการเมืองปากท้องชาวบ้านประชาชนหลากหลายเนี่ยแบกภาระหนี้สินท่วมท้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการยกย้ายเงินสดออกนอกประเทศเพราะอะไรว่าเสถียรภาพต่างๆรัฐบาลเนี่ยเจอปัญหาครั้งใหญ่แล้วเนี่ยเงินทั้งหมดเนี่ยก็พวกคนรวยๆอ่ะก็ถ่ายโอนเป้าหมายแรกเนี่ยคิดว่าประเทศไทยนะเราต้อง คอยสังเกตดูว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยกัมพูชานี่ก็ยังอิงตระกูลของเงินดอลลาร์อยู่นะครับเราดูว่าสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือการโครงการใหญ่ๆเนี่ยถ้ามันเกิดกระทบขึ้นมาเนี่ยไม่ปล่อยเงินกู้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์สิ่งที่มองถึงภาพไม่สง่างามของกัมพูชาเกิดขึ้นด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นที่จับมองทั่วโลกว่านักลงทุนไม่มาลงทุนนะวันนี้เรามองถึงว่าประชากรเขาที่บอกว่า18ล้านถึง19ล้านเนี่ยจะทำอย่างไรจะไหลออกมาสู่ในภูมิภาคอาเซียนอย่างไรนะคอยติดตามต่อไปเนี่ยอย่าลืมว่ากัมพูชาเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดสระแก้วเนี่ยติดอารัญประเทศคุณณพงษ์ครับมีบ่อนคาสิโนเยอะไปหมดเลยนะแล้วในกลุ่มกนมเปนนี่ก็เยอะมากแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก่อเกิดรายได้จากบ่อนคาสิโนอ่ะคุณณพงษ์ครับ
2: ครับอาจารย์จะบอกกับคนที่เขาเป็นนักลงทุนที่เขาได้ถลำตัวเริ่มลงทุนไปแล้วบางส่วนในกัมพูชานี่นะอาจารย
3: ์ครับ
2: ไม่ต้องบอกคนที่กำลังตัดสินใจจะไปหรือไม่ไปเนี่ยคงไม่ต้องบอกแล้วล่ะแต่ถ้าได้ไปตอกเสาเข็มแล้วลงทุนไปบางส่วนแล้วเนี่ยยังไม่เกิดความเสียหายยังไม่เข้าเนื้อมากเนี่ยอาจารย์จะบอกนักลงทุนเหล่านี้ยังไง
3: คือวันนี้ต้องระวังอ่ะนะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับนักลงทุนหรือเจ้าของธุรกิจคนไทยเราเนี่ยนะครับวันนี้ต้องระวังวันหนาของเงินทุนและสภาพคล่องนะต้องพึ่งพาว่าธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นกัมพูชาก็ไม่ปล่อยแล้วเนี่ยต้องหาเงินต่างชาติก็คือถ้าคนไทยก็หวังเงินไทยความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินปันผลมากตัวนี้นะความไม่แน่นอนต่างนโยบายกฎระเบียบกฎหมายภาษีการกำหนดเงินเข้าซึ่งวันนี้เราต้องมองถึงว่าอะไรไหมครับคือผลประกอบการที่ผันผวนเนี่ยในกัมพูชาเนี่ยซบเซาทุกอย่างเลย ซึ่งวันนี้ สเสถียรภาพการเงินเนี่ยก่อนหนี้เสียเยอะเนี่ยเลยถึงมองว่านักธุรกิจเนี่ยควรติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับสิ่งไหนที่ไม่ควรลงทุนมากก็ต้องชะลอนะครับคุณภูมิครับ
2: ครับในกัมพูชานี่นะครับอาจารย
3: ์ครับ
2: เขายึดโยงกับสกุลเงินของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นไงอาจารย
3: ์อ๋อแน่นอนครับเพราะว่าต่างกันลิบลับเลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยกัมพูชายึดยนต์ก็เรียกว่ายึดเงินของกัมพูชานะครับซึ่งน่าสนใจว่าวันนี้เนี่ยอัตราเงินกัมพูชาเนี่ยมันน้อยมากนะครับน้อยแบบไม่เยอะมากก็ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามองถึงว่าอัตราเงินดอลลาร์เนี่ยสูงเงินฝากสินเชื่อทั้งหมดเนี่ยใช้เงินดอลลาร์กันเยอะมากนะคุณพงษ์เงินในตระกูลเงินของกัมพูชาแทบจะไม่มีราคาแต่ก็ใช้จับจ่ายในการอุปโภคบริโภคภายในประเทศได้นะครับนั่นก็คือว่าในเมื่อถ้าเรามองง่ายๆว่าก็คือ 4,000 เหรียญเงินกัมพูชา 4,000 เหรียญต่อ1ดอลลาร์นะคุณพงษ
2: ์โอ
3: ้ถ้าเกิดเมืองไทยก็33บาทเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาถูกต้องไหมครับ
2: ใช
3: ่แต่ถ้าเอิร์นเรียวเนี่ย 4,000 เรียวนะ
2: ครับ
3: จะมองถึงว่าเอิร์นเรียวเนี่ยใช้หมุนเวียนถึงว่าเยอะจริงๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นเอิร์นตอนเยอะอ่ะแล้วก็ในการแลกเปลี่ยนจากเอิร์นบาทไปสู่เอิร์นดอลลาร์หรือเอิร์นเรียวมาเป็นดอลลาร์มันจะมีมาไอตัวมาร์เก็ตแคปหรือผลต่างเนี่ยเยอะมากซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้พญาทางกัมพูชาก็กำลังผลักดันเนี่ยให้ใช้เอิร์นเรียวมีบทบาทมากขึ้นแต่ในระบบราชการหรือชำระภาษีอากรเนี่ยค่าสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยเขามองว่าเอิร์นเรียวเนี่ยเพื่อมันลดความเสี่ยงก็จริงแต่ระดับสากลหรือนักลงทุนเนี่ยยังอิงเงินดอลลาร์อยู่นะครับคุณธพงศ์ครับเพราะว่า 4,000 เหรียญเท่ากับ1ดอลลาร์
2: ครับพูดถึงกัมพูชานี่นะอาจารย์ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจเรื่องการเงินการคลังก็มีปัญหาเกิดปัญหา NPL เกิดปัญหาสภาพคล่องของธนาคารของสถาบันการเงินแล้วไหนจะมีเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องอีกการค้าการขาย เรื่องค่าครองชีพทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่มีปัญหาอาจารย์คิดว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ที่คนกัมพูชาทนไม่ไหวคนกัมพูชาลุกคือเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกัมพูชาไหม
3: เรื่องนี้เองเนี่ยนะครับในเมื่อปรากฏการณ์ค่าครองชีพพุ่งสูงรายได้ไม่เพียงพอเอินเฟ้อจากนโยบายพลังงานก็ดีหรือที่คุณพงษ์พูดก็คือวิกฤตทุกอย่างรายได้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับปัญหาเชิงโครงสร้างนี่ก็สำคัญนะดีมานด์ในประเทศกัมพูชาเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าจะรอตัวมากนะนี่ครัวเรือนสูงผลกระทบต่างๆสถาบันการเงินระหว่างประเทศ IMF เนี่ยเตือนแล้วนะว่าปัญหาเกิดเงินเฟ้อค่าของชีพสูงเนี่ยกำลังบั่นทอนเสถียรภาพแต่อย่างไรก็ตามนะคุณพงษ์ครับรัฐบาลก็มีกำลังแข็งแกร่งมากตระกูลของอุนเซนอุนมานิตเนี่ยนะครับซึ่งเขากลุ่มกำลังแล้วก็ฐานนะซึ่งเป็นแต่ละหัวเมืองต่างๆก็มีฐานที่ปกครองแบบมาช้านานทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะมีฝ่ายการเมืองนะของหลายๆคนเนี่ยจะลุกอือมาเนี่ยยังปฏิวัติยังไม่ได้นะครับไม่ได้และปัญหาชายแดนเนี่ยที่ละอองละแองทั้งหมด800กว่ากิโลเมตรเนี่ยเชื่อมแดนจากประเทศไทยเราเนี่ยเราไปไล่ดูนะทั้งเนินทั้งหลายเนี่ยวันนี้ทหารก็ยังตรึงกำลังอยู่เนี่ยวันนี้ปากท้องชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าสถานการณ์เหล่านี้ต้องย้อนกลับว่าปีนี้ทั้งปี2169ตั้งแต่มกราจนมาถึงวันนี้เองเนี่ยนะครับเกิดขึ้นคือประชาชนเขาอ่อนแอมากนะในเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจทุกอย่างไม่มีรายได้เนี่ยถามว่าลุกอือไม่เคยลุกอือมาแล้วและต่อไปปีหน้าเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็เลยบอกว่าห้ามกระพริบตาคำว่าห้ามกระพริบตาเนี่ยอย่าลืมว่าผู้นำเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ให้กับประชาชนที่แท้จริงเนี่ยจะหลอกหรือจะโฆษณาชวนเชื่ออย่างไรก็แล้วแต่ผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นว่าประชาชนไม่มีความสุขผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความสุขมีความทุกข์อยู่เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะลุกอือได้ตลอดเวลาแต่รอคอยจังหวะนะครับรอคอยจังหวะคุณนภพครับ
2: ไอ้ครั้นที่จะหวังให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของตระกูลฮุนเนี่ยเลิกคิดได้เลย
3: แน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันคือฝังลึกไปทั้งหมดเลยทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัตินะคือฝ่ายค้านกัมพูชาเป็นเพียงก็เรียกว่ามันไม่ถึงขั้นนะ
2: ฝ่ายค้านในเชิงสัญลักษณ
3: ์เชิงสัญลักษณ์นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากว่าผู้นำฝ่ายค้านที่เคยศาลบางทีมันโดนพิพากษากันในเรื่องตุลาการกันเยอะนะครับไม่ว่าในสมรังสีแบบเนี้ยผู้นำฝ่ายค้านที่เคยถูกลี้ภัยทางการเมืองถูกต้องไหมครับยาวนานมากแล้วก็เผชิญความทั้งหมดเนี่ยนักการเมืองระดับรองเนี่ยนักกิจกรรมทั้งหลายบุคลากรทั้งหมดของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเช่นพรรคพลังชาตินะหรือกลุ่มเคลื่อนไหวประชาก็เรียกว่าประชาสัมพันธ์สิทธิมนุษยชนต่างหลายเนี่ยถูกควบคุมตัวนะคุณณพงษ์ครับแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยการเมืองมันมีพรรคเดียวนะคุณพงษ
2: ์
3: จากที่พรรคฝ่ายค้านกระแสถูกยุบพรรคบ้างถูกตัดสินนายสมรังสีเนี่ยจะก่อวอร์ดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่สำเร็จนะคุณพงษ์ครับว
2: ัน
3: นี้ต้องรอก่อนทุกอย่างเนี่ยมันต้องสะสมแต่อย่างไรก็แต่เหมือนกับกาที่ต้มน้ำร้อนนะคุณพงษ
2: ์
3: ต้องรอวันเดือดสุดๆนะมันจะแตกจะพุ่งอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีเวทีนะสถานการณ์เนี่ยอย่าผู้ถูกปกครองเนี่ยถ้าก็เดือดร้อนมากเนี่ยมันต้องมีการแสวงหาจุดที่ต่างเกิดขึ้นนะครับคุณพงษ์ครับ
2: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณพงษ์ท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับ
1: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับครม.เมื่อวานเนี่ยเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่งครับโดยเฉพาะในกระทรวงยุติธรรมครับมี6ตำแหน่งด้วยกัน 1. ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ2,000 ตำรวจโทพงธรธัญญะสิริ เป็นอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3. นายโกมลพรมเพ็งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 4. นางทารินีแสงสว่างเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 5. พันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินเป็นรองปลัดกระทรวงแล้วก็6นางสาวนันทรัตน์เทพดลชัยเป็นรองปลัดกระทรวงส่วนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI เนี่ยถูกโอนไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในระดับ41นะครับซึ่งมีการมองว่าเอ๊ะนี่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวไหมเป็นการล้างบางขั้วเดิมใน DSI ไหมรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์บอกไม่เกี่ยวเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมก็เหมาะสมนะครับในกระทรวงการคลังก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายเหมือนกันของกระทรวงการคลังนี่มี8ตำแหน่งด้วยกันนะครับตำแหน่งที่สำคัญก็คืออธิบดีกรมสรรพากรครับให้นางสาวสลักจิตพงศริจันทร์จากที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรขึ้นมาเป็นอธิบดีครับนายธีรลักษ์แสงสนิทจากรองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์นายธิบดีวัฒนกุลจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะนายพลจักรนิ่มวัฒนาจากที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนายคณาวุฒิสิตีธีรพันธ์จากผู้ตรวจเป็นรองปลัดนางสาวสภัทพรธรรมาพรพิราชจากที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้ตรวจนางธาราพรสิงหพันธ์มหิทธาฟองกุลจากที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ตรวจแล้วก็นางสาวจิตรานีสนันจากผู้ตรวจที่จากที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีของกรมสรรพากรเป็นรองปลัดกระทรวงครับนี่ในกระทรวงการคลังครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
5: และนี่คือรายการ
6: กีฬาพารวย
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
8: สถานีข่าวคุณประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Arts หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2500